0: มานะคะแล้วก็มีคุณอ้วนน่ะเตรียมตัวแล้วนี่คุณอ้วนเตรียมตัวให้คำแนะนำกับเรื่องของการเตือนภัยอ่ะเดี๋ยวจะต้องรอคุยกันต่อกับอาจารย์เกษมสันนะคะคุณบุพภาก็อวยพรให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็มีคุณกุสุมาคุณณัฐเมศบอกว่าลาดพร้าววังหินน้ำลดระดับลงมากแล้วเริ่มเดินทางได้สะดวกแล้วนะคะอันนี้ฝั่งลาดพร้าววังหินแต่ว่าถ้าเมื่อคืนเนี้ยตอน4 ทุ่มอ่ะเลยลาดพร้าว71ขึ้นไปเขาปิดถนนเลยนะคะตำรวจไม่ให้เข้าละเพราะมันน้ำยังลึกอยู่ไม่ให้รถขับเข้าไปเหมือนกับมุ่งหน้าเดอะมอลล์บางกะปิอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้ไป
1: โซนนั้นน่ากลัวจริง
0: ใช่นะคะคุณวรเดชค่ะลำปางฝนตกปล่อยๆอ่ะนะคะก็ยังไงขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ใน LINE Official ด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจกันเข้ามาขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันขอให้ทุกคน Stay Dry Bangkok วันนี้นะคะ
1: ค่ะเอาตัวช่วยนะคะหลายท่านที่ติดอยู่ในน้ำท่วมสูงนะติดมาหลายวันแล้วอาหารก็ไม่มีทานนะบางบ้านนะคะแล้วก็บางบ้านเนี่ยมีเด็กมีผู้ป่วยด้วยนะคะเอาใจช่วยค่ะขอให้ฟันฝ่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้นะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะมาคุยกับชาวอโศกนะคะชาวอโศกจะมาชวนคุยชวนวิเคราะห์นะคะว่า
0: อโศกแห้งนี้นะ
1: การสื่อสารเนี่ยต้องทำอย่างไรในสภาวะวิกฤตนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์เกษมสันนะ
0: คะ
1: เดี๋ยวพาไปดูเรื่องทริปท่องเที่ยวที่โอ้โหน่าสนใจมากๆใช่ไหมคะคุณแพตตี
0: ้ใช่แล้วค่ะใครที่โอเคถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้คุณเก่งมากๆดังนั้นเราจะต้องมาให้กำลังใจตัวเองกันหน่อยนะคะใครที่มีแพลนนะอยากจะไปเที่ยวช่วงก่อนสิ้นปีแต่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนแล้วก็มานี่ดีกว่านะคะคุณจะได้ทั้งความรู้ความสุขแล้วก็ความสบายค่ะกับทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์ขึ้นข่าว Mcot News FM 100.5 ค่ะกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือเส้นทางที่ Exclusive มากๆที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ที่ไหนจัดได้แบบนี้ค่ะเพราะว่าเราจะพาคุณนะคะไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกแล้วก็จะได้ย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินทวีนะคะบินทวีแล้วก็จะพาคุณจากนั่งล่องน้ำเสร็จปุ๊บไปนั่งกระเช้าลอยฟ้าต่อเลยค่ะทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันค่ะ
1: ค่ะท่านใดที่สนใจก็รอฟังได้เลยนะคะเพราะว่าความพิเศษของทริปนี้เนี่ยก็คือจะได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานค่ะได้ฟังเกร็ดความรู้สาระเรื่องราวประวัติศาสตร์และมุมมองเจาะลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะและเติมเต็มรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะเรื่องกินเรื่องนอนไม่ต้องห่วงจัดเต็มแน่นอนแบบ 100.5 นะคะระดับ5ดาวทุกคืนและอินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้งอนยามค่ำคืนนะคะจะออกเดินทางกันในวันที่28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะราคาท่านละ 39,900 บาทที่นั่งจำนวนจำกัดนะคะท่านใดที่สนใจยกหูด่วนค่ะโทรได้นะคะที่0944803076 0944803034และ0943966649รีบโทรด่วนเลยนะคะ
0: ค่ะแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายชาวอโศกกันดีกว่านะคะกับช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะอาจารย์เกษมสันของเราพร้อมแล้วนะคะที่จะพาพวกเราไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารน้ำท่วมไปติดตามกันค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันวีรกุล
0: สวัสดีค่ะอาจารย์เกษมสันค่ะ
1: มากราบสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์ลุงสัตว์ครับคุณอัญญพัฒน์และผู้ประสบภัยคุณอิศรีและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: โอ้ยเส้นทางกลับบ้านค่ะอาจารย์คะจริงๆดิฉันก็ออกมา16 นาฬิกาเองนะคะวันนั้นถึงบ้าน5 ทุ่ม
3: ผมเมื่อกี้สองท่านแซวว่ามาคุยกับคนที่อยู่อโศกผมเพิ่งได้กลับอโศกมาเมื่อวานนี้ค่ำๆเองนะครับติดอยู่แถวลาดพร้าวเหมือนกันครับ
1: อโศกอยู่ลาดพร้าวมาโถได้
3: เพราะว่ามีงานเย็นวันศุกร์แล้วก็เห็นฝนตกทั้งวันแล้ววันเสาร์เช้าจริงๆก็มีนัดหมายแต่เช้าก็เลยคิดว่าเราเช็คอินโรงแรมใกล้ๆ

0: แถวแถวลาดพร้าวแถวแถวกรมประชาสัมพันธ์น่าจะสะดวกกว่านะครับก็เช็คอินไว้ปรากฏว่าพอกลับเข้าไปถึงเท่านั้นเองออกมาไม่ได้เลยนะครับโชคดีก็โรงแรมมีอาหารข้างๆมีร้านสะดวกซื้อยังพอประทังชีวิตไปได้นะครับแล้วก็เลยเมื่อวานเย็นๆเพิ่งได้กลับมาถึงอโศกครับแถวนี้แห้งดีครับ
1: ใช่พบ
2: ค่ะแห้งจริงดูที่ไปมาเมื่อวานอโศก
1: จริงแห้งจริง
0: ทั้งหมดมันน่าจะเกี่ยวข้องครับคุณอิสรีทั้งหมดมันน่าจะเกี่ยวข้องกับคลองแสนแสบซึ่งกทม.ไม่ได้พร่องน้ำเอาไว้นะครับมันจะล้นมาจากตรงนั้นนะครับก็
2: มาอาจารย์คะเชิญค่ะผู้ประสบภัยคุยกับผู้ประสบภัยได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: บ้านแพทย์ประสบภัยบ้านแพทย์และหมู่บ้านแพทย์ก็คือข้างหลังคือคลองมันก็มาจากคลองอ่ะมันคือคลองต่อเนื่องมาจากอะไรก็ไม่รู้เขาก็มีชื่อคลองนะแต่ว่า
0: แล้วพอไหวไหมครับแล้วตอนนี้สภาพเป็นไงบ้าง
1: คือแพ้ระย้ายบ้านออกมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะแพ้ระย้ายขึ้นอยู่คอนโดมา 3-4 ปีบ้านก็คือทิ้งไว้ซึ่งขับไปดูก็คือท่วมแน่นอนค่ะก็เลยไม่ได้เปิดเข้าไปรอทีเดียวเลย
0: คือ
1: ทิ้งไว้ก็น่าจะจ่อมเหมือนกัน
0: ก็ต้องส่งกำลังใจไปให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ประสบภัยครั้งนี้ก็ให้กำลังใจช่วยกันครับ
2: ค่ะเช้านี้อาจารย์จะพาไปถอดบทเรียนการสื่อสารเรื่องน้ำท่วมนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่อาจารย์ได้แตะถึงละเรื่องการไม่พร่องน้ำในคลองแสนแสบอาจารย์เชิญค่ะ
0: ครับจริงๆวันนี้จะต้องพูดถึงเศรษฐีไทยตัวต่ำซ้ำซากตอนที่2นะครับแต่ว่าเนื่องจากน้ำท่วมแล้วมันก็เลยต้องมาถอดบทเรียนกันหน่อยจริงๆหัวข้อจริงๆที่อยากจะตั้งมาก็คือถอดบทเรียนสื่อสารน้ำท่วมซ้ำซากเหมือนกันนะครับแต่ว่าละเห็นหลายๆคนเครียดก็เอาหัวข้อเบาๆกันตรงนี้ก่อนผมได้เคยเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าในวิกฤตเนี่ยมันมีการลงมือแก้ไขวิกฤตที่เรียกว่าแอคชั่นกับการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่เรียกว่าที่ผมใช้คำว่าคอมมูนิเคชันไครซิสคอมมูนิเคชันเนี่ยสองอย่างมันมีความสำคัญพอๆกันนะครับแอคชั่นเที่ยวนี้ผมวิเคราะห์ว่าล้มเหลวเพราะว่าทุกคนรู้ว่าฝนจะตกหนักแต่ว่าอาจจะประมาทหรือคาดการไม่ถึงนะครับว่ามันจะหนักขนาดนี้แล้วมันจะท่วมขนาดนี้เพราะฉะนั้นการเตรียมพร่องน้ำทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าแอคชั่นเนี่ยล้มเหลวทุกคนเห็นชัดนะครับแล้วส่วนการสื่อสารก็ล้มเหลวเช่นกันนะครับก็ล้มเหลวเช่นกันเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยมันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนแล้วก็เชื่อแล้วก็ทำตามทีนี้ข่าวนี้ทั้งสองอย่างทั้งแอคชั่นกับคอมมูนิเคชันเนี่ยมันล้มเหลวทั้งคู่นะครับทีนี้ คุณอิสรีคุณอนพัฒน์ลองดูสิครับรู้ไหมครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำในประเทศไทยการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดเนี่ยคิดว่ามีสักกี่หน่วยงานลองถาม AI ที่มีอยู่ในมือดูสิครับท่านผู้ฟังลองช่วยคุณอิสรีคุณอนพัฒน์ลองหาดูสิครับลองถามมา
2: ให้หน่อยสำนักงานระบายน้ำนะคะอาจารย
0: ์คือเอาจำนวนหน่วยดูก่อนคุณเอกศรีจำนวนหน่วย
2: ค่ะ
0: จำนวนหน่วยเนี่ยเราถามว่าประเทศไทยมีหน่วยบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยสักกี่หน่วยท่านผู้ฟังลองทายในใจสิครับว่าจะมีสักกี่หน่วยเจอไหมครับ
1: ตึ๊บถามค่ะใ
2: ช่นะคะอาจารย
0: ์ครับท่านฟังเถอะคุณ
1: หลายหน่วย
0: เลยกี่หน่วยครับ
1: หลักร้อยหน่วย
0: ทั้งหมดเนี่ยมันม
1: ี
0: เยอะแยะไปหมดครับ
1: อยู่
0: ใน13กระทรวงเท่าที่ผมเห็นตัวเลขหน่วยใหญ่ๆเนี่ยนะครับหน่วยย่อยๆคงเป็นร้อยอย่างที่ว่าแต่ว่าหน่วยใหญ่ๆเนี่ย48หน่วยงานท่านผู้ฟัง13กระทรวงนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะบอกว่ามันไม่มีเจ้าภาพชัดเจนผมเคยคุยกับผู้บริหารจัดการทั้งน้ำบอกว่าโอ้โหแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละคนมีแต่หน้าที่นะแล้วก็แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัญชาการเหตุการณ์อย่างเที่ยวเนี้ยการสื่อสารเนี่ยกรมอุตุหน้าที่คืออะไรรู้ไหมครับกรมอุตุนิยมวิทยาหน้าที่คือบอกว่าฝนจะตกมากตกน้อยแต่จริงๆแล้วถามว่าเป็นหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ต้องเตือนเรื่องน้ำท่วมหรือเปล่าไม่ใช่นะต้องเป็นหน่วยงานอื่นนะอย่างในพื้นที่กทมเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของกทมใช่ไหมสำนักระบายน้ำใช่ไหมต้องเตือนว่ามันจะท่วมนะมันมาแล้วนะมันท่วมถึงขั้นไหนขั้นไหนเรียลไทม์เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสองหน่วยงานเนี้ยต้องทำงานร่วมมือกันแบบสุดๆนะแต่ราชการไทยเรารู้อยู่แล้วนะว่าการทำงานที่แบ่งเป็นท่อนๆเป็นไซโลโกดังใครโกดังมันเนี้ยนะครับต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองแล้วที่เหลือเข้าไปว่ากันเองนั้นภาพที่ผมเห็นก็คือว่า วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจริงอย่างที่ท่านรองอธิบดีนัทวุฒิออกมาพูดมีเครื่องไม้เครื่องมือ

0: ที่สุดมีเรดาร์ตรวจฝนรู้ว่าฝนตกตรงไหนรู้ว่ามันเคลื่อนที่ไปทางไหนแม่นที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลา3ชั่วโมงถึง1วันเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าข้อมูลแม่นละเพราะเขามีเรดาร์วัดฝนแต่เขาทำได้แค่นั้นเนาะแต่ว่าแต่ละมันจะท่วมไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมไหมที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมครับไอ้ที่เราบอกฝนจะตกวันที่24 25 26ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ตกหนักเนี่ยถ้าใครจำได้ผมเนี่ยยังเซฟภาพไว้เลยนะเดี๋ยวอาจจะส่งไปในกลุ่มของแฟนเพจของพวกเรา23ตกหนักนะอันนี้เพจกทม.ซึ่งเอาข้อมูลมาจากกรมอุตุนะคุณอิศรีคุณธพัฒน์ท่านผู้ฟัง23กันยาตกหนัก24กันยาตกหนักมาก25กันยาตกหนักมากก็ไก่2ตัว26กันยาตกหนักมากก็ไก่3ตัวแล้ว27ก็ตกหนักคือรู้หมดว่าฝนตกหนักแต่ไม่มีใครตระหนักว่ามันมีโอกาสท่วมเอาละมันอากาศเนี่ยมันคาดการยากแต่ถ้าเป็นผู้บริหารวิกฤตที่ดีต้องถามว่าถ้ามันท่วมล่ะถ้ามันตกหนักแล้วไม่หยุดมากกว่าที่คาดล่ะคืออะไรนะครับอันนี้ไม่มีสิ่งที่คาดเหล่านี้มาไม่มีคำเตือนว่าจะท่วมเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นประชาชนก็เลยต้องรับกรรมไปนะครับทีนี้เอาละกลับมาว่าใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะผู้บัญชาการเหตุการณ์เนี่ยจะต้องทำสองอย่างถูกไหมครับแอคชั่นนะครับบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมให้ได้ช่วยคนที่ติดอยู่แฟลตคลองจันทน์ให้ได้กับต้องรับผิดชอบเรื่องการสื่อสารคุณอิศรีคุณนันทพัฒน์อ่านเจอไหมว่าใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้หมายถึงก่อนหรือหลังหรือว่า
0: เนี่ยครับตั้งแต่พอเริ่มรู้ว่าฝนจะตกหนักเนี่ยก่อนน้ำท่วมเราไม่รู้เลยถูกไหม
1: ไม่ทราบเลยค่ะอาจารย์ไม่งั้นจะไม่ไปอยู่ใน 6-7 ชั่วโมงกับเขา
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ทราบแล้วก็คนทำงานเองเผลอๆก็ไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ
2: ์
0: ว่ากทม.จะรู้หรือเปล่าอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเปล่าหรือเลขาสทช.หรือเปล่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งใครไม่มีหรอกครับอันนี้คือจุดอ่อนของราชการไทยที่ไม่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ผมไม่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็ไม่มีใครรับผิดชอบเนี่ยนะครับแล้วภาพที่สะท้อนใจว่าระบบราชการเราเป็นไซโลคือนายกไปประชุมอยู่ไปประชุมสหประชาชาติอยู่ต่างประเทศยังต้องประชุมออนไลน์มาซึ่งไม่ได้ช่วยแล้วล่ะท่านนายกก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลในมือคนในพื้นที่ต่างหากที่ต้องบัญชาการเหตุการณ์เห็นไหมครับสะท้อนว่าเป็นแบบนั้นแล้วแต่นายกก็มีความกล้าหาญนะไปให้ประชาชนเขาตำหนิติชมอยู่แฟลตคลองจันทน์ก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญของการจัดคิวแต่ว่าอันเนี้ยผมว่ามันสะท้อนว่าระบบราชการเราเป็นไซโลจริงๆนะครับมากไปกว่านั้นคือขออนุญาตอย่างนี้นะครับในแอคชั่นเนี่ยผมในเรื่องการพร่องน้ำในเรื่องการพยากรณ์ฝนตกเนี่ยผมไม่ถนัดแต่ผมจะขออนุญาตเติมในประเด็นคอมมูนิเคชันก่อนนะครับจำได้ไหมครับวันที่14กันยายน2อาทิตย์ก่อนหน้านี้ผมพูดในหัวข้อสื่อสารอย่างไรเมื่อคนไม่ศรัทธาจำได้ไหมครับแล้วผมก็บอกว่าศรัทธาหรือ trust เนี่ยมันต้องมี3เรื่องด้วยกันนะมีความเห็นอกเห็นใจ empathyมีลอจิกก็คือทำให้รู้ว่าฉันตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ฉันเป็นตัวตนจริงๆ authenticity ภาครัฐเนี่ยขาด empathy เที่ยวนี้ก็เหมือนกันจนกระทั่งจนถึงวันนี้แล้วคนได้รับผลกระทบเยอะแยะเนี่ยผมได้ยินการออกมาขอโทษขอโพยหรือแสดงความเป็นอกเห็นใจประชาชนน้อยมากนะคุณอิศรีคุณอนันพัฒน์ได้ยินบ้างไหมครับผมได้ยินแต่บอกเฮ้ยเราแม่นใช่ไหมอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ขาดแล้วพอขาดแบบนี้คนยิ่งไม่ไว้ใจคนยิ่งไม่ trust นะลอจิกอะหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าลอจิกมันพูดถึงการที่เรามีเหตุมีผลในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรเที่ยวนี้ลอจิกไม่มีศูนย์ไปหมดแล้วนะครับ authenticity ก็เป็นตัวตนรัฐบาลเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้การสื่อสารมันเริ่มด้วยประชาชนเขาไม่ trust แล้วนะครับเราจะต้องพักใช่ไหมครับเห็นคุณอัญญพัฒน์เริ่มขาดหลายขาดแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ดีไหมครับอ
1: าจารย์รู้ใจ
2: อาจารย์รู้ใจ
1: ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อว่านอกจากขอโทษนะแสดงความเห็นอกเห็นใจเอมพัตตี้แล้วเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างในเรื่องการสื่อสาร
2: ค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิต

0: พลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับวันนี้นะคะ Good Morning ASEAN ค่ะสื่อสารน้ำท่วมเรามา
4: คุณค่ะอาจารย
3: ์ค่ะ
5: ครับก็เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วว่าการสื่อสารในภาวะที่คนไม่ศรัทธารัฐไม่ trust กับรัฐเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็ลำบากนะครับอันนี้ก็ชี้ได้เห็นว่าการเห็นอกเห็นใจมันขาดไปนะครับทำให้คนไม่ศรัทธายิ่งไม่ยากมากไปกว่านั้นครับการสื่อสารแบบกรมอุตุนิยมวิทยาหรือภาครัฐอื่นนะครับที่ออกมาสื่อสารเนี่ยว่าฝนจะตกอย่างนั้นอย่างนี้มันสื่อสารด้วยภาษาที่ยากมากนะผมต้องยอมรับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาดูช่วงพยากรณ์อากาศทั้งหลายผมฟังไม่เข้าใจนะครับผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการที่ภาครัฐสื่อสารด้วยภาษาที่ยากไปเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ตรงไหนในระเบียบเลยนะครับผมเคยเป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเนี่ยผมถามในที่ประชุมตลอดว่ามันเขียนไว้ตรงไหนแล้วว่าการสื่อสารภาครัฐต้องเป็นภาษาที่ยากและไม่เข้าใจไม่มีนะครับไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้กำหนดไว้เป็นวิธีสื่อสารของแต่ละหน่วยงานเองแต่ละหน่วยงานก็สื่อสารแบบที่ตัวเองเขียนถ้าคนไหนมีกฎหมายก็ใช้กฎหมายคนไหนมีเรดาร์วัดฝนก็เอาตัวเลขอะไรมาชี้แจงซึ่งมันยากต่อการทำความเข้าใจพอยากเนี่ยหัวคนก็ไม่รับสมองคนก็ไม่รับอันนี้ถ้าไม่แก้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานประการต่อมาคือการที่สื่อสารด้วยข้อความที่มันยากเกินไปคุณอิสรีคุณอิสรพัฒน์ท่านผู้ฟังจะรู้ดีว่าอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ชอบอะไรที่มันยากๆที่มันซับซ้อนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ส่งให้คนเห็นนะคนก็จะไม่เห็นไม่ว่าจะเตือนยังไงก็ตามถ้าเตือนในภาษาราชการหรือเตือนในภาษายาวๆยากๆต่างไปจากอินฟลูเอนเซอร์ที่เวลาเขาเตือนเขาใช้คำสั้นๆคำที่มันกระแทกใจอัลกอริทึมชอบนะครับแล้วก็ส่งไปผมไม่ได้บอกว่าอินฟลูเอนเซอร์คนไหนถูกคนไหนผิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องปรับก็คือไม่น่าเชื่อเลยนะคุณอิสรีเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปบรรยายให้กับกระทรวงมหาดไทยหลักสูตรนักปกครองชั้นสูงนปสเนี่ยที่คนจะขึ้นเป็นรองอธิบดีคนขึ้นเป็นอธิบดีต้องมาเรียนหลักสูตรนี้ก่อนเนี่ยผมเอาเรื่องนี้ไปสอนเขาครับผมการสื่อสารกับคนที่มองโลกหรือมีความเชื่อต่างกับเราควรจะสื่อสารอย่างไรข้อแรกเลยคืออะไรรู้ไหมครับเราต้องถอดแว่นอคติของเราและควบคุมอารมณ์ให้ดีในการไปสื่อสารกับเขาจำได้ไหมครับเพจทีลมฟ้าอากาศคาดการว่าน้ำจะท่วมนะครับถ้าเราจะสื่อสารกับคนที่มีความเชื่อต่างกับกรมอุตุนิยมวิทยาขออนุญาตแตะกรมอุตุแล้วกันนะครับเพราะออกมาทะเลาะกับเขาเนี่ยนะครับเราต้องถอดแว่นอคติออกต้องบอกว่าเพจเนี้ยมีแค่ความคิดต่างกับเราเนาะเขาไม่ได้มาทำร้ายตัวตนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมอุตุนิยมก็ต้องยอมรับว่าบางทีมุมมองของเราอาจจะผิดพลาดได้นะทีนี้ถ้าเอาข้อมูลของทีลมฟ้าอากาศมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็สื่อสารเขาดีๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยกันเตือนสังคมได้ดีกว่าไปชวนกับเพจทีลมฟ้าอากาศทะเลาะคุณอิสรีคุณอนันต์พัฒน์นี่ออกไหมครับว่าโอเคในมุมมองกรมอุตุเนี่ยไม่รู้ว่าท่วมไม่ท่วมนะแต่ฝนจะตกแบบนี้อ้าวกทม.ว่ายังไงกทม.ก็คิดว่าไม่ท่วมนะเลยไม่ได้พร่องน้ำแล้วทำไมทีลมฟ้าอากาศคิดว่าจะท่วมฝนปริมาณฝนมันต่างกันเพราะอะไรผมว่าถ้าคุยกันแบบนี้นะครับถ้าภาคราชการเปิดใจคุยกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแบบนี้เนี่ยประชาชนจะได้ข้อมูลมากขึ้นและภาครัฐก็จะได้ข้อมูล

0: ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นทำให้การเตือนมันชัดเจนขึ้นไปนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องชัดเจนที่เราควรจะทำประการต่อมาก็คือว่าในการเตือนเนี่ยครับต้องไปเรียนรู้จากประเทศอื่นไหมคุณอิสรีค
1: ุ
0: ณพัฒน์ว่ามันเตือนสองระดับนะ
1: ค่ะ
0: เตือนระดับประเทศกับเตือนระดับท้องถิ่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาเตือนระดับประเทศเขาก็จะมีไต้ฝุ่นจะเข้าโน่นนี่นั่นแต่ว่าในแต่ละเมืองเขาจะมีการเตือนย่อยๆอีก
2: ผลกระทบมันไม่เท่ากันด้วย
0: มันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในกรุงเทพที่โดนหนักเที่ยวนี้แถวลาดพร้าวกับแถวสุขุมวิทหรือแถวที่อยู่ริมถนนเพชรบุรีเนี่ยการเตือนมันต้องไม่เหมือนกันหรือเปล่าแต่เราจะมาใช้เซลบอร์ดแคสต์แบบทั้งประเทศมาเตือนพื้นที่ใหญ่ๆอย่างเนี้ยผมคิดว่าระบบเนี่ยญี่ปุ่นเขาลงทุนเขาทำสำเร็จละแล้วก็เป็นต้นแบบของการเตือนอันนี้ผมคิดว่า
2: เซลบอร์ดแคสต์ที่ฉันได้ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นของช่วงที่ผ่านวิกฤตมาแล้วนะคะ
0: ใช่อันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้อีกเหมือนกันคุณอิสรีผมก็ได้ช้าเหมือนกันแต่ว่าประเด็นคือแบบนี้ครับถ้าเป็นระบบที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเตือนอัตโนมัติไม่ต้องมาผ่านดุลพินิจของคนจะปล่อยเซลบอร์ดแคสต์หรือไม่ของเราของเราเนี่ยของไทยเราเนี่ยพอมีข้อมูลเสร็จแล้วต้องไปถามคนที่อนุมัติว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเรดาร์มันจับเมื่อดาวเทียมมันจับความเคลื่อนไหวผิดปกติมันจะเตือนอัตโนมัตินะครับและการเตือนเขาก็ใช้สีมี5ระดับเป็นสีง่ายๆนะครับเตือนมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วคนตัดใจว่าจะทำอย่างไรเมื่อสีการเตือนมันเปลี่ยนไปเมื่อเตือนแล้วผิดเขาก็บอกนี่มันผิดนะข้อมูลมันผิดอากาศมันเปลี่ยน ก็เท่านั้นเองนะครับทีนี้ของเราเนี่ยมัวแต่รอใช้ดุลพินิจว่าจะเตือนหรือไม่เตือนจะเซลบอร์ดแคสต์หรือไม่อันนี้ผมคิดว่าอันนี้ไม่ได้
2: อาจารย์คะเขาเรียกประชาชนตื่นตระหนกตกใจค่ะอาจารย
0: ์นี่ไงครับ การสื่อสารการสื่อสารเนี่ยมันมีเส้นแบ่งบางๆการเตือนให้ตื่นตัวกับการเตือนแล้วให้ตื่นตระหนกอันนี้มันต่างกัน
1: อ
0: ันนี้มันต่างกันถูกไหมครับบอกได้เลยว่าวันนี้ข้อมูลที่มีอยู่ขณะนี้เป็นแบบนี้นะมีโอกาสฝนจะตกแช่แบบนี้นะมีโอกาสน้ำท่วมกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็บอกไว้สมมติว่าเตือนวันที่25จะเตือน24ตอนเที่ยง24บ่ายโมงจะอัปเดตนะครับ24บ่าย2จะอัปเดตต้องอัปเดตอยู่เรื่อยๆเตือนอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีไทม์สแตมป์อยู่เรื่อยๆนะครับคนจะได้รู้ว่าโอเคคำเตือนเนี่ยเขาไม่ได้หวังร้ายไม่ได้ตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมเนี่ยครับเตือนแบบให้สบายใจก็ภาพอย่างที่เห็นนะรถลอยกันตุ๊บป่องอยู่ตรงเนี้ยคุณจะรีติดอยู่ในรถ6ชั่วโมงเห็นใช่ไหมครับอันเนี้ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งที่ผมไปบรรยายมาผลิตสรีแล้วก็ตรงไปบรรยายกับนปส.ก็ตรงกันตอนเนี้ยภาครัฐต้องสื่อสารในภาวะที่สังคมโกรธแค้นสังคมไม่ไว้ใจโกรธที่รัฐบาลที่กทม.ปล่อยให้น้ำท่ว
1: ม
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลิกเถียงว่าเขาตัวเองแม่นข้อมูลแม่นทำงานดีแล้วไม่ต้องเถียงแต่ต้องยอมรับอารมณ์และความโกรธแค้นของสังคมไปก่อนยอมรับไปเลยนะครับต้องยอมรับต้องขอโทษจนติดปากนะครับประเด็นต่อมาคือทำผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดถ้ากทม.ผิดที่ไม่ได้พร่องน้ำกทม.ผิดที่คาดผิดก็ต้องยอมรับผิดต้องยอมรับอารมณ์ของประชาชนให้ได้เสียก่อนแล้วคนไปแถลงก็ต้องมีท่าทีที่เหมาะสมก่อนจะมาแถลงการมายืนแถลงว่าข้อมูลเราแม่นข้อมูลเราดีแล้วแต่ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะเตือนเรื่องน้ำท่วมกทม.บอกก็รู้อยู่แค่นี้แต่ไม่คิดว่าจะตกหนักขนาดนี้ข้อมูลกรมชลไม่อะไรเงี้ยมันไม่ได้เนา
1: ะ
0: ต้องยอมรับความ
2: บอกว่าไม่รู
1: ้ไม่
2: ร
1: ู้
2: ไม่มีข้อมูลมันจะดูเป็นเหตุผลที
1: ่โยนไปโยน
2: มาหรือเปล่ามั้งคะอาจารย์คะคือเรื่องนี้ค่ะพูดถึงเรื่องนี้ขออภัยนะคะอาจารย
0: ์เชิญครับ
2: มันมีทั้งในแง่ที่ว่าตัวแทนของผู้พยากรณ์อากาศเนาะบอกว่าออกมาแขวนเพจแขวนโซเชียลมีเดียแล้วบอกว่าอย่าไปเชื่อข้อมูลข่าวลวงคือระบุชื่อเลยในขณะที่ตัวแทนของรัฐบาลหลายๆคนน่ะออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันอย่าตื่นตระหนกอย่าไปดูข้อมูลเฟคนิวส์ไม่มีใครที่พูดถึงสถานการณ์ของสภาพอากาศที่แท้จริงว่ามันอาจจะส่งผลกระทบอะไรได้มากน้อยแค่ไหนโอเคเรื่องอุทกภัยเรื่องภัยธรรมชาติไม่มีใครอยากให้เกิดค่ะแต่ว่าเรื่องการคาดการณ์ล่วงหน้าการทราบข้อมูลมากพอที่จะสามารถประกาศต่อประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนได้เนี่ยทำไมมันถึงแทบจะไม่มีตรงนี้เลยอะคะ
0: เนี่ยครับก็เป็นการสื่อสารภาครัฐที่ตก

0: ไปตรงนี้ผมเรียนอย่างนี้ผมเคยพูดในที่ประชุมคณะกรรมการระดับแห่งชาตินะกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติกทม.อะไรพวกนี้แอคชั่นอาจจะเก่งนะแต่ไม่ใช่หน้าที่เขาที่ต้องเขาไม่เก่งเรื่องคอมมูนิเคชันหรอกแล้วตำแหน่งพวกนี้มันก็เวียนไปเวียนมาทำไมหน่วยราชการเนี่ยไม่เอามืออาชีพมาทำมาบริหารจัดการการสื่อสารให้ถ้ารอให้อธิบดีรองอธิบดีเลขาธิการหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หรือผู้ว่ามาแถลงคนไหนแถลงเก่งคนไหนมีเซนส์ดีก็ดีไปคนไหนเซนส์ไม่ดีก็แย่ไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตั้งคำถามกันนะครับเพราะการแถลงข่าวแบบนี้การให้ข้อมูลคนแบบนี้มันไม่ง่ายอีกอันหนึ่งที่ขาดไปสอดคล้องกับที่คุณอิสรีตั้งข้อสังเกตคือต้องใช้เว็บไซต์เป็นบ้านหลักครับท่านผู้ฟังหน่วยราชการต้องมีเว็บไซต์ให้คนเข้ามาเช็คได้อย่าไปหวังพึ่งโซเชียลมีเดียและข้อมูลต้องเรียลไทม์เรานั่งอยู่เราเห็นฝนตกแต่เราไม่รู้มันจะตกเยอะขนาดไหนตกเยอะขนาดนี้น้ำจะท่วมไหมและที่สำคัญที่สุดวันนี้ถนนเส้นไหนแห้งแล้ววิ่งได้เนี่ยมีข้อมูลตรงไหนให้เห็นไหมครับไม่มีเนาะไม่มีผมเนี่ยวันอาทิตย์ต้องสายๆเลยนะใบเที่ยงเลยนะกว่าจะกล้าออกจากแถวลาดพร้าวได้นะว่าโอเคว่ามันไม่ท่วมแน่ๆเพราะจากข่าวเราเห็นแต่ตอนท่วมตอนแห้งไม่มีข่าวสื่อไหนรายงานให้เราอันนี้ครับเป็นบทเรียนท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่าอย่าใช้คำว่าถอดบทเรียนเลยวิจารณ์ตรงๆผมบอกว่าก็คำนี้ก็อสมทก็ลำบากใจกับผมแย่อยู่แล้วนะครับใช้คำว่าถอดบทเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ค่อยแก่ไปแต่เราก็วิพากษ์ตรงไปตรงมาเพื่อการพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้นของภาครัฐทุกหน่วยงานครับ
1: ค่ะวันนี้นะ
2: พรที่หวังว่าจริงๆจะพัฒนาเกิดขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่รับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนจำนวนมาก
0: ใช่ครับ
1: เอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้นะคะอัปเดตให้พวกเราได้ตื่นตัวกันนะแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนค่ะกับรายการ Good Morning ASEAN นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: กาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา32นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการก้าวทันข่าวนะครับ
1: วันนี้พบกันวันจันทร์ที่28กันยายนพ.ศ. 2569นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีค่ะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ค่ะ
2: ครับก็ไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่ายังไงบ้างครับเช้านี้ครับ
1: ค่ะหลายๆพื้นที่นะคะก็ต้องบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยก็เริ่มคลี่คลายแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงหนักอยู่ค่ะทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่กทม.ว่าขณะนี้สถานการณ์ถือว่าดีขึ้นเพราะหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่กลางกทม.ซึ่งทำให้ฝนตกหนัก 2-3 วันทำให้คลองเต็มและล้นมาอย่างถนนต่างๆวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้ขยับไปทางเมียนมาแล้วทำให้ฝนไปตกแถวจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแทนส่วนกทม.ฝนจะตกเหลือวันละ 10-20 มิลลิเมตรพื้นที่ใกล้คลองสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นแต่การระบายน้ำไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงจะเข้ามาแทนแต่พื้นที่ด้านข้างจะทยอยลงซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายวันแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือชุมชนที่น้ำท่วมเช่นชุมชนเคหะร่มเกล้าที่มีประชาชนกว่า 30,000 คนเมื่อ26กันยายนน้ำท่วมหนักมากหลายคนต้องการอพยพออกตอนนี้ได้ตั้งศูนย์อพยพในชุมชนและขณะนี้ไม่สะดวกแล้วเพราะมีคนอพยพมาเป็นพันคนจึงได้ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปัญหาหลักก็คือเรื่องของการดูแลคนที่ตกค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ก็คิดว่ามียอดรวมหลักหมื่นคนจึงต้องดูแลเรื่องอาหารการกินรวมถึงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ตอนนี้ก็นำออกมาได้แล้วหลายสิบคนแต่ก็ยังคงมีตกค้างอยู่ซึ่งก็ต้องรีบดำเนินการโดยขณะนี้เรามีรายชื่อทั้งหมดแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้เนี่ยมีพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าทุกจุดเลยที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่หากหนักๆเลยก็คือพื้นที่ใกล้คลองเช่นคลองแสนแสบย่านบางกะปิคลองเปรมประชากรบริเวณหลัก4คลองประเวศลาดกระบังสวนหลวงเราต้องดูอย่างใกล้ชิดส่วนพื้นที่ชั้นในที่น้ำท่วมอยู่นะคะก็ผู้สื่อข่าวถามว่าจะสามารถระบายได้เลยหรือไม่นายชัชชาติบอกว่าขณะนี้ก็เริ่มแห้งแล้วเช่นพื้นที่เอกมัยแต่ที่เป็นห่วงก็คือพื้นที่รอบนอกเช่นบางกะปิอ่อนนุชรามคำแหงซึ่งพื้นที่ในชุมชนหากจะให้แห้งสนิทเลยก็คงต้องใช้เวลา2สัปดาห์แต่ถนนสายหลักคิดว่า 2-3 วันคงดีขึ้นดังนั้นสำหรับหน่วยงานราชการหากใครสามารถ work from home ได้ก็ควร work from home แม้ถนนจะสามารถสัญจรได้แล้วแต่อาจจะมีบางส่วนที่น้ำท่วมขังก็จะเกิดคอขวดขึ้นหากลดการออกจากบ้านก็จะทำให้การจราจรบั่นเทาลงในส่วนของกทม.ได้ประกาศ work from home สำหรับข้าราชการที่ไม่มีส่วนให้บริการประชาชนนะคะและโรงเรียนของกทม.ก็มีอยู่กว่า400แห่งก็ได้ปิดในวันที่28กันยายน1วันแล้วก็ล่าสุดทางครม.ก็ได้มีประกาศปิดได้มีประกาศวันหยุดพิเศษไปแล้ว2วันนะคะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐวันนี้ค่ะชัดชาติแจงกทม.จมมิดฝนมากระบายไม่ทันหนูประชุมข้ามทวีปรับมือแห่ซื้อของตุนเกลี้ยงร้านทรงศักดิ์รับแล้วเอาไม่อยู่ชัดชาติแจงเหตุระบายน้ำท่วมหนักในกทม.ไม่ทันทั้งปริมาณน้ำฝนมามากถึง223ล้านลูกบาศก์เมตรทำน้ำล้นคลองหลักทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองทวีวัฒนาส่งผลกระทบน้ำท่วมถนนราว93สายและมีภาพประกอบด้วยนะคะก็เป็นภาพที่รถหลายคันเลยค่ะไปจอดตายอยู่กลางถนนทั่วกรุงเทพนะคะและก็มีภาพประชาชนที่เร่งขนข้าวของหนีน้ำค่ะทั้งที่น้ำเนี่ยก็ท่วมถึงเข่าแล้วก็ไปถึงเอวแล้วค่ะ
2: ครับเช่นเดียวกันกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับก็มีภาพข่าวนะครับในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงจากฝนที่ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างบริเวณตลาดสดลาดพร้าวประชาชนลุยน้ำออกมาจับจ่ายซื้ออาหารอย่างทุ

ลักทุเลโดยแยกแฮปปี้แลนด์บางกะปินะครับการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ระดับน้ำก็ยังคงท่วมสูงนะครับที่อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์สำหรับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมคณะก็เมื่อวานนี้เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองหลังจากยกเลิกภารกิจที่ต่างประเทศนะครับทั้งญี่ปุ่นสหรัฐและก็อังกฤษโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าสาเหตุน้ำท่วมเกิดจากฝนตกหนักเป็นวงกว้างต่อเนื่องเกินขีดความสามารถในการระบายจึงได้มีการประสานกับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำระบบก้างปลาไม่ให้น้ำเหนือไหลเข้ามาสมทบกรุงเทพและสั่งการให้กระทรวงกลาโหมรวมถึงกระทรวงเกษตรนำเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกและเรือยางเข้าสมทบช่วยเหลือพร้อมกับมอบหมายให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่มวงเงินงบประมาณฉุกเฉินให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทันทีครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้เพื่ออนุมัติใช้งบประมาณปี70สำหรับแก้ปัญหาระยะยาวพร้อมกับสั่งการคปภ.เร่งรัดบริษัทประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนทรัพย์สินและยานพาหนะให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดและสั่งการให้รัฐมนตรีทุกคนงดเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้เพื่ออยู่ร่วมกันบริหารสถานการณ์ครับหลังจากแถลงข่าวนายกรัฐมนตรีก็สวมเสื้อโปโลสีขาวลายมังกรครับนั่งรถยกสูงของปภ.ลงพื้นที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรเขตบางเขนโดยได้มีการเดินลุยน้ำพูดคุยกับชาวบ้านที่ร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กทม.เร่งจัดหาสุขาเคลื่อนที่และสั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจัดทำโรงครัวเคลื่อนที่ทันทีพร้อมทั้งควักเงินส่วนตัว 3,000 บาทนะครับเหมาร้านลูกชิ้นแล้วก็10,000 บาทเหมาร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ 5,000 บาทครับเหมาร้านก๋วยเตี๋ยวในชุมชนเพื่อแจกจ่ายให้กับร้านอาหารขอแพ้ครับเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะครับเขตหลัก4เพื่อมอบถุงยางชีพนายกรัฐมนตรีก็มีการตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่ชาวบ้านสะท้อนเรื่องของการแจ้งเตือนภัยล่าช้าบอกว่าตัวคำสั่งเนี่ยไม่ได้ล่าช้าแต่ก็ยอมรับว่าใช้โทรศัพท์เทคนิคการทำให้ใช้ศัพท์นะครับใช้ศัพท์เทคนิคเนี่ยทำให้เข้าใจยากซึ่งก็ได้มีการกำชับรัฐมนตรีดีอีและกรมอุตุนิยมวิทยาให้ปรับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแก่ประชาชนส่วนปัญหาในพื้นที่คลองเปรมประชากรก็พบว่ามีการรุกล้ำพื้นที่ทำให้ลำคลองแคบลงซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังครับทางด้านของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับก็มีที่ประชุมนัดพิเศษนะครับมีมติอนุมัติให้วันจันทร์ที่28แล้วก็วันอังคารที่29กันยายนเป็นวันหยุดกรณีพิเศษนะครับในพื้นที่4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบลดปัญหาด้านการเดินทางและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ดูแลความปลอดภัยของครอบครัวและทรัพย์สินโดยรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินทร์ประพันธ์ได้ดูแลเรื่องของข้อกฎหมายการคุ้มครองประชาชนที่ไม่สามารถไปรายงานตัวตามหมายเรียกในวันดังกล่าวได้ด้วยนะครับขณะที่สรุปสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด25จังหวัดนะครับโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็รายงานสถานการณ์ณวันที่27กันยายนเวลา6นาฬิกาครับมีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม25จังหวัด128อำเภอ587ตำบลนะครับส่วนสถานการณ์วิกฤตในจังหวัดต่างๆก็มีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอศพเมยเกิดปรากฏการณ์เรนบอมครับฝนตกหนักกว่า1ชั่วโมงทำให้น้ำป่าพัดบ้านเรือนและทรัพย์สินจมน้ำระบบไฟฟ้าประปาและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดทางหลวงหมายเลข1194แม่เสรียงแม่3แลบนะครับเสียหายกว่า10จุดถนนทรุดตัวและก็มีหินรวมถึงท่อนไม้ปิดขวางเส้นทางหมวดทางหลวงแม่เสรียงครับต้องนำรถ JCB นะครับแล้วก็เร่งประสานรถแบ็คโฮเข้าเคลียร์พื้นที่ส่วนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับมีการประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานข้ามจุดชมวิวน้ำตกเหวนรกรถตรงนี้ก็สะพานพังนะครับ
ยืนยันไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้างหรือว่าได้รับบาดเจ็บส่วนที่ระยองครับอ่างเก็บน้ำประแสระดับน้ำสูงล้นสปินเวย์ครบทั้ง4ช่องทางตั้งแต่8 นาฬิกามีการแจ้งเตือนประชาชนท้ายอ่างและริมน้ำประ

0: แสนะครับให้เฝ้าระวังมวลน้ำทะลักมาส่วนที่จันทบุรีครับปภ.จังหวัดได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนเป็นธงแดงหลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงแตะ3เมตรเตือนประชาชนริมแม่น้ำจันทบุรีคลองพักดีรำไพและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงและให้นำยานพาหนะไปจอดในจุดที่ปลอดภัยเช่นค่ายตากสินห้างเซ็นทรัลม.รำไพพันนีเทศบาลพับพลานารายและโรงพยาบาลสิริเวชครับ
1: 7นาฬิกา42นาทีค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีความเคลื่อนไหวนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆจังหวัดค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ต่อกันในช่วงที่2นะครับมีพาดหัวข่าวจากแนวหน้านะครับบอกว่าครม.สั่งหยุดพิเศษ 28-29 กันยายนรับมือน้ำท่วม4จังหวัดกรุงเทพยังวิกฤตหนักเปิดรับบริจาค24ชั่วโมงนายกบอกเสียใจเร่งกู้สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพนะครับและทางด้านของมติชนครับก็พาดหัวว่าอนุทินสั่งการเร่งช่วยเหลือประชาชนระดมสู้ท่วมทั่วประเทศรุดเยี่ยมให้กำลังใจชาวกทม.ดันบิ๊กโปรเจกต์ป้องภาคกลางเมืองกรุงยังวิกฤตหลายจุดชัดชาติลุ้นอีก 2-3 วันถนนแห้งครับ
1: เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชนอำเภอเมืองนครนายกนะคะเพื่อประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกทำให้การบริหารจัดการน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนต้องมีการระบายอย่างต่อเนื่องเพราะว่าขณะเดียวกันต้องรับน้ำมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ขณะนี้พบว่าปริมาณฝนลดลงรวมถึงมวลน้ำจากเขาใหญ่ก็ลดลงเช่นกันจึงได้ข้อสรุปปิดประตูเขื่อนขุนด่านเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเพิ่มเข้าท่วมในตัวเมืองนครนายกค่ะซึ่งในส่วนของ 1-2 วันที่ผ่านมานะคะในพื้นที่จังหวัดนครนายกเนี่ยก็น้ำท่วมสูงเลยทีเดียวค่ะประชาชนในพื้นที่บอกว่าเป็นสถานการณ์น้ำท่วมหนักสุดในรอบ40ปีนะคะขณะที่ทางด้านจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็มีน้ำป่าไหลหลากนะคะท่วมถนนสาย304ทั้งขาเข้าและขาออกบริเวณบ้านนางเลงตำบลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีชาวบ้านก็รีบเก็บของหนีน้ำนะคะเนื่องจากว่าทางน้ำจากแควพระปรงได้ล้นทะลักขึ้นมาท่วมถนนบริเวณดังกล่าวอย่างรวดเร็วซึ่งก่อนหน้านี้ในตัวเทศบาลกบินบุรีน้ำก็ได้เอ่อเข้าท่วมตลาดเทศบาลกบินบุรีแล้วซึ่งก็มีน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่สามารถเข้าออกในตัวเทศบาลได้ค่ะมีภาพจากประชาชนนะคะน้ำระดับถึงเอวเลยทีเดียวก็ต้องใช้เรือนะคะอพยพออกมามีทั้งเด็กน้อยแล้วก็ผู้ป่วยคนชรานะคะก็ต้องใช้เรืออพยพออกมาค่ะส่วนที่จังหวัดนนทบุรีนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเช่นกันค่ะพาดหัวของหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะน้ำทะลักหนัก25จังหวัดอ่วม 174,000 ครัวเรือนท่วมมิด4วันช้ำ 25,000 ล้านหนูห้ามรัฐมนตรีไปเมืองนอกวิกฤตอุทกภัยทะลักหนักปภ.แจงน้ำท่วม25จังหวัดกระทบกว่า 174,000 ครัวเรือนอนุทินยกเลิกภารกิจต่างประเทศบินด่วนลงพื้นที่บัญชาการจ่อลงสระแก้วปราจีนสั่งรัฐมนต

0: ตรีห้ามออกนอกประเทศยันเดินหน้าดันโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคู่ขนานเจ้าพระยาเข้าครม.หวังแก้น้ำท่วมภาคกลางระยะยาวชัดชาติรับกทม.แม้ฝนลดแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะริมคลองคาดใช้เวลา2วันจราจรกลับมาปกติแต่ในชุมชนแห้งสนิทต้องใช้2สัปดาห์ชี้ฝั่งทนไม่น่าห่วงระบายได้เร็วอุทยานเอราวัณปิดท่องเที่ยว3วันหวั่นน้ำป่าไหลหลากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้บาดเจ็บค่ะ
1: ครับมาที่มาตรการช่วยเหลือนะครับสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งออกมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนำโดยธนาคารออมสินธกส SME D Bankกรุงศรีและ TTB นะครับก็ขนมาตรการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยธนาคารออมสินนะครับประกาศพักชำระดอกเบี้ยและเงินต้นนะครับไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยยกดอกเบี้ยช่วงพักหนี้ให้ทั้งหมดสำหรับลูกหนี้ในพื้นที่ภัยพิบัติพร้อมกับปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกวงเงินกู้สูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันและวงเงินสูงสุด 50,000 บาทผ่อนนานสูงสุด60เดือนนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยนะครับวงเงินสูงสุด 300,000 บาทสินเชื่อฟื้นฟูบ้านวงเงินสูงสุด1ล้านบาทอันนี้ฟรีค่าประเมินหลักทรัพย์และสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME วงเงินสูงสุด5ล้านบาทส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ก็ออกโครงการสินเชื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปี6970วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทต่อรายครับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนเพื่อให้ดำรงชีพหรือว่าซ่อมแซมอุปกรณ์ทำกินพร้อมกับสนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินสูงสุด 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MRR 2ต่อปีนะครับผ่อนชำระคืนนานสูงสุด15ปีขณะที่ SME D Bank ครับออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12เดือนพร้อมกับขยายเวลาชำระตั๋ว PN นะครับและ Factory ออกไปอีก180วันด้านสินเชื่อเดิมทุนฉุกเฉินนะครับให้วงเงินกู้ 10% ของวงเงินเดิมสูงสุด 200,000 บาทครับด้านธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยก็ช่วยเหลือด้านการยืดหนี้ขยายอายุตั๋วสัญญาใช้เงินและปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงการเติมสภาพคล่องเพิ่มวงเงินชั่วคราว 20% ของวงเงินเดิมโดยใช้ดอกเบี้ยเท่าเดิมเพื่อหมุนเวียนในกิจการนะครับขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยสินเชื่อบ้านและ SME โดยให้เลือกปรับลดค่างวดสูงสุด6เดือนและพักชำระเงินต้นเฉพาะดอกเบี้ยนะครับสูงสุด 3-6 เดือนขณะที่ธนาคารธนชาตนะครับก็มีออกมาตรการตั้งหลักพักชำระเงินต้นสินเชื่อบ้านนาน3เดือนหรือกู้เพิ่มซ่อมบ้าน 0% นะครับนาน2เดือนแรกครับมีพาดหัวในประเด็นนี้นะครับที่หน้าหนึ่งของมติชนแบงก์อัดมาตรการพักหนี้ลดค่างวดลุยปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินดูแลผู้ประสบภัยพาณิชย์ถกร้านเติมสินค้าสอทชง5แนวทางรับมือครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย
7: ใช้ตราฉลากทองไงเน
5: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชา

0: ชวนผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตสายไหมได้แก่ชุมชนวัชรพล3จตุโชติซอย20พื้นที่เขตประเวศได้แก่ซอยพัฒนาการ65แขวงประเวศ4ชุมชนประกอบด้วยชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นพื้นที่เขตบางนาได้แก่ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ลิขิต2ซอยลาสาน50แขวงบางนาใต้เขตบางนารวมทั้งสิ้น 1,000 ชุดค่ะพาดหัวใหญ่เดลีนิวสองพระองค์ทรงห่วงใยพระราชทานถุงยังชีพบรรเทาทุกข์5แบงค์พักหนี้เปิดกู้ดอกถูกเคาะหยุด 28-29 กันยายน4จังหวัดปีติ2ล้นกล้าพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กทม.นายกวางแนวทางเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเรียกประชุมครม.นัดพิเศษเจาะประกาศวันหยุดราชการพิเศษช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตย้ำความปลอดภัยสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงจัดอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ
1: ครับมาที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับบอกว่าทางกระทรวงกลาโหมเองพร้อมด้วยกองทัพทั้ง3เหล่าทัพนะครับได้มีการสั่งระดมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกและเรือยางลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยประสานการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดนะครับโดยระบุเพิ่มเติมด้วยว่าการทำงานครั้งนี้ยึดหลักประชาชนต้องมาก่อนโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานใดเขตใดแม้ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครจะไม่มีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยแต่สมาชิกพรรคและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการเข้าไปช่วยเหลือในจุดอับซอยลึกและพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ยากนะครับพลโทอดุลเน้นย้ำด้วยนะครับว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่มีเรื่องการเมืองไม่มีการแบ่งพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ประชาชนปลอดภัยและก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับก็เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความนิยมคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสนะครับครั้งที่3สำรวจระหว่างวันที่18 ถึง 23กันยายนที่ผ่านมาจากกลุ่มตัวอย่าง 2,500 หน่วยทั่วประเทศสำหรับบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้อันดับ1ร้อยละ 24.72 ระบุว่านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 19.80 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ3ร้อยละ 13.76 ระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยอันดับ4ร้อยละ 11.28 ระบุว่าเป็นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยและอันดับ5ร้อยละ 9.60 ระบุว่าเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์ครับก็มีพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งนะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนครับโพชี้เท้งอันดับหนึ่งเป็นนายกวิกดุลลั่นไม่แบ่งพรรคช่วยประชาชนวุฒิสภาสั่งงดประชุม 28-29 กันยายนครับ
0: กรณีทิศทางการปรับปรุงโครงสร้างกำลังพลภาครัฐที่เป็นข้าราชการหรือหน่วยงานราชการในภูมิภาคนะคะทางนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะ1จังหวัด1สำนักงานโมเดลใหม่อนาคตเลขากพร.ยันลดคนเน้น AI รวมหน่วยซ้ำกันเริ่มส่วนภูมิภาคขึ้นตรงกับผู้ว่าช่วยประหยัดงบศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคดีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดลุ้นถ้าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับต้องจัดเลือกตั้งใหม่ด้านปกรณ์ออกโรงย้ำนโยบายรัฐบาลรวมหน่วยงานซ้ำซ้อนในส่วนภูมิภาคขึ้นตรงผู้ว่าลดภาระงบประมาณภาครัฐด้านเลขากพร.ย้ำอนาคตใช้โมเดล1จังหวัด1สำนักงานลดคนนำเทคโนโลยี AI ช่วยงานยันไม่มีปลดออกแต่เน้นเกษียณแล้วยุบเลิกตำแหน่งเพื่อลดภาระภาครัฐด้านหมออลงกตชูแพ็กเกจ29บาทลดกำแพงค่าเน็ตเปิดทางคนธรรมดาใช้ AI ผ่าน TH AI Passport ได้ไม่อั้นไร้กังวลเน็ตหมดด้านนิด้าโพเผยผลสำรวจคะแนนนิยมการเมืองเท้งนำโผแคนดิเดตนายกประชาชนสนับสนุนมากที่สุดอนุทินร่วงอันดับ3ส่วนคะแนนนิยมพรรคการเมืองพรรคประชาชนรั้งอันดับ1ส่วนเพื่อไทยและภูมิใจไทยตามมาเป็นอันดับ2และ3ตามลำดับค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมเรื่องการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญนะ

ครับก็เตรียมออกเอกสารชี้แจงนะครับกรณีการกำหนดนัดแถลงด้วยวาจานะครับกรณีการลงมตินัดคำฟังวินิจฉัยนะครับในคดีพิจารณาและก็คดีอื่นๆวันที่28กันยายนนี้นะครับแม้คณะรัฐมนตรีจะมีประกาศ

0: ข่าวสดนะคะเป็นภาพข่าวและข่าวที่น้องเนเน่เดินทางกลับถึงบ้านภูเก็ตแล้วนะคะภูเก็ตฉลองใหญ่รับเนเน่กลับบ้านจัดแห่รอบเมืองขึ้นโชว์ลีลากีตาร์ชาวภูเก็ตสุดปลื้มน้องเนเน่เดินทางกลับถึงบ้านเกิดหลังสร้างความภาคภูมิใจคว้าแชมป์ AGT ค่ะ
1: ครับโดนัลด์ทรัมป์หักด่านปัดข้อเสนอนะครับ7วันจากอิหร่านนะครับเปิดช่องแคบฮอร์โมสแลกกับการยกเลิกคว่ำบาตรกำลังได้เปรียบมหาศาลความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกก็ยังคงคุกกรุ่นนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมายืนยันปัดตกแผนข้อเสนอ7ข้อของอิหร่านที่ส่งผ่านกาตาร์ซึ่งยื่นเงื่อนไขที่จะเปิดช่องแคบฮอร์โมสและก็มีการเจรจานิวเคลียร์หากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรโดยทรัมป์ก็ชี้ว่าเป็นข้อเสนอที่รับไม่ได้เนื่องจากสหรัฐกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างมหาศาลครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินลุยแฟลตคลองจันเร่งคืนไฟสูบน้ำออกเตรียมงบกลางเยียวยากรุงเทพเทียบจังหวัดอื่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังก่อนลงพื้นที่แฟลตคลองจันช่วงค่ำวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบอาหารและถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำท่วมสูงในหลายอาคารโดยนั่งเรือเข้าไปและพบปะสอบถามปัญหาจากผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรงนายอนุทินกล่าวว่าสั่งเร่งด่วนขณะนี้คือการพยายามจ่ายกระแสไฟให้กลับเข้าอาคารให้มากที่สุดหลังบางจุดต้องตัดไฟเนื่องจากชั้นล่างและร้านค้ายังมีน้ำขังโดยการไฟฟ้านครหลวงจะประเมินความปลอดภัยก่อนทยอยจ่ายไฟเข้าสู่อาคารอย่างไรก็ตามแม้บางอาคารจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้แล้วแต่ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ในชั้นหรือบริเวณที่ยังมีน้ำขังเพราะมีความเสี่ยงจากไฟรั่วและไฟช็อตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับปัญหาที่ประชาชนสะท้อนระหว่างลงพื้นที่ได้รับฟังทั้งหมดและจะนำไปเร่งแก้ไขโดยรัฐบาลจะระดมกำลังจากทุกภาคส่วนสนับสนุนกรุงเทพมหานครเต็มที่รวมทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดปริมณฑลขณะนี้ขอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก่อนเรื่องความมั่นคงของรัฐบาลเป็นเรื่องท้ายจะระดมสรรพกำลังทุกอย่างเท่าที่มีมาช่วยไม่เกี่ยงว่าเป็นพื้นที่ของใครทุกคนเป็นประชาชนทั้งหมดนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์และวันอังคารเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม

0: เพื่อช่วยลดการเดินทางในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแต่บริการสำคัญของรัฐระบบออนไลน์และบริการธนาคารที่สามารถดำเนินการได้ยังคงให้บริการตามปกตินายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศช่วงใกล้เที่ยงวานนี้ได้เข้าประชุมและลงพื้นที่ทันทีการเห็นสถานการณ์จริงทำให้เข้าใจเหตุผลที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่เพื่อเปิดทางให้หน่วยงานส่วนกลางเข้ามาสนับสนุนกำลังและช่วยเหลือได้เต็มรูปแบบมากขึ้นประเด็นสำคัญหลังจากนี้คือการกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาประชาชนในกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดอื่นจะหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหาบรรทัดฐานเดียวกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่ให้เกิดความแตกต่างจากพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้หารือกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้วให้เตรียมการวงเงินจากงบกลางปี2569ที่ยังเหลืออยู่ไว้ก่อนสำหรับการเยียวยาแต่การใช้เงินจำนวนมากต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมสำรวจความเสียหายและรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องส่วนรถยนต์และทรัพย์สินที่มีประกันภัยจะใช้แนวทางเดียวกับเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่โดยประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และบริษัทประกันภัยเร่งตรวจสอบความเสียหายและจ่ายค่าสินไหมให้ประชาชนโดยเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเริ่มมองไปถึงช่วงหลังน้ำลดแล้วทั้งการจัดการขยะการทำความสะอาดและการฟื้นฟูพื้นที่โดยจะนำบทเรียนจากการแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้มาใช้เพื่อทำให้ชุมชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำได้สอบถามกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงและได้รับข้อมูลว่าแนวโน้มฝนจะเบาลงโดยในวันนี้คาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อยหากไม่มีน้ำใหม่เติมเข้ามาจะช่วยให้น้ำที่ท่วมขังค่อยๆระบายออกได้เร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ชั่วโมงที่2นะครับยังคงติดตามเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานครแนวทีม FM 95
4: ปล่อยได้ใจก็เบาน
3: ะครับวันนี้มีหนึ่งสายมารอเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: เรื่องสายคุณอะไรครับ
5: ชื่อป้าจินค่ะ
3: ป้าจินจินอะไรครับจินตนาหรือจินตลาหรือจินอะไรครับ
5: จินตนาค่ะ
3: จินตนาทานข้าวหรือยังครับ
5: ทานไม่ได้น้ำมันท่วมไม่มีอาหารทานอ่ะ
3: โอ้โหอยู่ตรงบริเวณไหนครับพี่ป้าครับ
5: อยู่กรงกับวันลาดพร้าวน้ำท่วมวันลาดพร้าวก็ท่วมป้าด้วยแหละเพราะป้าอยู่ในคลอง
3: โอ้อยู่ตรงคลองเลยน้ำสูงเลยแล้วไม่ได้ทานมากี่วันแล้วครับคุณป้า
5: ก็เนี่ยป้าต้องอาศัยชาวบ้านป้าก็เกรงใจเขานะแต่บางวันก็มีมั่งไม่มีมั่งอ่ะเพราะว่าฟังก่อนนะคะลูกป้าเขาเป็นจิตเวชเขาต้องกินยาถ้าไม่มีอาหารเข้าไปเขาก็จะเดินไปเดินมาเหมือนอย่างป้าก็เป็นโรคหัวใจต้องกินยาเหมือนกันไม่มีหน่วยงานอะไรเข้ามาดูแลเลยเพราะป้าอยู่ในชุมชนนี้
3: อ้าวขออนุญาตเป็นสื่อกลางดีๆนะครับในการช่วยเหลือกัน
5: คุณ
3: ป
5: ้
3: า
5: บอกค่ะมันบอกหน่อยค่ะ
3: พิกัดตรงไหนของตำบลรัดพร้าวนะครับ
5: กงข้ามวันลาดพร้าวเลยค่ะ
3: ตรงข้ามวัดลาดพร้าวนะครับมีเบอร์ประสานคุณป้าไหมครับมีเบอร์ประสานคุณป้าไหม
5: มันไม่มีแล้วค่ะเพราะป้าก็ใช้เบอร์เดียวนี่แหละ
3: เบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับสามารถบอกได้นะครับจะได้ส่งน้ำส่งอาหารกันนะครับ
5: ค่ะค่ะ063นะคะ
3: 063
5: 8411
3: 8411น้องเมย์จดด้วยนะ063
5: 5ค่ะค่ะ
3: 8411
5: แล้วก็085ค่ะ
3: 085นะครับหน่วยงานหรืออาสากู้ภัยหรืออาสาสมัครที
5: ่
3: จะส
5: ่
3: งข้าวส่งน้ำ
5: ค่ะเพราะว่าถ้าไม่กินข้าวก็กินยาไม่ได้ยามันแรงเบี่ยงป้าเป็นโรคหัวใจยาก็แรงอยู
3: ่ครับ
5: โอ้ว่าไม่มีน้ำทานนะคะก็เนี่ยกินน้ำก๊อกก็จมน้ำก็กินไม่ได้อีก
3: โอ้นะครับนะฮะทั้งขาดน้ำขาดอาหารที่จะต้องทานกับยาเนาะทั้งคุณป้าเองด้วยแล้วก็คนที่ต้องดูแลด้วยนะครับอีกหนึ่งท่านเน
5: า
3: ะนะครับ
5: ป้าอายุต้อง79แล้วส่วนป้าส่วนลูกชายก็53ค่ะ
3: ตรงนั้นในการสัญจรเข้าไปบ้านคุณป้านี่เป็นยังไงบ้างครับต้องไปทางเรือหรือเป็นยังไงฮะ
5: ไม่ต้องเรือก็ลุยน้ำมาได้ค่ะน่าจะประมาณหัวเข่าอะค่ะ
3: หัวเข่าเลยเหรอครับ
5: ทางเดินแต่ตรงนี้อาจจะลงไปมั่งแล้วเพราะบ้านป้าอะไรก็ท่วมเยอะตอนนี้ก็ลงไปหน่อยค่ะ
4: ลาดเท้าวังหินใช่ไหมคะป้า
5: ไม่ใช่ลาดเท้าซอยภาวนานะคะ
3: อ๋ออยู่ซอยภาวนาอยู่ซอยลาดเท้า53ใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่ค่ะ41ค่ะ41
3: ใช่ไหมครับ41นะครับเข้าไปในซอยลึกไหมครับ
5: ก็กงข้ามเข้ามาในวัดก็ถามเขาตรงนั้นก็ได้ว่าบ้านคนชื่อป้าตุ้มตรงไหนเดี๋ยวเขาก็บอกเองอะค่ะในซอยสะพานเล็กๆอะค่ะเข้ามาได้ค่ะ
3: โอ้เข้าไปลึกเนาะนะครับอ่ะหน่วยกู้ภัยหรืออาสาสมัครนะครับหรือใครที่มีน้ำใจพอจะมีสรรพกำลังไปช่วยป้านะครับนะฮ
5: ะ
3: ที่ดูแลผู้ป่วยด้วยนะครับนะฮะ
5: ทั้งข้าวต้องกินยา3วันไม่ได้กินยาเนี่ยค่ะ
3: โอ้นะแล้วก็น้ำเปล่าน้ำดื่มนะครับให้เพียงพอในการดูแลกันในภาวะแบบนี้ด้วยนะครับช่วยกันนะครับคุณป้าบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์อะไรเอ่ย
5: 063ค่ะ
3: 063
5: 8411
3: 8411
5: แล้วก็085ค่ะ
3: 085นะครับนะฮะ
5: ชื่อป้าตุ้มนะคะเพราะชื่อจริงเนี่ยเขาไม่รู้จักกัน
3: เข้าซอยภาวนาเนาะเข้าซอยภาวนาได้เลยนะครับเข้าไปลึกพอสมควรเลยน
5: ้ำท่วมที่วัดนะคะค
3: ่ะ
5: ไปเริ่มต้นที่วัดนะคะวัดลาดพร้าวเนี่ย
3: นะครับนะฮะ
5: ค่ะ
3: มันก็ยังพอจุดส่งเสบียงอาหารได้นะครับนะฮะ
5: ขอหน่อยเธอเพราะป้าต้องกินยานะเนี่ย3วันก็พอไม่กินมันก็มาเริ่มไม่ค่อยจะดีแล้วอ่ะ
3: นะครับขออนุญาตเป็นสื่อกลางให้คุณป้านะครับมีคนมีชาวลูกทุ่งมหานครที่มีน้ำใจอยู่เยอะนะครับน้ำใจของคนไทยเนี่ยไม่เคยเหือดแห้งอยู่แล้วนะครับนะฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับคุณป้าขอบคุณที่ให้ลูกทุ่งมหานครเป็นสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันในภาวะแบบนี้ด้วยนะครับคุณป้าอยากฟังเพลงไหนดีครับวันนี้
5: เรือกับอะไรเรือที่เมื่อกี้บอกน้องเมย์ไปแล้วอ่ะ
3: ขอนไม้กับเรือ
5: กับเรือของบาเวียค่ะ
3: ขอนไม้กับเรือครับคุณป้า
5: ค่ะป้าจำไม่ได้ป้าต้อง79แล้วจะ80อยู่แล้ว
3: ไม่หมายถึงว่าแต่ก็ต้องการอาหารเยอะแต่ไม่ต้องการเรือใช่ไหม
5: เรือไม่เป็นไรอะค่ะเขาถ้ามาเขาก็น่าจะเดินมาได้ถ้าเรือเราก็จะพายลำบากเพราะน้ำก็พอลงแล้วค
3: ่
5: ะ
3: ไม่ต้องการเรือแต่ต้องการข้าวปลาอาหารนะสำหรับดูแลคนแก่นะครับแล้วก็ผู้ป่วยนะครับนะฮะทั้งสองท่านเลยเอางี้ดีกว่านะครับนะฮะที่ต้องดูแลกันเข้าไปซอยภาวนานะครับจอดรถจอดราตรงผมไม่แน่ใจว่าตรงบริเวณลาดพร้าวเนี่ยน้ำมันลดหรือยังนะครับนะเพราะไม่มีทางโซนนั้นเลย
5: ทางวัดนี่ก็ยังไม่ลงเท่าไหร่นะเนี่ยป้าว่า
3: เออนะฮะก็ต้องใช้รถสูงแหละผมว่านะนะครับ
5: ค่ะค่ะ
3: นะฮะส่งกำลังใจให้นะครับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องพูดตามผมนะครับ
5: ค่ะ
3: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่อง
5: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: นะครับคุณป้ารอรับสายเนาะจากชาวลูกทุ่งมหานครที่จะส่งกำลังใจบอกพิกัดอะไรให้มันถูกๆนะแล้วก็เดี๋ยวผมว่าชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังอยู่ตอนนี้ก็มีเป็นจิตอาสาหรือมูลที่ต่างๆนะครับก็คงจะรอความส่งเสบียงอาหารส่งอาหารน้ำดื่มไปคุณป้าในระวันนะครับนะฮะขอบพระคุณนะครับคุณป้าเดี๋ยวเล่นเพลงให้นะขอนไม้กับเรือนะครับ
6: ขอบส่งกำลังใจให้คุณป้านะ
3: คร
6: ับค่ะสวัสดีค่ะ
3: ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับหลายจุดหลายพื้นที่ที่มีปัญหาอาจจะอยู่ในซ่อนลึกๆซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นข่าวตามโซเชียลตามอะไรต่างๆนานา
6: เส้นเนี้ยค่ะพี่วาสุเส้นลาดพร้าวเส้นถนนลาดพร้าววังหินเส้นเสนานิคมจะมีรถทหารอยู่นะคะแต่หนูไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่ามีแบบหมู่บ้านอยู่ในซอยอย่างเงี้ยเดี๋ยวน่าจะมีคนติดต่อคุณป้าไปค่ะ
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าอาสาสมัครเอาลูกคนฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่มีจิตอาสาละกันเนาะ
6: ใช่นะฮะสามารถที่จะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือติดต่อให้ได้อย่างเงี้ยค่ะ
3: เออนะมูลนิธิที่ต่างๆนะครับช่วยเหลือกันนะครับนะฮะให้กับคุณป้าได้มีอาหารในการประทังชีวิตนะครับแล้วก็ดูแลผู้ป่วยด้วยนะครับนะฮะหลายจุดหลายพื้นที่เลยที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้มีน้ำใจนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับส่งแรงใจร้านสะดวกซื้อนะครับในหลายจุดหลายพื้นที่ที่แชร์กันในโลกออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งโมเดิร์นเทรดนะครับที่โอ้โหไปตุนสินค้ากันนะครับเยอะมากเลยนะครับแต่บางจุดเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ที่คลายแล้วนะครับไปในทางที่ดีถ้าฝนไม่ได้ตกอีกนะในวันนี้นะต้องรอดูเช็คปริมาณฝนต่อแต่บางจุดก็ยังไม่ได้คลี่คลายนะครับการช่วยเหลือก็คงยังต้องรอความช่วยเหลือนะครับจากชาวลูกทุ่งมหานครหรือจิตอาสาหรือมูลที่หรือกู้ภัยต่างๆที่เขามีความเชี่ยวชาญเนาะในการที่จะช่วยเหลือนะครับตรงนี้อย่างจริงจังนะครับนะฮะก็ให้กำลังใจหน่วยงานภาครัฐนะครับเจ้าหน้าที่ราชการนักการเมืองนักการเมืองระดมความช่วยเหลือกันทั้งแฟดคลองจันทั้งเคหะร่มเกล้าที่แชร์กันเยอะนะครับแถวโซนบางกะปิก็มีนะครับดูแลกันในภาวะแบบนี้ด้วยนะครับวันนี้หัวขบวนพาเหรดเลยฮิตที่สี่ภาคนะครับนะฮะคุณป้าคิดถึงบรรยากาศของที่บ่าววีเขาร้องไว้นะครับขอนไม้กับเรือนะครับเดี๋ยวเราสองคนเล่นให้ฟังเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวชาวลูกทุ่งมหานครเล่นต่อกันมาอีกสักสามเพลงต่อเนื่องนะครับ SMS เข้ามาได้4689400 LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ หรือโทรหาน้องเมย์ก็ได้นะครับ02 248 1366นะครับอีก3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เมื่อสักครู่ได้ฟัง4เพลงต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาพาเรทเพลงที่4ภาคนะครับอุ้ม
2: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะหัวขบวนพาเรทเพลงที่อติมนะครับเลือกไว้คือขอนไม้กับเปลือนะครับนะฮะถึงร้องของบ่าววีนะครับอีก3เพลงต่อเนื่องเลยครับ
2: ค่ะตามด้วยล่องเรือหารักค่ะนะคะแล้วก็ของพี่ยอดรักสลักใจค่ะแล้วก็ตามด้วยมนรักแม่กลองเป็นเวอร์ชั่นของพี่กันนภัทรค่ะปิดท้ายด้วยบัว

0: ภูมิบัวบานค่ะจากสายันสัญญาค่ะ
1: เดี๋ยวจะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาต่อฮิตกันนะครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับการสนับสนุนดีๆจากผู้สนับสนุนใจดีนะครับแชมพูและทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอด้วยนะครับนะฮะสำหรับการสนับสนุนนะครับในช่วงเวลาที่เราจะได้ฟังเพลงใหม่ๆที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เป็นเพลงแรกในสัปดาห์นี้เลยนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับนะฮะสำหรับเพลงใหม่เพลงนี้นะครับนะฮะขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยแชมพูและทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่จากใครครับ
0: เป็นเพลงใหม่จากศิลปินพรจันทพรนะคะก็เป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่ากำลังใจที่ไกลกันจังค่ะ
1: นะครับถ้าชอบเพลงนี้อย่าลืมขอกันได้ตลอดถึง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับส่งเพลงต่อเนื่องในมหานครชาร์ตนะครับวันเสาร์หลายหลายคนอาจจะวุ่นวายกับเรื่องของการขนข้าวขนอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้รับฟังนะครับเร็วทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับสองเพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ค่ะผลงานเพลงขอกำลังใจค่ะจากหนูเล็กกากาฟิชเชอริงกับน้องวินนะคะล่าสุดค่ะอยู่ในฮิตที่9ในลูกทุ่งมหานครค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเป็นผลงานเพลงของพี่พิมดามหานครค่ะพื้นที่ปลอดภัยค่ะล่าสุดก็อยู่ในฮิตที่13ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ฟังสัก3เพลงต่อเนื่องนะครับแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเรื่องของข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาและต่างๆนานาที่เป็นข่าวสารที่ถูกต้องนะที่เราควรจะรับทราบไกลเรื่องของการฟื้นฟูหลายจุดหลายพื้นที่ด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรายยารา
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5ปียามาฮ่า5ปี
6: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ขาคิดเรื่องบ้านนะครับทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงนะครับชั่วโมงนะมีเพลงฮิตแล้วก็เราทวนเพลงฮิตในมหานครช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกทม.เร่งระบายน้ำเต็มกำลังฝนเริ่มเบาสถานการณ์ทยอยดีขึ้นเดินหน้าดูแลพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรก็ตามระดับน้ำในคลองบางพื้นที่เริ่มทยอยลดลงสถานการณ์จึงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับกทม.เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังพร้อมบริหารจัดการคลองสายหลักและคลองสายรองรวมถึงใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยต้องเร่งลดระดับคลองสายหลักก่อนเพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ถนนและชุมชนลงระบบคลองได้มากขึ้นขณะนี้คลองแสนแสบเริ่มมีระดับลดลงในบางพื้นที่เช่นบริเวณเพิ่มสินทำให้ถนนหลายช่วงกลับมาใช้งานได้แล้วสะท้อนว่าการระบายน้ำเริ่มเห็นผลในบางพื้นที่พื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบได้แก่แนวคลองแสนแสบตั้งแต่คลองตันผ่านเทพลีลาบางกะปิและคลองจันรวมถึงพื้นที่ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์เช่นลาดกระบังประเวศสวนหลวงหมู่บ้านนักกีฬาและคลองหัวหมากเนื่องจากระดับน้ำในคลองยังสูงกทม.จึงเร่งบริหารจัดการระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อทยอยระบายออกจากพื้นที่ขณะที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่แยกคลองตันขึ้นไปสถานการณ์เริ่มดีขึ้นและมีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนถนนรามคำแหงยังมีน้ำท่วมขังและต้องติดตามระดับน้ำในคลองแสนแสบอย่างใกล้ชิดโดยกทม.ยังบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งเหนือใช้คลองเปลมประชากรคลองลาดพร้าวคลองบางเขนและคลองบางซื่อช่วยรองรับและตัดน้ำจากพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะแนววิภาวดีรังสิตที่ยังมีบางช่วงได้รับผลกระทบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างไรก็ดีขณะนี้ปริมาณฝนมีแนวโน้มเบาบางลงและคาดว่าปริมาณฝนในวันนี้จะลดลงจากวานนี้ตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาส่งผลให้กทม.สามารถเร่งระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ระดับน้ำจะทยอยลดลงพาณิชย์ประสานทหารลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงเข้าพื้นที่น้ำท่วมสระแก้วนายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าทำให้ผู้ประกอบการห้างร้านและช่องทางจำหน่ายบางแห่งไม่สามารถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคไปสู่พื้นที่ได้ตามปกติล่าสุดกรมการค้าภายในประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลลำเลียงไข่ไก่จำนวน 2,000 แผงจากบริษัทชัยมงคลจำกัดอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปยังห้างแมคโครสาขาสระแก้วเพื่อกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนุ่มซิ่งเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมถนนเพชรบุรี

0: ตรีอ้างจบนอกไม่รู้วัฒนธรรมไทยจากกรณีมีภาพและคลิปชายขับเจ็ตสกีบริเวณน้ำท่วมขังถนนเพชรบุรีก่อนถึงแยกเอกมัยเหนือถนนเพชรบุรีตัดใหม่เขตห้วยขวางกทม.ท่ามกลางสถานการณ์ฝนตกหนักจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมต่อมาพลตำรวจตรีวรสิทธิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1และพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันสั่งการให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดกระทั่งติดตามตัวผู้ขับเจ็ตสกีและผู้ถ่ายคลิปมาสอบสวนทราบชื่อในสอนเกียรติสิริอายุ28ปีพร้อมเจ็ตสกี1ลำและในพลาผู้ถ่ายคอนเทนต์ทั้งสองรับว่าเป็นบุคคลในคลิปโดยอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการต้องการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมและอ้างว่าเป็นนักเรียนนอกไม่ทราบวัฒนธรรมไทยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาตามพฤติการเกี่ยวกับการก่อความเดือดร้อนรำคาญและการกีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยในพลาวถูกแจ้งข้อกล่าวหาในฐานะผู้สนับสนุนพนักงานสอบสวนเตรียมดำเนินคดีและในวันนี้จะส่งฟ้องศาลพร้อมเสนอขอให้ศาลพิจารณาริบเจสกีของกลางต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยาม
1: หานครออนไลน
2: ์สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: สองเพลงต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับอยู่กับเราสองคนในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95
2: ปล่อยได้ใจก็เบาน
1: ะครับสองเพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะชาวลูกทุ่งมหานครเลือกไว้กันสองเพลงเลยนะครับ
2: ค่ะพบรักงานบุญค่ะจากเด่นอาสยามค่ะและตามด้วยทำบุญร่วมชาติจากอาชายเมืองสิงห์ค่ะ
1: ใครจะเพิ่มเติมเพลงฮิตยังมีเวลานะหลังไมค์อยู่กับน้องเมย์นะครับที่02-248-1366นะครับหรือจะ SMS เข้ามาได้พูดคุยกันส่งความช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่งกำลังใจซึ่งกันและกันได้นะครับทาง4689400 line@rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกพี่กัดด้วยนะจุดไหนน้ำลดแล้วจุดไหนยังคงต้องรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรืออาสาสมัครที่เกี่ยวข้องนะครับนะฮะช่วยแชร์กันนิดนึงนะครับบอกพี่กัดมานิดนึงนะครับวันนี้เรามีเรื่องสำคัญมาฝากชาวทุ่งมหานครอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
2: ค่ะเป็นเรื่องราวของการดูแลตัวเองนะคะเมื่อท่านมีอาการปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารค่ะรวมทั้งมีอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องขึ้นท้องเฟ้อท้องอืดนะคะหรือว่ามีแผลในกระเพาะอาหารอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้ทำร้ายคุณค่ะดูแลด้วยเบสิกฟอร์ดเบสิกฟอร์ดรสมิ้นทานง่ายออกฤทธิ์เร็วมีจำหน่ายแล้วนะคะที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านขายยาทั่วประเทศค่ะอย่าปล่อยให้ปัญหาบริเวณช่องท้องทำร้ายคุณทุกครั้งที่มีอาการให้นึกถึงเบสิกฟอร์ดเบสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพค่ะ
1: วันนี้เพลงฮิตซอรี่สองเพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีครับ
2: เป็นเพลงฮิตซอรี่นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่น้ำค่ะแม่น้ำริมฝั่งโขงค่ะพี่วาสุวันนี
1: ้นะครับ
2: ค่ะ
1: รักริมฝั่งโขง
2: ค่ะ
1: นะครับเป็นเพลงประกอบละครนะครับเบียร์สกลวัฒน์นะฮะกับอเล็กซานดรานะครับนะฮะเราก็อีกหนึ่งเพลงครับ
2: มนรักพระธาตุพนมค่ะจากเต่าภูสินค่ะ
1: ขอบคุณการสนับสนุนในช่วงเวลาเพลงฮิตสตอรี่ด้วยนะครับโดยผู้สนับสนุนใจใจดีของเรานะครับเทโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงนะครับอ่านคำเตือนในสลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในสลากก่อนใช้ยานะครับสองเพลงต่อเนื่องนะครับแล้วเดี๋ยวมีเพลงที่ทิศรอคุณฟังอยู่เพียบเลยนะครับ
2: ค่ะ
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลนะครับนะฮะข่าวช่องรถแท้กาแฟไทยนะครับใบไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจนะครับนะฮะสำหรับการสับสนนะครับนะฮะได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับเร็วๆนี้นะครับเราจะเป็นกิจกรรมอะไรต้องติดตามได้ทุกช่วงและจัดรายการเลยที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร
5: ์ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์นะครับบอกลาปัญหาเชื้อราลอกทองชื้นนะครับรีโนเวทบ้านนะครับนะฮะก็ทั้งทีเนี่ยต้องจบให้ตรงจุดนะครับวันนี้นะครับมีเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านจากประเทศเวียดนามจากเสียงร้องของกวางหงกันบ้างนะครับคุณฟังที่อยากจะส่งผลงานให้กับลูกทุ่งมหานครในการเผยแพร่สามารถส่งได้ตามที่อยู่เลยบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังนะครับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของคุณผู้ฟังด้วยก็ดีนะครับส่งมาถึงลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9รายละเอียดที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามเสาร์เว้นเสาร์นะครับ10 โมงจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์เมตรีนิ่มแสงแล้วก็ลุงแคมสันตาเสาร์นี้นะครับว่าเราจะมีเพลงช้างผึกหรือเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราหลังเพลง AEC เรามาทวนเพลงฮิตในมหานครช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศกันนะครับ
6: ค่ะ

0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: 2

วันนี้3เพลงต่อเนื่องนะครับในมหานครชาร์ตบาปบุญนะครับหนุ่มวิเตอร์กับเรสเลนนะครับพีคที่2ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับแล้วก็คนึงนิดนะครับล่าสุดอยู่ในฮิตที่4ครับหม้อหุงข้าวนะครับโจอี้ภูสิทธิ์นะครับแล้วฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการนะครับ3เพลงต่อเนื่องที่ทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณฟังได้รับฟังกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเบรกกันแป๊บนึงนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
8: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน

0: เบียนซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาม
1: หานครสุปนิ
2: ก่อนจะไปฟังเพลงฮิตนะครับ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดทาง4689400นะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตกันก่อนนะครับวันนี้อุ้มบอกว่าโอ้ไม่ไหวอ่ะนะขออนุญาตส่งกำลังใจอย่างเดียวนะครับกันหน้าบันหลังแล้วค่อยสถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่อยมีเพลงขับกล่อมให้ชาวลูกทุ่งมหานครได้รับฟังกันแล้วกันนะครับ
3: ค่ะวันนี้ก็เป็นโอวาทธรรมนะคะจากหลวงปู่ชอบฐานสโมค่ะท่านก็เป็นพระนะคะที่เป็นสายวัดป่าอยู่ที่โคกมนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะเป็นสายวัดสายวิปัสสนากรรมฐานนะคะท่านบอกว่าให้งามทั้งกายคือกิริยาที่ปรากฏภายนอกให้งามทั้งวาจาคือคำพูดคำจาที่เปล่งออกมางามทั้งใจที่นึกคิดปรุงแต่งอย่านึกว่าไม่มีใครรู้ใครได้ยินใจของเราเองนี่แหละที่ได้ยินค่ะ
2: วันนี้เอสเมสที่ถูกเลือกมามากที่สุดคือเพลงจากเสถียรทำมือครับคนใช่ที่ใกล้กันนะครับนะพรุ่งนี้ดูแลกันต่อนะครับลุ้นกันว่าจะสดหรือจะอะไรยังไงแบบนี้นะครับทั้ง7โมงครึ่งถึง10โมงเช้าแต่ยังไงเราสองคนอยู่ดูแลกันตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับสักครู
3: ่
2: เราฟังเพลงนะครับจากเสถียรทำมือแล้วก็มีข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วพิชาดูแลคุณผู้ฟังต่อแล้วก็ตามด้วยเอี่ยมหมีนะครับนักจัดรายการของเราก็ยังอยู่กันครบนะครับแต่จะมาในรูปแบบไหนต้องติดตามกันตลอดใน24ชั่วโมงที่ RTM FM 95นะครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับท้อง
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกเรียกเอกนิติเศรษฐบมทหารหรือสถานการณ์น้ำท่วมใช้รถทหารช่วยขนส่งประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเคารพธงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทยวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรียกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำหารือถึงการนำรถ GMC ของทหารออกไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมถึงใช้การขนส่งอุปโภคบริโภคไปมอบให้ประชาชนไปจุดที่น้ำท่วมสูงขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินเตรียมลงพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่กทม.แต่ยังไม่มีการระบุสถานที่ที่แน่ชัดว่าจะลงไปที่จุดใดรัฐบาลเร่งดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมกทม.วรสิทธิ์ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงบางกะปิสั่งตั้งครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางกะปิวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพพร้อมเร่งแก้ปัญหาอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนที่เข้าพักพิงโดยนายวรสิทธิ์ได้ประสานนำรถครัวสนามที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมเข้ามาติดตั้งเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสะอาดถูกหลักอนามัยแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมจัดส่งข้าวสารน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ศูนย์พักพิงดังกล่าวมีความต้องการเสบียงอาหารและน้ำดื่มเพิ่มขึ้นนายวรสิทธิ์จึงมอบหมายให้ทีมงานประสานกับผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความต้องการวัตถุดิบและอาหารสดและนำมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากศูนย์แห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นจุดประกอบอาหารและกระจายเสบียงไปยังชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ได้ประสานรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเข้าประจำการสนับสนุนทุกวันเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่อาจเดินทางเข้ามาพักพิงเพิ่มขึ้นรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยภายในศูนย์พักพิงโดยหากจำนวนผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นจนห้องน้ำและห้องสุขาที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะเร่งจัดส่งรถสุขาเคลื่อนที่เข้ามาเสริมทันทีเพื่อให้ประชาชนมีอาหารน้ำดื่มที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยอย่างเพียงพอตลอดช่วงที่พักอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ท่านี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ศูนย์พักพิงเขตบางกะปินายวรสิทธิ์ยังเดินทางต่อไปยังบริเวณแฟลตการเคหะซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่คืนก่อนจนถึงช่วงเช้ามืดเพื่อเร่งแก้ปัญหาอาหารและน้ำดื่มที่ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนและให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีจังหวัดราชบุรีจัดตั้งศูนย์อพยพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองซึ่งถูกน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
2: เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้สั่งการให้นายพุทธพงศ์สุริยสิงห์พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีหลังได้รับแจ้งจากสำนักงานชลประทานที่13จะมีการปล่อยการระบายน้ำเพิ่ม 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบให้พื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองถูกน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนที่อาศัยแล้วจำนวนมาก

0: นี้จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงจุดอพยพชั่วคราวในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งเทศบาลเมืองโพธารามเขตเทศบาลเมืองท่าผาเขตเทศบาลเมืองราชบุรีพร้อมที่จอดรถไว้หลายจุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ทางมูลนิธิได้เตรียมเรือท้องแบนจำนวน2ลำพร้อมอุปกรณ์2สว่างเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนโดยเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมายังได้ช่วยกันลำเลียงผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงออกมาจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วจัญญาแก้วมุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsar

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมย์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับความเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วเชียวนะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับดีครับ

0: ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหญิงซะด้วยนะพิลึกคนจริง
1: ๆอันดับแรกคือขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องของเราทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะทุกหย่อมหญ้าเลยนะคะในเขตที่บางคนก็โชคดีน้ำไม่ได้เข้าบ้านแต่บางคนที่ต้องเดือดร้อนทั้งโดนตัดไฟน้ำไม่พอเดี๋ยวเราจะมาประชาสัมพันธ์นะคะใครที่ได้ความเดือดร้อนอะไรตรงไหนส่งข้อความมาใน Facebook นะคะทักทายกันที่ Facebook พิมพ์คำว่า LTM FM 95นะคะแล้วก็เข้ามาจะเราจะได้ทราบข้อความจากทุกท่านที่รับฟังอยู่ตรงนี้ว่าจุดไหนที่เกิดปัญหาขึ้นนะคะแล้วขอสวัสดีทุกท่านนะคะสุนทรียากรรายงานตัวตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาแต่ตอนนี้เราปล่อยยากเหลือเกินเพราะว่าเราเห็นทุกคนเดือดร้อนเราเห็นหลายพี่น้องของเราเดือดร้อนเนี่ยอย่างส่งข้อความมานะคะคุณสายน้ำไม่หลายกลับก็ให้กำลังใจกันค่ะอันนี้คือเรื่องของภัยธรรมชาติที่เราเลี่ยงไม่ได้จริงๆตอนนี้ก็คือต้องแก้ไขเพื่อให้ทุกคนนั้นได้อยู่รอดก่อนบางปลานะคะบอกว่าตอนนี้ที่แฟลตคลองจันขาดน้ำนะคะมีแต่ไม่พอแฟลต22นะคะพี่น้องต้องการน้ำค่ะใครที่ได้รับข้อความตรงนี้แล้วได้ยินเสียงตรงนี้แล้วนะคะรบกวนที่จะส่งน้ำไปให้กับพี่น้องของเรานะคะตอนนี้แฟลตคลองจันเราเห็นในภาพเลยนะคะว่าเขาได้รับความเดือดร้อนมากๆจริงๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือขาดอาหารยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ขาดน้ำเนี่ยคือน้ำดื่มนะคะสำหรับน้ำอื่นที่เราไม่ได้อยากได้คือน้ำท่วมนี่คือเป็นอะไรที่ใช้อะไรไม่ได้อ่ะตอนนี้เกิดความเสียหายไปทั่วไปหมดแล้วนะคะนอกจากตรงนี้แล้วใครที่มีเรื่องราวอะไรยังไงส่งข่าวมาทาง Facebook นะคะทักทายทาง Facebook กันด้วยค่ะอย่าลืมกดแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะคะจะได้มีผู้เข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันตรงนี้ค่ะก็มีน้ำหวานมาค่ะมีใครอีกคุณป้านะนะคะป้านะแล้วก็พี่สนมค่ะที่บ้านก็บอกเห็นน้ำท่วมเยอะเลยก็ยังมีน้ำใจนะคะฝากน้ำท่วมมาร่วมงานบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ทานะคะให้ตายายด้วยแล้วครูการด้วยแล้วก็ครูเพลงทุกคนที่ทาได้ทำบุญไปเมื่อวานนี้คุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะแล้วก็หนูริงค่ะน้องแชมป์สวัสดีลูกแล้วก็เอสเบเกอรี่วันนี้ไปตีแป้งอีกแล้ววันนี้แป้งทำอะไรผิดต่อเปล่าก็จะไปตีแป้งทำขนมปังนะคะคุณสายทองแนะนำเพลงมานะคะคุณสวัสดิ์ก็ขอบคุณที่ชอบบทเพลงค่ะเปิดไปนะคะคลายเครียดค่ะคลายเครียดเดี๋ยวทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปเพียงแต่ว่าขอให้ผ่านไปเร็วๆสำหรับเรื่องของความทุกข์ที่ทุกคนกำลังได้รับอยู่ตอนนี้นะคะคุณวันดีบอกว่าตอนนี้ขอเป็นกำลังใจกับทุกคนค่ะแล้วก็คุณอ่านว่าไงขออาหารพี่ขออภัยคุณลำพันธ์ไหมแล้วก็มีพี่กุ๊ดเก่งค่ะกุ๊ดเก่งสามโคกนะคะสวัสดีค่ะคุณสุภวัฒน์นะคะพี่สนมเป็นไงบ้างเมื่อคืนนี้เข้าบ้านได้ไหมเรียบร้อยไหมเพราะว่าต้องฝ่าน้ำท่วมเข้าบ้านเนาะพี่จุ๋มค่ะแล้วก็คุณฝนเจออสนะคะเจออสลุงต๋อยนะคะแล้วก็เอาใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาอยากทราบค่ะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสภาพแถวๆบ้านเป็นยังไงตัวเธอเองต้องขออนุญาตจัดที่บ้านเพราะว่าต้องฝ่าด่านถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เลยขออนุญาตที่จะจัดตรงนี้นะคะแล้วก็ใครที่ยังรับฟังได้แล้วก็สามารถจะโทรศัพท์มาได้ก็ยังสามารถแนะนำเพลงได้ต่อเนื่องค่ะที่เบอร์โทรศัพท์02-248-13

0: 366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400โดยเฉพาะในช่วงสายชีวหัวใจแนะนำกันมาเลยค่ะแล้วก็คุณยายสวัสดีนะคะละบุ๋มบิ๋มมาแล้วค่ะแนะนำเพลงมาด้วยคุณวันนีแล้วก็ใครอีกชีวิตใครชีวิตมันนะคะน้องน้อยแม่มนค่ะแม่มนแนะนำเพลงมาน้องแชมป์สวัสดีลูกแล้วก็พี่จอหลายใจค่ะคุณหย่อนสวรรค์วิโยค่ะคุณวุฒิชัยค่ะแล้วก็หลานพรจากนครศรีธรรมราชนี่แล้วก็ใครอีกใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะคะใครไม่รายงานตัวก็แนะนำแนะนำตัวด้วยนะคะตอนนี้อยู่ตรงไหนกันคุณสายน้ำไม่ไหลกลับนะคะตอนนี้ก็เดือดร้อนกันหมดใครอีกใครอีกแล้วก็เชฟพงเจนีร้อยชั้น59บอกว่าจัดที่อสมทได้หรอครับไม่ได้ค่ะถ้าจัดอยู่บ้านค่ะตอนนี้ทุกคนเดินทางยากมากเลยแล้วก็คุณอนุชาบอกฟังอยู่ที่จังหวัดเลยก็ฟังชัดเจนดีมีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะคะโอ้โหคุณเก่งบอกว่าเมื่อสาวไม่ได้ฟังก็เพราะว่าต้องไปช่วยลูกบ้านนะคะต้องเอารถออกจากในซอย10โอ้โห10กว่าคันตอนนี้ปลอดภัยดีหมดแล้วใช่มั้ยคุณเก่งนะคะแล้วก็ใครอีกคุณเหน่งมากคงค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกคนที่ช่วยแชร์เป็นสาธารณะให้ทาด้วยนะคะถ้าอยากจะเข้าไปที่นู่นนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ลำบากนิดนึงโหคุณสวัสดิ์บอกบ้านหลังแรกของผมที่บางพลีจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยโอ้ยเหนื่อยๆๆๆ นะคะ3วันน้ำขึ้นเป็นเม็ดเลยครับคุณเก่งว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าชลประประชนประทานต้องปล่อยน้ำคือถ้าไม่ปล่อยมันก็พังไงคือทุกอย่างมันต้องเป็นระบบที่เนาะมันต้องค่อยๆประสานกันพี่เล็กกาแฟล็อกวัดสวัสดีนะคะเอาเราให้กำลังใจกันและกันตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันถ้าหากว่าใครที่ยังสามารถเปิดฟังเพลงได้นะคะก็รับฟังตรงนี้ว่าเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาใน Facebook ก็ได้เห็นข้อความตรงนี้โบตันขอบคุณมากจ้ะที่เข้ามาทักทายกันตื่นแล้วเนาะแล้วก็มีพี่สวยค่ะวันนี้วันเกิดลูกนะคะก็มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะสำหรับลูกสาวของพี่สวยนะคะแล้วก็รวมทั้งพี่สวยด้วยค่ะประเวศท่วมมากตลอดซอยเลยนะคะคุณทาน้ำท่วมไหมที่บ้านทาตรงแถบรัตนาธิเบศรนี่ไม่ท่วมนะคะแต่ว่าคือถ้าหากว่าเราจะไปหาใครก็ต้องเช็คเส้นทางด้วยเพราะว่าระหว่างทางนั้นอย่างเช่นเดอะมอลล์งามวงวานเนี่ยเขาบอกว่าน้ำยังท่วมอยู่คุณนุชนาบอกวิทย์น้ำอยู่ค่ะโอ้สู้ๆค่ะหมูแฮมสวัสดีลูกคุณนิรัตน์นะคะคุณเหน่งมากคงขอเปิดเพลงน้ำท่วมไปแล้วค่ะพี่สาครค่ะที่บ้านของทาน้ำท่วมไหมไม่ท่วมนะคะเมืองเลยจังหวัดเลยไม่ท่วมแต่มีฝนตกเล็กน้อยคุณอนุชาว่าอย่างนั้นขอบคุณมากๆสำหรับการรายงานพี่สุรัญญาค่ะคลอง16เป็นยังไงบ้างนะคะนั่งดูน้ำริมคลอง16เลยเมื่อวานนี้ที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ทาไปพอดีติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาคือน้ำเนี่ยเกือบจะเข้ามาน่าจะเข้ามาที่เกือบจะเข้าวัดแล้วนะคะแต่ว่าคือปิ่มมากก็ถ้าหากว่าไม่มีแต่น้ำเขาเรียกว่าน้ำเหนือก็กำลังจะบ่ามาแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราส่งกำลังใจกันตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ไปไหนยังมีบทเพลงให้ฟังกันพูดถึงเพลงกันนิดนึงในช่วงฮิตมาราธอนค่ะเกี่ยวกับเรื่องฝนเลยฝนน้ำตาในสายฝนก่อนเสียงร้องทายเองต้นฉบับคุณสุวารีเอี่ยมไอใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วก็เพลงฝนซาฟ้าใสค่ะพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ต้นฉบับคือแม่ชียุพินแพรทองค่ะฝนสาน้ำตาซึมสุนารีราชสีมาขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะคะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีต่อเนื่องกันมาทั้งเพลงน้ำท่วมค่ะพี่สอนคิริศรีประจวบนะคะรักหล่นเมื่อฝนซาพี่เป้าสายันสัญญาตามมาด้วยบทเพลงมหานครไลฟ์นะคะเสือเทวฤทธิ์ร้องเพลงฝนเทลงมาค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ด้วยค่ะก็คุณเสือนี่ก็มาในงานตอนนั้นที่ไปที่สระบุรีเนาะก็ร้องเพลงนี้เพลงเด็กๆมาร้องนะคะน่ารักเชียร์ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันแล้วก็กลิ่นกายนะคะถ้าจะรอสายในช่วงสายชีวิตใจค่ะแนะนำที่022481366แต่ตอนนี้จะให้ฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจกันก่อนนะคะและขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยค่ะ กาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อมีเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองต้องนะคะย้ำเลยต้องตราธงทองเท่านั้นฟังเพลงนี้ของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญกับฝนจางนางหายค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: สนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: โพลซ่า
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: ก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอเขาเรียกว่าย้ำแล้วก็เตือนสำหรับผู้ที่ยังไม่เจอประสบภัยด้านนี้ค่ะนั้นส่วนของน้ำแต่ส่วนเรื่องของพวกมิจฉาชีพทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องเตือนกันตลอดเวลานะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆค่ะสำนักงานกสทช.

0: ประกาศเตือนประชาชนให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698นะคะซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยเพราะอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพอาจจะเป็นต้องรับสายก็ขอให้ตั้งสตินะคะตั้งสติมากๆเลยแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส่วนตัวของเราเองเนี่ยเพราะจะเป็นข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP โดยเด็ดขาดนะคะอย่าไปบอกเด็ดขาดทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ติดต่อประชาชนหากมีผู้แอบอ้างว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นตำรวจสรรพากรธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างไม่ต้องตกใจหรือว่าหลอกให้โอนเงินโอ้โหอันนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเงินอยู่กับเราดีแล้วขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะคะว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วก็วางสายทันทีเลยไม่ต้องไปอะไรเอาคนไม่ต้องอยากรู้ไม่ต้องนะคะสำนักงานกสทช.ยังขอความร่วมมือช่วยบอกต่อข้อมูลนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดอันนี้ห่วงใยมากๆนะคะเรื่องนี้ยังมีการถูกโดนหลอกอยู่อ้าวสำหรับตรงนี้ไม่ต้องหลอกกันแล้วล่ะเพราะว่าเราขอปุ๊บจัดปั๊บกันเลยช่วงสายชีวิตใจน้ำเพลงอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับใครเอ่ย
1: ศิลป์ครับศิลป์ลุงศิลป
0: ์คุณศิลป์นะคะลุงศิลป์เหรอ
1: ลุงศิลป์สะพานใหม่ครับ
0: อ๋ออยู่สะพานใหม่ลุงศิลป์เป็นไงบ้างสภาพน้ำท่วมไหมคะที่สะพานใหม
1: ่น้ำท่วมไปไหนก็ลำบากครับ
0: ไปไหนก็ลำบากคือนี้ตอนนี้ลุงศิลป์อยู่ตรงไหนของสะพานใหม่อะคะ
1: หลังบิ๊กซีครับหลังบิ๊กซี
0: หลังบิ๊กซีก็คือที่บ้านหรือเข้าท่วมบ้านไหมท่วมเข้าบ้านไหมคะ
1: ท่วมเข้ายังไม่ถึงบ้านครับเพราะว่าบ้านนี้ยกขึ้นหน่อย
0: อ๋อแต่ถนนหนทางนี่ไปไหนยากเลยนะคะ
1: ยาก
0: โอ้โหเป็นห่วงเลยลุงศิลป์เนี่ยก็ต้องอย่าไปเดินละเกะละกะไม่ได้นะลุงศิลป์นะไม่ต้องไปเดินไหนนะอยู่ที่บ้านตอนนี้เดี๋ยวมันลื่นอะไรอันตรายนะคะลุงศิลป์เป็นห่วงลุงศิลป์ฟังเพลงอะไรคะวันนี้เดี๋ยวเราต้องไปกันเร็วหน่อย
1: ไอ้หลวงใจขึ้นฮอดแดงจิตใจพรครับ
0: ได้เลยมอบให้ใครบ้างคะลุงศิลป
1: ์มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วครับ
0: ให้ทุกเสียงทุกสายเนาะและอยากจะส่งความห่วงใยไปถึงพี่น้องอ๋อยังไงดีคะลุงศิลป์พูดมาเลย
1: มันก็ไปมาลำบากแล้วครับไม่รู้ว่าตลาดยิ่งเจริญก็เปิดหรือเปล่า
0: ตอนนี้
1: อาหารการกินก็ร่อยหรอลงแล้ว
0: โอ้ของกินก็ร่อยหรอแล้วก็ฝนยังไม่มีแล้วไหมตอนนี้ใช่ไหมคะลุงศิลป์
1: เดี๋ยวมันก็แจ้ดมาเดี๋ยวมันก็หนีไปเดี๋ยวมันก็แจ้ดมาอยู่นี
0: ่มันก็แจ้ดมาลุงศิลป
1: ์
0: มันแจ้งมาด้วยเป็นใครนะเนี่ยก็เวล
1: า
0: ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาบอกว่าจะหมดแล้วล่ะใกล้หมดละตอนนี้ก็คงจะต้องมาใช้วิธีการแก้ไขปัญหาต่อไป
1: ให้มันหมด
0: นะคะพี่ฝนก็คงจะเมตตาเราบ้างแหละโหแต่น้ำที่ยังระบายออกไม่ได้นะลุงสิงห์เนาะ
1: ครับผมครับ
0: ก็ต้องส่งความห่วงใยส่งความห่วงใยให้ทุกคนเลยที่กำลังประสบภัยอยู่นะคะรวมทั้งลุงสิงห์ด้วยนะคะใครที่ทราบว่าตลาดยิ่งเจริญเป็นยังไงบ้างนะคะก็ส่งข่าวมาเราจะได้มีการส่งกระจายเสียงไปนะคะว่าตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคนที่อยู่ใกล้ตรงนั้นพอส่งข่าวมาปุ๊บบอกไปคนที่ได้รับฟังอยู่ตรงนี้ก็ได้ทราบว่าเราจะไปยังไงเราจะไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะลุงศิลป์เดี๋ยวถ้าเกิดมีใครอยู่แถบ
1: ไปเนี่ยเพราะว่ากลัวเขาไม่เปิด
0: อ๋อที่ตลาดยิ่งเจริญใช่ไหมคะ
1: ครับผมครับผมเดินไปถึงอยู่แต่ว่ามันพวกเขาไม่เปิดเพราะมีน้ำทั้งหมดเลยกับถนนหนทางมีน้ำ
0: โอ้ฉะนั้นตลาดยิ่งเจริญที่รับฟังอยู่มีใครอยู่ตรงนั้นบ้างช่วยส่งข่าวนิดนึงนะคะว่าที่ตลาดเปิดขายไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพลงหัวใจคิดฮอดเนี่ยของคุณแดงจิตกรเดี๋ยวลุงศิลป์เราจะไปฟังหลังจากพักฟังข่าวก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่จบเพลง
1: ครับ
0: เดี๋ยวลุงศิลป์ไปฟังหลังจากที่เราไปฟังข่าวแล้วก็กลับมาฟังหัวใจที่ทอดของพี่แดงนะคะ
1: ครับ
0: ลุงศิลป์ดูแลสุขภาพด้วยแข็งแรงและมีความสุขมากๆนะคะลุงศิลป
1: ์คร
0: ับ ค่ะขอให้ปลอดภัยค่ะแล้วก็ผ่านวิกฤตโดยเร็วด้วยกันไปด้วยกันค่ะ
1: คร
0: ับขอบคุณมากค่ะลุงศิลป์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: หน้านะคะเพื่อฟังหัวใจคิดทอดในช่วงสายชีวิตใจแต่ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนก่อนค่ะยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินคัพค่ะและเดี๋ยวกลับมาโดยเฉพาะยิ่งหลังจากฟังเพลงคิดหัวใจคิดฮอดแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคแนะนำกันที่022481366ค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขณะนี้เวลา

0: บุรีเนื่องจากน้ำจากพื้นที่ตอนบนกำลังไหลลงมาขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารน้ำและผันน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองน้ำจากแควหนุมานหรือสายน้อยสายใหญ่ซึ่งไม่มีอ่างเก็บน้ำช่วยหน่วงไหลมารวมกับน้ำจากพร่องพระคลองพระโปร่งก่อนลงมาสมทบกับน้ำจากแม่น้ำประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีกรมชลประทานจึงเร่งผันน้ำเข้าทุ่งบางหลวงบางพลวงและทุ่งท่าแหพร้อมเร่งระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อลดระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีและผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองส่วนจังหวัดสระแก้วยังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงหลังมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำในช่วงที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดด้านจังหวัดนครนายกเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุและยังมีน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงอ่างจึงจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านสปริเวย์เพื่อควบคุมระดับน้ำโดยยังต้องติดตามพื้นที่ท้ายน้ำเนื่องจากน้ำบางส่วนที่ไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกจะไหลต่อไปสมทบแม่น้ำบางปะกงขณะที่จังหวัดระยองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำประแสหลังปริมาณน้ำเต็มความจุและต้องระบายผ่านสปริเวย์โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแกลงซึ่งแม่น้ำประแสมีระดับน้ำสูงและล้นตลิ่งในช่วงที่ผ่านมาส่วนจังหวัดจันทบุรียังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่น้ำจากอำเภอเขาคิจกูฏและอำเภอมะขามไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรีกรมชลประทานจึงผันน้ำเข้าคลองพักดีรำไพเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองพร้อมเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำคลองวังตะโนดออกสู่ทะเลสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราใช้อ่างเก็บน้ำคลองสียัดช่วยหน่วงน้ำที่จะไหลลงคลองท่าลาดพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงส่วนชลบุรีใช้อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรเก็บกักน้ำด้านต้นน้ำและเร่งระบายน้ำบริเวณอำเภอพนัสนิคมผ่านระบบคลองชลประทานพานทองขณะที่จังหวัดตราดได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและลดความเสี่ยงต่อพื้นที่อำเภอเมืองทันทีหากไม่มีฝนตกมาเติมในภาคตะวันออกสถานการณ์อาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จึงทยอยคลี่คลายเนื่องจากยังมีน้ำสะสมที่ต้องระบายออกจากพื้นที่ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติเผยเร่งพร่องน้ำฝั่งตะวันออกฝนเบาลงแล้วณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกจากพื้นที่แล้วทำให้ฝนไม่รุนแรงเท่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงมีฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะโดยเมื่อคืนมีฝนตกในพื้นที่ฝั่งตะวันออกอาทิหนองจอกประมาณ62มิลลิเมตรลาดกระบังประมาณ55มิลลิเมตรและมีนบุรีประมาณ52มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำเติมเข้าไปในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะนี้ภารกิจสำคัญคือเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักเพื่อให้สามารถดึงน้ำจากถนนและชุมชนออกมาได้เร็วขึ้นด้วยหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่คลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวและคลองสายหลักบางแห่งยังมีระดับน้ำสูงเนื่องจากต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างรวมถึงน้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพจึงต้องเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังวันนี้ต้องพยายามเอาน้ำลงให้ได้มากที่สุดเมื่อน้ำในคลองลดลงก็จะสามารถดึงน้ำจากด้านนอกจากถนนและจากชุมชนเข้ามาระบายได้มากขึ้นบางพื้นที่อาจลดช้าเพราะต้องเป็นไปตามลำดับเริ่มจากลดระดับในคลองจากนั้นน้ำบนถนนก็จะลดและจึงทยอยดึงน้ำจากชุมชนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดี แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถม

คมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดสิครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: มาค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจะเป็นเพลงอะไรใครแนะนำสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณศิรินทร
2: ์ค่ะค่ะคุยอยู่กับใครเอ่ย
3: อัมพันธ์บางปูครับ
2: คุณอัมพันธ์บางปูเราไม่เคยคุยกันหรอกเนาะ
3: เคยครับ
2: จริงป่ะ
3: นานนานแล้ว
2: นั่นสิเพราะว่าชื่อนี้หายไปนานมากแล้วแล้ววันนี้เป็นยังไงที่บางปูฝนตกไหมคะ
3: โอ้โหฉ่ำ

0: ตั้งเมื่อคืนแล้วครับ
1: นี่ยังตกอยู่เหรอฮะ
0: เพิ่งหยุดเมื่อกี้นะครับ
1: เพิ่งหยุดเมื่อกี้แล้วที่พื้นที่เป็นยังไงบ้างท่วมเยอะมากน้อยขนาดไหนอะคะ
0: ก็เมื่อวานมันจะยุบแล้วมันตกซ้ำอีกขึ้นมาอีกจะไปร้านแผลเลยไปไม่ได้เนี่ย
1: โอ้โหนี่ไม่ใช่แค่ตอนนี้เราได้ยินข่าวที่ไซโยกที่เมืองกาญที่นครนายก
0: ครับ
1: โอ้เราได้ฟังแบบเป็นห่วงเลยอะค่ะเพราะว่าคือน้ำทางเขื่อนก็ต้องปล่อยไม่งั้นเขื่อนแตกยิ่งหนักกว่าเดิมเขาก็ต้องหาวิธีการเพื่อให้ประคองตรงนั้นเอาไว้พี่น้องเราก็ต้องเรียกว่าต้องรับมือต้องเจอศึกโอ้โหบางคนน้ำท่วมบ้านเลยแต่บ้านของพี่อัมพันธ์ไม่ท่วมนะคะใช่ไหม
0: มันทีแรกเต็มๆแล้วมันยุบลงไปแล้วก็
1: โอ
0: ้
1: โชคดี
0: ตกต่ำเข้ามาอีก
1: ก็อย่าให้เข้าบ้านอันนี้คืออย่าให้เข้าบ้านก่อน
0: มันติดริมคลองด้วย
1: โอ้โหลุ้นกันทุกนาทีเลยมั้งพี่อัมพัน
0: ธ์ที่ว่าน้องเมย์มาช่วยอะไร
1: อ๋อพี่อัมพันธ์อ้าวทำไมไปอยู่ที่บางปูล่ะเดี๋ยวก่อน
0: อ๋อผมอยู่ที่ตรงซิตี้เนี่ยครับฝั่งข้ามไอ้ตรงในตากอากาศตรงนี้ค
1: มอ๋อตรงข้ามตรงนั้นเลย
0: ครับ
1: อ๋อฮะ
0: มันเลยเยื้องๆกันหน่อย
1: ๆเออแล้วพี่อมพันทำอะไรอยู่ตอนนี
0: ้อยู่บ้านไปไหนไม่ได้เลยจะไปล้างแผลไปไม่ได้เลยครับ
1: เดี๋ยวพี่อมพันเป็นอะไรตอนนี้เป็นป่วยอะไรอยู่
0: มันที่แรกมันเป็นไอ้นี่ไงไอ้น้ำท่วมปอดแล้วก็ติดเชื้อกระแสเลือด
1: อ
0: ือฮะมันเป็นแผลด้วยก็ไปนอนโรงพยาบาลมา2เดือนกว่า
1: 2เดือนกว่าพี
0: ่หมอก็บอกตายไปแล้วก็ปั๊มขึ้นมาได
1: ้แล้วตอนนี้อาการยังช่วยตัวเองได้ไหมเดินได้อะไรต่างๆไหม
0: เดินได้ครับแต่ว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเดิมมันนอนนานอ่ะ
1: มีพวกแผลกดทับอะไรไหมคะไม่มีนะ
0: ไม่มีครับมีเป็นที่ข้อเท้าตรงข้อเท้าเป็นแผลจะไปล้างแผลไปไม่ได้เลย 3-4 วันแล้วเนี่ย
1: ไม่แล้วเรามีที่จะล้างเองได้ไหมอ่ะพี่แอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยเราแก้ไขไปก่อนไหมมันเดี๋ยวไปเจอน้ำอะไรต่างๆไม่รู้จะต้องย่ำน้ำหรืออะไรหรือเปล่าพี่อัมพัน
0: ธ์ออกไม่ได้เลยน้ำมันท่วมไอ้ปืน
1: แล้วมิดแล้วอยู่ใครเนี่ยใครดูแลอยู่พี่อัมพัน
0: ธ์ดูแลตัวเองครับ
1: ดูแลตัวเองด้วยกูต้องสู้เลยล่ะพี่แล้วพวกน้ำยาล้างผงล้างแผลอะไรมีไหมอะคะ
0: ไม่มีมีแต่ไอ้น้ำเกลือน้องเมย์ก็ให้ไว้ตอนนั้น
1: ถ้างั้นก็ใช้น้ำเกลือล้างแผลก่อนไห
0: มมัน
1: ก็ซับให้แห้ง
0: ไม่มีผ้าก๊อซ
1: ไม่มีผ้าก๊อซอีกโอ้ยทำไงดี
0: เปิดไว้เดี๋ยวนงวันต่อมายุ่งเลย
1: มีใครจะช่วยพี่อัมพันธ์ได้ไหมอ่ะแถบนั้นน่ะมันบอกใครให้ช่วยอะไรกันก่อนได้ไหม
0: ตมองตมออะไรไม่เห็นมีมาอันนั้นเลยน้ำก็ท่วมในทุกที่อ่ะ
1: อยู่ตรงไหนอ่ะพี่อัมพันธ์บอกจุดได้ไหม
0: มัน
1: ประมาณไหน
0: นิคมซอย1มันจะเป็นไอ้ตรง
1: นิคมซอย1
0: ครับ
1: แล้วเขาจะไปหาพี่อัมพันธ์ยังไงถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่ตรงนี้จะได้ส่งต่อการว่าอย่างน้อยก็ไปล้างแผลก่อนเพราะว่า 2-3 วันแล้วถึงกำหนดที่ต้องล้างแล้วก็ยังไม่ได้ไปล้างถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นพี่อัมพันธ์บอกได้เลยนะสำหรับใครที่อยู่ใกล้เคียงตรงนั้นนะคะนิคมซอย1นะคะสำหรับผู้ที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือพี่อัมพันธ์ได้นะคะ
0: สำหรับพวกตม.อะไรนี่ก็น่าจะมาดูมาอะไร
1: ปกติเข้ามาไหมคะ
0: ไม่มาครับมาดูที่ผมอยู่ในหนเดียวหาให้ไปเลยว่าจะเข้ามาดูมาช่วย
1: คนที่ช่วยชื่อเขาเรียกอะไรอสมเหรอ
0: ครับอสม
1: อสมอสมเขตนั้นก็เลยเขตบางปูเลย
0: ครับ
1: หากว่าได้ยินตรงนี้นะคะช่วยส่งต่อข้อความหรือใดๆที่สามารถจะประสานงานให้กับทางอสมที่ดูแลนิคมซอย1ที่บางปูช่วยไปดูผู้ป่วยนิดนึงนะคะพี่อัมพันธ
0: ์ก็หมู่บ้านซิตี้อ่ะ
1: หมู่บ้านเลยนะ
0: หมู่บ้านซิตี้แต่ผมไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านก็หรอก

0: อยู่ท้ายซอยนี่เลยมันเป็นติดริมคลองมันอาศัยพื้นที่เขาอยู่
1: อาศัยพื้นที่เขาอยู่บ้านทิฟฟี่อะคะ
0: ครับหมู่บ้านซิตี้ซิตี้เลย
1: ทหารสระอิฟอร์ฟันเนี่ยเหรอ
0: ครับซิตี้วิลเลจ
1: ค่ะทำฟังไม่ชัดขอโทษทีอะไรนะคะ
0: หมู่บ้านซิตี้วิลเลจอะครับ
1: ทิฟฟี่วิลเลจ
0: ซิตี้ซิตี้ต่อ
1: ออฟฟิศอะไรนะซิตี
0: ้ซิตี
1: ้คุณทาทาฟังไม่ออกเขาชื่ออะไรสักอย่างนะทาฟังไม่ชัดขอไปด้วยน้ำท่วมมากไหมตรงนั้น
0: มันก็เยอะครับตรงสะพานนั่นมอไซค์เขาไม่เข้ามารับนะครับปกติจะนั่งมอไซค์วินออกไป
1: ก็แสดงว่าน้ำท่วมเยอะมาก
0: ตรงคอสะพานมันน้ำมันสูงมาก
1: โอ้โหยังไงดีอ่ะอยู่ตรงท้ายหมู่บ้านเลยนะคะเอาถ้าหากว่าใครที่ได้ยินตรงนี้แล้วสามารถจะบอกต่อกันได้ตอนนี้พี่อัมพันธ์ต้องการความช่วยเหลือนะคะเรื่องของผ้าก๊อซนะถ้าหากไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปล้างแผลไม่ได้ก็หากใครสามารถจะเอาอุปกรณ์ในการที่จะทำให้ชื่อซิตี้อ๋อซิตี้ใช่ไหมหมู่บ้านซิตี้
0: ซ
1: ิ
0: ตี้ครับ
1: ซิตี้โอเคขอบคุณคุณพีระเดชคุณเพื่อนไหมชื่ออ่านว่าเพื่อนไหมคะขอบคุณที่ให้ข้อมูลด้วยค่ะถ้าฟังไม่ชัดขอบคุณมาก
0: ๆ
1: อ๋อเอาถ้างั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเพลงกันก่อนเดี๋ยวฟังเพลงไปก่อนเนาะวันนี้ฟังเพลงอะไรกันดีคะ
0: ของหนุ่มตังเกของยอดรักครับ
1: เป็นเวอร์ชันของ VL นะคะ
0: ครับ
1: ได้มอบให้ใครบ้างครับเพลงนี
0: ้มอบให้คุณสุจินดาแล้วก็หลังไมค์ใครอะ
1: ได้เลยขอบคุณผู้สนับสนุนได้ไหมเอ่ย
0: ต้องนำครับ
1: ต้องนำได้เลยค่ะเดี๋ยวพูดตามทันนะขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: เอาล่ะขอบคุณมากพี่อัมพันธ์เขาบอกว่าเดี๋ยวรอน้ำรถนิดนึงนะคุณนวลต่อสู้บอกว่าเดี๋ยวคงมีคนไปเข้าไปช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่สามารถจะเข้าไปช่วยตรงนี้ได้ก็พี่อัมพันธ์ก็รอความช่วยเหลืออยู่อาหารการกินยังพอมีไหม
0: พอมีอยู่ครับ
1: ยังพอมีก็ห่วงเรื่องของแผลเท่านั้นเองเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรมากกว่านี้ก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้แผลหายเร็วๆและที่สำคัญก็คือขอให้ได้มีโอกาสที่ดีได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขนะอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยที่เราต้องเดินต่อแล้วก็สู้กันต่อให้กำลังใจพี่อัมพันธ์นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะส่งเสียงไปแล้วล่ะ
0: ให้กำลังใจที่เขาน้ำท่วมทุกสถานที่ครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟังอยู่ที่น้ำท่วมอะไรก็ขอให้กำลังใจให้สู้ๆ
1: ค่ะเราสู้ไปด้วยกัน
0: ผมยังสู้เลยต้องสู้ด้วยกัน
1: สู้โอ้เราผ่านความตายมาแล้วพี่อัมพันธ์ชีวิตมันต้องตุกอยู่ต่อนะเรายังได้มีโอกาสที่ได้สิ่งสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีนะพี่นะขอให้หายเร็วๆค่ะ
0: ครับผมครับ
1: พาโชคดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อ่ะไปเราฟังเพลงกันนะคะในช่วงพาเรตเป็นที่15ตอนนี้การความเดือดร้อนนั้นก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าฝนยังไม่หยุดนะคะแล้วก็น้ำก็ยังท่วมขังอยู่ขอให้พี่น้องของเราผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วค่ะแล้วเราก็จะให้กำลังใจกันและกันตรงนี้และมาฟังเพลงก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะคะฟังเพลงที่ถูกใจเราจะเริ่มด้วยเพลงเพชรรักพิษณุโลกค่ะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนี่แหละยังอยู่ตรงนี้อยู่แต่ว่าอยากให้น้ำผ่านไปเร็วๆนะคะไม่อยากให้ท่วมขังตรงไหนเลยแต่นี่เป็นเรื่องเพลงที่เกี่ยวกับใกล้ๆน้ำนี่แหละค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงพาเรตเพลงฮิตที่4ภาคที่ค่ะน้ำพริกเผาพันท้ายเนื้อเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 4เพลงในพาเรตเพลงฮิตที่4ภาคนะคะเริ่มตั้งแต่พิษรักพิษณุโลกพี่สีหนุ่มเชิญยิ้มนะคะฝนพรำที่ลำนารายเอชยามิชัยค่ะเขตรักจากเจ้าพระยาค่ะคุณหนุ่มมิเตอร์ปิดท้ายด้วยไอ้หนุ่มตังเกพี่แอลยอดรักสลักใจซึ่งต้นฉบับนั้นคือคุณไพรวันลูกเพชรนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงพาเรตเพลงฮิตที่4ภาคค่ะน้ำพริกขวาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: วันนี้จอคิวฮิตเพลงที่ชื่อว่าผิดหวังซ้ำเถ่านะคะผิดหวังซ้ำเถ่าเสียงร้องของเอฟพักดีระเบียบวาทศิลป์ท็อปไลน์ค่ะสังกัดท็อปไลน์มิวสิกค่ะวันนี้นำเพลงนี้มาฝากกันคำร้องทำนองพี่หำนะคะเฉลิมพ้นมาลาข้ามค่ะเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5

0: เฮ้ยเจ๊งกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
2: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
0: ไอ้เจ๊งกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
2: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
8: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: บางปะกงนะคะเป็นเพลงเก่าสมัยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีร้องเอาไว้ค่ะเสียงร้องของสินทาที่บริษัท IMS บอกว่าอยากได้ไว้ถ่ายทอดสำหรับคนรุ่นนี้นะคะส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่อยู่ใกล้แม่น้ำบางปะกงเป็นยังไงกันบ้างนะคะน้ำเยอะไหมส่งข่าวกันหน่อยนะคะด้วยความห่วงใยจริงๆขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงเพื่อนเพลงหวานด้วยค่ะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะก็ว่ากันว่าพี่น้ำค่ะยังอยู่ไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่ผลักดันเพื่อให้ลงทะเลเร็วๆถ้าหากว่าไม่มีฝนเติมเข้ามาอีกนะคะก็คงจะคลี่คลายรวดเร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่ามีฝนกระหน่ำมาอีกก็คงจะต้องสู้กันไปนะคะขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะผู้ประสบภัยตอนนี้ขอให้ผ่านวิกฤตโดยเร็วนะคะใครที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อสักครู่ที่บางปลาบอกว่าที่แฟลตคลองจันตอนนี้น้ำยังท่วมขังอยู่แล้วพี่น้องของเราก็ขาดน้ำนะคะที่แฟลต22เนาะที่ข้าจำได้ก็ถ้าหากว่าใครสามารถส่งต่อตรงนี้ได้ขอบพระคุณมากๆเลยให้กำลังใจทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะไปเติมพลังกันเนาะกันก่อนสำหรับการพักครึ่งชั่วโมงที่ไปฟังข่าวแล้วก็ทานอาหารให้อิ่มให้อร่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ
2: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: นาฬิกา

ด่วนแก้น้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ย้ำจุดเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนแจ้งเตือนเร่งด่วนให้ชาวระยองริมคลองระโอกและท้ายอ่างเก็บน้ำเขาจุกขนของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพหลังพบความผิดปกติของสปริง

เวสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กทมฝั่งตะวันออกหลายจุดอย่างท่วมสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกบ้านพักเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งเตรียมพร้อมอั้นไม่อยู่เพิ่มการระบายน้ำจนถึงอัตรา 2,000 ลูกบาศก์

0: 69คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีครับเรียกประชุมด่วนแก้น้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ย้ำจุดที่เดือดร้อนต้องช่วยก่อนครับ9นาฬิกาที่ผ่านมาครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่ครับเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดการประชุมครั้งนี้นะครับมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงการคลังเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กทม.ให้เป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.ครับเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและก็การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกนายกรัฐมนตรีบอกว่าสถานการณ์ครั้งนี้ครับมีปริมาณน้ำจำนวนมากและอยู่ในระดับรุนแรงจึงต้องใช้กำลังและเครื่องมือจากทุกหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมสั่งการให้เร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเสริมพื้นที่และก็จุดระบายน้ำสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กทม.โดยเร็วครับส่วนการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กทม.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงครับจากการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ได้ไปพบประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยตนเองเห็นถึงความยากลำบากความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือว่าประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือโดยนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำแล้วการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปนอกจากนี้ที่ประชุมครับได้หารือถึงหลักเกณฑ์และก็แนวทางการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
1: ส่วนที่จังหวัดระยองนะคะมีการแจ้งเตือนด่วนค่ะให้ชาวระยองริมคลองละโอกแล้วก็ท้ายอ่างเก็บน้ำเขาจุกนั้นตอนนี้ให้ขึ้นเก็บของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็เตรียมอพยพค่ะเกิดเหตุแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนในพื้นที่ระยองนะคะหลังมีความผิดปกติบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปริงเวย์ของอ่างเก็บน้ำเขาจุกบริเวณสวนป่าชุมชนหมู่1ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำทะลักไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างและลำน้ำสาขาอย่างรวดเร็วความผิดปกตินี้ส่งผลกระทบแล้วก็เตือนภัยไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย3ตำบลรอยต่อมีตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินและตำบลกองดินอำเภอแกลงโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยริมคลองละโอกพื้นที่ท้ายอ่างแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ให้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเตรียมพร้อมอพยพประชาชนพื้นที่ท้ายอ่างนะคะถ้าพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอพยพทันทีไม่ต้องรอให้มวลน้ำทะลักเข้าบ้านนะคะแล้วก็งดสัญจรทางน้ำไหลค่ะโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านกระแสน้ำเชี่ยวและห้ามขับรถฝ่าน้ำเด็ดขาดค่ะรายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่าระยะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาและปภ.ได้แจ้งเตือนฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดระยองซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนเพจอบต.ทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองโพสต์ข้อความย้ำนะคะเมื่อตอน 10:30 ระบุว่าตอนนี้อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขื่อนเขาจุกกำลังจะแตกค่ะให้เฝ้าระวังแต่ว่ายังไม่แตกย้ำว่ายังไม่แตกนะคะหูสเปนเวอ่างชำรุด

0: ขอให้ทุกคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นอพยพด่วนค่ะส่วนสำนักงานชลประทานที่9โดยโครงการชลประทานระยองแจ้งสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองระโอกฉบับที่2บอกว่าตอนนี้มีน้ำ24ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 114% ของความจุเก็บกักนะคะก็คือเกินความจุเก็บกักแล้วค่ะส่งผลทำให้อาคารระบายน้ำล้นหรือว่าสปริงเวย์ได้รับความเสียหายบริเวณกำแพงคอนกรีตอาคารด้านรับการระบายน้ำฝั่งขวาพังทลายลงช่วงความยาวประมาณ20เมตรนะคะแต่ว่ายังคงรองรับการระบายน้ำได้ดีโครงการชลประทานระยองจะรีบเข้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและยังมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำลงสู่ลำในอัตรา6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำนี้ก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำและพื้นที่ริมตลิ่งเพิ่มสูงขึ้นค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ปภ1784ค่ะ
1: สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กทมฝั่งตะวันออกหลายจุดยังท่วมสูงนะครับอย่างเช่นลาดพร้าวบางกะปิแฟลตคลองจันทน์ลาดกระบังร่มเกล้าโดยชุมชนแขะร่มเกล้า64หมู่บ้านภูนศิลธานี3ระดับน้ำบางจุดลึกกว่า1เมตรครับชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรออกจากที่พักสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนซอยแขะร่มเกล้า64นะครับขณะนี้หลายหมู่บ้านยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังบางจุดเนี่ยลึกกว่า1เมตรประชาชนบางส่วนต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกบ้านพักโดยที่หมู่บ้านภูนศิลธานี3พบประชาชนต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางระดับน้ำท่วมสูงนานมา3วันแล้วโดยยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำลดลงเพียงเล็กน้อยบางจุดระดับน้ำยังคงสูงกว่า1เมตรครับส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตไม่สามารถเดินทางออกไปทำงานซื้ออาหารเช่นเดียวกับหมู่บ้านใกล้เคียงที่ประชาชนต้องนำรถออกมาจอดไว้ริมถนนเป็นจำนวนมากเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงกว่าครึ่งคันรถขณะที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ในซอยเคหะลุ่มเกล้า64ขณะนี้ก็ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนรถส่งของไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ครับเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงประกอบกับมีรถจอดปิดกั้นเส้นทางเข้าออกพื้นที่ส่วนสภาพจราจรบนถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับเนื่องจากยังมีระดับน้ำสูงล้นฟุตบาทโดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานอาทิตำรวจสน.โชคชัยเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลางประชาชนและก็อาสาสมัครคอยดูแลให้ความสะดวกแก่รถที่สัญจรผ่านไปมาและให้การช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยและจะไปโรงพยาบาลลาดพร้าวครับเช่นเดียวกับซอยลาดพร้าว112ปริมาณน้ำเริ่มลดลงแต่ว่ายังท่วมฟุตบาทรถยนต์พอสัญจรผ่านได้ส่วนรถเล็กและก็รถจักรยานยนต์ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ประชาชนบางส่วนใช้วิธีเดินออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็ซื้อข้าวของนะครับส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เริ่มคลี่คลายระดับน้ำเริ่มลดลงบางช่วงกลับเข้าสู่สภาพปกติแล้วแต่ก็ยังพบรถยนต์จำนวนมากจอดเสียอยู่บนผิวจราจรโดยเฉพาะเส้นทางเพชรบุรีมุ่งหน้าไปเอกมัยและคลองตันส่งผลให้การจราจรยังคงชะลอตัวเป็นระยะขณะที่ฝั่งจากเพชรบุรีมุ่งหน้าเข้าพื้นที่คลองตันรวมถึงช่วงจากคลองตันเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็ยังคงพบน้ำท่วมขังรถยนต์สามารถสัญจรได้ครับแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังจากสถานการณ์ดังกล่าวประชาชนบางส่วนเลือกใช้เท้านะฮะเดินเท้าครับเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็การจราจรที่ยังติดขัดเช่นเดียวกันมีประชาชนบางส่วนช่วยกันนำขยะและสิ่งสกปรกออกจากบริเวณปากท่อระบายน้ำนี่ที่เกิดการอุดตันเพื่อช่วยเปิดทางให้น้ำสามารถไหลลงท่อได้สะดวกมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำและจัดการรถที่จอดเสียรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อเปิดช่องทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับ 12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: M-Cut Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลา

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ

0: Google Play Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุทรัพย์สมพลบอกว่าตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเช้าจนถึงบ่ายวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนค่ะส่วนใหญ่เป็นฝนเบาบางนะคะช่วงบ่ายสถานการณ์ฝนจะลดลงแต่มีโอกาสกลับมาตกอีกครั้งในช่วงเย็นค่ะอย่างไรก็ตามยังถือเป็นสถานการณ์ตามปกติของฤดูฝนนะคะและหากไม่มีฝนหนักเข้ามาเติมก็จะช่วยให้การระบายน้ำทำได้เร็วขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพโดยเฉพาะบริเวณช่วงต้นของถนนรามคำแหงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับนะคะหลังกทม.เร่งสูบน้ำจากคลองย่อยลงสู่คลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อจะส่งต่อไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงและอุโมงค์ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงก็จะสามารถทยอยสูบแล้วก็ดึงน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็พื้นที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นค่ะส่วนพื้นที่ลาดกระบังต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะจากนั้นก็จะทยอยลดระดับน้ำจากปลายน้ำเข้ามาคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ3วันค่ะน้ำในคลองสายหลักจะลดลงมาอยู่ในระดับที่ช่วยระบายน้ำจากคลองย่อยได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามตอนนี้พื้นที่จุดเปราะบางอย่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่และอ่อนนุชน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะการสัญจรเริ่มกลับมาใช้งานได้แต่ว่าในบางพื้นที่อย่างเช่นลาดกระบังแฟลตคลองจันทน์และก็หมู่บ้านนักกีฬายังต้องรอการทยอยพร่องน้ำจากปลายน้ำบางส่วนค่ะแล้วก็จะค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปอย่างพัฒนาการประเวศและลาดกระบังตามลำดับแต่กรณีน้ำที่ล้นจากคลองและก็ท่อเข้าไปในบ้านเรือนหรือว่าชุมชนแล้วการดึงน้ำกลับเข้าสู่ระบบจะใช้เวลามากกว่านะคะอาจต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในบางจุดค่ะส่วนข้อสงสัยเรื่องการพร่องน้ำล่วงหน้านะคะนายวิษณุยืนยันว่ากทม.ดำเนินการตลอดฤดูฝนแต่ว่าคลองที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นจำเป็นต้องเลี้ยงระดับน้ำไว้เพื่อป้องกันตลิ่งพังและกระทบการเดินเรือขณะเดียวกันกทม.ร่วมกับตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดเสียหรือจอดทิ้งไว้พื้นผิวการจราจรช่วงน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่สน.มักกะสันคลองตันและรามคำแหงไปไว้ยังจุดปลอดภัยอย่างเช่นถนนโลเคอล์โรดกำแพงเพชร7เพื่อเปิดทางจราจรสำหรับประชาชนที่จอดรถทิ้งไว้ช่วงน้ำท่วมและไม่พบรถของตนเองก็ไปติดต่อได้ที่สน.ในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตค่ะในรถที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายจะนำไปจอดไว้ในที่ปลอดภัยขณะที่รถคันใดที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็ขอความร่วมมือเจ้าของรถรีบเข้ามาเคลื่อนย้ายด้วยตนเองเพื่อช่วยเปิดผิวการจราจรโดยเฉพาะถนนสายหลักที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะ
2: เรือคลองแสนแสบเร่งช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบครับเพื่อให้น้ำที่ท่วมในกทม.บางกะปิลาดพร้าวลดลงอย่างรวดเร็วเรือคลองแสนแสบโดยการประสานของผู้ว่ากทม.ครับช่วยติดเครื่องเรือผลักดันน้ำในคลองแสนแสบเพื่อให้น้ำที่ท่วมในกทม.บางกะปิลาดพร้าวลดลงอย่างรวดเร็วทำให้น้ำคลองแสนแสบไปสู่อุโมงค์น้ำพระราม9ไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองพระโขนงโดยมีการใช้เรือ8ลำขนาด500แรงม้าต่อลำ24ชั่วโมงนะครับในการติดเครื่องจำนวน3วันเมื่อน้ำคลองแสนแสบลดลงก็จะทำให้น้ำท่วมบริเวณใกล้เคียงช่วยถนนหลักน้ำลดลงไปด้วยก็คือรามคำแหงลาดพร้าวกรุงเทพกรีฑาส่งผลให้ถนนซอยรถเล็กผ่านได้ทางเรือก็จะหยุดพร่องน้ำโดยของเรือแสนแสบบอกว่าจากการที่ประกอบการเดินเรือมา40ปีครับก็เห็นน้ำท่วมคทม.มาหลายรอบนี้หนักเพราะการเตือนภัยล่าช้าและแผนรับมือของรัฐช่วยประชาชนไม่ชัดเจนภาครัฐจะต้องมาปรับปรุงส่วนนี้โดยที่ผ่านมากทม.มีการปรับปรุงการระบายน้ำมาโดยตลอดพัฒนาอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่แต่ว่ารอบนี้ครับฝนแช่30-40ชั่วโมงมากกว่า100ตารางกิโลเมตรน้ำสูงจากพื้น30เซนติเมตรทั่วไปหมดหากเตือนภัยดีขึ้นความเสียหายก็จะลดน้อยลงกว่านี้ครับ
1: ด้านสำนักชลประทานที่12แจ้งเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเขื่อนเจ้าพระยาขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคะจาก 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยจะเริ่มทยอยปรับตั้งแต่ช่วง 10:00 นเช้าเป็นต้นไปแล้วก็จะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาเที่ยงวันนี้นะคะ จากนั้นก็จะคงการระบายน้ำในอัตรานี้ต่อเนื่องไปค่ะกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้า

0: พระยาพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่1ครับตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตลาดกระบังกทม.สั่งการหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่เร่งช่วยเหลือตามความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ผอ.สปภ.ทัพภาค1ผอ.สอ.จอ.สพระจันทร์904ภาค1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของกทม.ที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบของกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์โดยส.1012ณศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือในห่วงที่ผ่านมาพร้อมหารือกับสำนักงานเขตลาดกระบังเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงรวมถึงการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมถึงสอบถามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งคลี่คลายกำชับหน่วยที่รับผิดชอบครับบูรณาการร่วมกับศูนย์ราชการสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับแม่ทัพที่หนึ่งได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับสำนักงานเขตสอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติมเพื่อวางแผนสนับสนุนทรัพยากรให้ตรงความต้องการของผู้ประสบภัยเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะความต้องการอาหารปรุงนะครับที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยให้ความมั่นใจว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ครับทั้งนี้ตลอดห่วงสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ในกทม.ปริมณฑลรวมถึงจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแม่ทัพภาคที่1ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของทัพภาค1รวมไปถึงกรมน.จังหวัดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ห่วงใยและก็ได้กำชับให้หน่วยทหารระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ก็ยังมีกลุ่มคนที่ออกมาป่วนเมืองนะคะขับเจ็ตสกีเล่นบนน้ำท่วมบนถนนเพชรบุรีค่ะพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันไปเชิญตัวในสอนอายุ28ปีและในพลาวพร้อมของกลางเจ็ตสกี1ลำมาสอบสวนพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในสอนในข้อกล่าวหากระทำการเดือดร้อนรำคาญและกีดขวางการจราจรส่วนในพลาวถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนค่ะหลังปรากฏภาพทางโซเชียลมีเดียนะคะว่ามีคลิปชายขับเจ็ตสกีเร่งเครื่องซิ่งลุยน้ำท่วมบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่สาดน้ำใส่ชาวบ้านที่กำลังลำบากค่ะในสอนยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนที่ขี่เจ็ตสกีจริงค่ะก็ขอโทษด้วยเพราะว่าภาษาไทยอาจจะไม่เก่งไปเรียนต่างประเทศมาแล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนในเมืองไทยในการกระทำของตนเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่ตอนดูจากคลิปคนอื่นที่ออกมาทำอะไรกันก็นึกว่ามันสามารถทำได้เพราะเห็นเมืองไทยเป็น Land of Smile เล่นได้อยากให้คนยิ้มมากขึ้นในสถานการณ์ที่กำลังเครียดกันอยู่ค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะทำสำนวนเสนอขอให้ศาลริบเจ็ตสกีของกลางนะคะก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาไปฟ้องต่อที่ศาลแขวงพระนครเหนือในวันนี้ตอน 10:00 นค่ะ
1: ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับขยายวันจอดรถฟรีถึง2ตุลาคมจัดทีมตรวจดูแลทุกระบบในทุกอาคาร24ชั่วโมงครับดร.ธีทัศน์สุขสะอาดกรรมการผู้จัดการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดนะครับเปิดเผยว่าได้ขยายเวลาเปิดให้บริการพื้นที่อาคารจอดรถดีชั้น3ชั้น4ให้ประชาชนสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายยาวไปจนถึงวันที่2ตุลาคมเวลา24นาฬิกาครับ โดยยังมีพื้นที่ว่างให้บริการได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับเรื่องระบบการดูแลด้านความปลอดภัยนะครับได้มีการจัดทีมช่างวิศวกรและก็หน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจเช็คการทำงานอุปกรณ์เครื่องจักรระบบอาคารตรวจเช็คระดับน้ำทั้งภายนอกและก็ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับนอกจากนี้ยังจัดบริการยานพาหนะรับส่งสัญจรภายในศูนย์ราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้าไปใช้อย่างอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องโดยเส้นทางที่1บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า14ที่นั่งและรถกระบะวิ่งบริการจากอาคารจอดรถดีไปปากซอยแจ้งวัฒนะ7ไปยังอาคาร B หรือว่าประตู1แล้วก็อาคาร C ประตู2ให้บริการรอบเช้า 7:30 ถึง 9:00 รอบเย็นครับ 15:30 ถึง 18:30 เส้นทางที่2ครับบริการรถกอล์ฟไฟฟ้าวิ่งเชื่อมระหว่างอาคาร B ประตู1ถึงอาคาร C ช่วงเวลา 9:00 ถึง 14:00 พร้อมกันนี้ร้านค้านะครับซึ่งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติก็ยังเปิดตามปกติเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการได้แก่อาคาร A ร้านกาแฟนะครับอาคาร B ร้านหลากหลายที่เปิดให้บริการก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติรวมถึงอาคาร C ด้วยครับ
0: เกิดเหตุสะเทือนขวัญ นะคะแม่และลูกชายวัย6ขวบถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักที่สุพรรณค่ะส่วนอีกศพเป็นสามีคนอื่นที่หายไปจากบ้าน 3-4 วันนะคะภรรยาเข้าไปดูศพแทบไม่เชื่อว่าทำไมสามีถึงมาอยู่บ้านเกิดเหตุได้ค่ะตำรวจสภ.สามชุกตำรวจพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอการสุพรรณบุรีไปตรวจสอบเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านปูนชั้นเดียวภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต3คนนะคะเป็นชาย1คนหญิง1คนแล้วก็เป็นเด็กชายวัย6ขวบอีก1คนนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนค่ะแม่ของเด็กทราบชื่อคือนางสาวธิระยาดาอายุ45ปีถูกยิงที่ศีรษะ1นัดเสียชีวิตภายในห้องน้ำในบ้านข้างโถส้วมส่วนผู้ชายทราบชื่อคือนายอาทิพงศ์อายุ42ปีนอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้านสภาพไม่สวมเสื้อท่อนล่างนุ่งขาสั้นสีเทามีบาดแผลถูกยิงที่กกหูซ้ายเจ้าหน้าที่กันพื้นที่ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบค่ะสอบถามหลานของผู้ตายบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนช่วงประมาณ 1:30 ของวันที่26กันยานะคะโดยได้ยิน 3-4 นัดค่ะซึ่งบ้านของตนนั้นอยู่ข้างหลังบ้านที่เกิดเหตุตอนเกิดเหตุไม่เห็นมีรถวิ่งเข้าออกนะคะตอนที่ได้ยินเสียงคิดว่าเสียงเหมือนกับคนเอาค้อนตีกับไม้ก็เลยคิดว่าเขาอาจจะทำประตูบ้านเพราะว่าประตูบ้านเคยพังค่ะก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยไปนอนข้างนอกนะคะแต่พอกลับมาตอนเย็นถึงรู้ข่าวก็เลยถามลูกสาวเขาว่าได้โทรคุยกับแม่ไหมได้ทักคุยกับแม่บ้างไหมเขาบอกว่าไม่ได้ทักไม่ได้โทรซึ่งเมื่อคืนตอนที่ตนกลับมาก็ยังสังเกตว่าไฟในบ้านเปิดหมดทุกดวงค่ะแล้วที่คอกวัวหญ้าก็ไม่มีตนก็เลยเอาหญ้าไปให้วัวพอเอาหญ้าไปให้วัวเสร็จตนก็มาขนอาหารหมูพอขนอาหารหมูเสร็จก็เลยบอกกับลูกสาวเขาลองเปิดประตูเข้าไปดูเขาถามผมว่าประตูล็อกไหมตนก็เลยหันไปดูประตูไม่ได้ล็อกนะคะลูกสาวเขาก็เข้าไปถึงกับช็อกค่ะจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบขณะที่ผู้ตายอีกคนหนึ่งคนที่เป็นผู้ชายซึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านนั้นเบื้องต้นทราบว่าเป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่เสียชีวิตนะคะด้านภรรยานายอธิพงศ์ผู้ตายเดินทางมาที่เกิดเหตุด้วยความตกใจค่ะบอกว่าไม่ทราบว่าสามีของตนมาเสียชีวิตในบ้านหลังนี้ได้ยังไงนะคะกระทั่งมีคนโทรไปบอกเพราะว่าสามีหายจากบ้านไป 3-4 วันแล้วกระทั่งมาเจอในวันนี้ที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมให้ชุดสืบสวนเร่งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุการฆ่าโหดและติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
1: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับชวนคนไทยเช็คใจเติมพลังบวกรับมือความเครียดเปิดคู่มือดูแลสุขภาพจิตสร้างพลังใจให้ตัวเองและคนรอบข้างครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมครับชวนประชาชนร่วมดูแลสุขภาพจิตผ่านแนวคิดกองทัพจิตอาสาพลังบวกพร้อมคู่มือการดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์ต่างๆโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปราตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมมุ่งให้ประชาชนสามารถสังเกตความเครียดรับฟังกันอย่างเข้าใจและก็ช่วยกันสร้างพลังใจในสังคมทางนี้ครับนายแพทย์สุริยะเดลได้มีคู่มือแนะนำประเมินระดับความเครียด3ระดับครับก็ได้แก่สีเขียวระดับน้อยสามารถใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ทำกิจกรรมผ่อนคลายได้สีเหลืองระดับปานกลางควรพูดคุยรับฟังสะท้อนความรู้สึกและทำกิจกรรมช่วยคลายความเครียดและสีแดงครับระดับมาก เมื่อความเครียดส่งผลต่อการดำเนินชีวิตควรส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขและติดตามอย่างเหมาะสมส่วนการเป็นผู้รับฟังก็สามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วย3คำถามได้แก่รู้สึกอย่างไรบ้างคิดอย่างไรและจะทำยังไงดีพร้อมถามต่อว่าอยากให้ช่วยเหลืออย่างไรเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกและก็ความต้องการของผู้ที่กำลังเผชิญความเครียดทั้งนี้ในการดูแลจิตใจควรเริ่มจากการสร้างความไว้วางใจเคารพความเป็นส่วนตัวรับฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจความรู้สึกของกันและกันโดยหลีกเลี่ยงการบังคับให้เล่าเหตุการณ์การเปรียบเทียบหรือว่ากล่าวโทษและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยไม่จำเป็นครับส่วนการดูแลตนเองคู่มือแนะนำยอมรับสถานการณ์อย่างมีสติลดการติดต่อข่าวติดตามข่าวสารมากเกินไปการพักผ่อนออกกำลังกายฝึกสมาธิพูดคุยกับคนที่ไว้วางใจแล้วก็ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ครับเช่นร้องเพลงฟังเพลงวาดรูปดนตรีศิลปะเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดเช็คจากตัวเองเติมพลังให้กันเริ่มได้เรื่องง่ายๆครับด้วยการรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันหากพบอาการรุนแรงเช่นไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้มีอาการหวาดผวาเห็นภาพหลอนซึมเศร้าอย่างมากหรือมีความคิดทำร้ายตัวเองควรได้รับการช่วยเหลือและดูแลจากบุคลากรที่เหมาะสมโดยเร็วครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเกิดเหตุต้องสงสัยว่ามีผู้พยายามก่อการร้ายที่ฐานทัพในอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้ในการทำสงครามอิหร่านค่ะก็กำลังสืบสวนว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังหรือไม่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สกัดรถตู้3คันที่นำวัตถุระเบิดไปจอดอยู่ห่างจากฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเมืองคลอสเตอร์เชียของกองทัพอังกฤษค่ะจึงได้จับกุมชาย5คนนะคะฐานครอบครองวัตถุระเบิดจนต่อมาทางการได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและอพยพบ้านเรือนหลายสิบหลังใกล้ฐานทัพอากาศแห่งนี้ทีมเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบยานพาหนะใกล้ฐานทัพโดยมีตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายเป็นผู้นำการสอบสวนสื่อท้องถิ่นรายงานว่าการจับกุมเริ่มต้นโดยบังเอิญเมื่อประชาชนคนหนึ่งสังเกตเห็นพฤติกรรมผิดปกติของกลุ่มชายกลุ่มนี้ในช่วงดึกและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าพบผู้ต้องสงสัยครอบครองวัตถุระเบิดต่อมาจึงยกระดับเป็นคดีก่อการร้ายค่ะเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อในเดือนกรกฎาคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเคยเตือนสหราชอาณาจักรว่าฐานทัพใดก็ตามที่ใช้ในการรุกรานดินแดนอิหร่านถือเป็นเป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมายตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายและหน่วยงานความมั่นคงกำลังสืบหาแรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งอาจรวมถึงกลุ่มหัวรุนแรงอื่นๆด้วยค่ะด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าผู้ที่ถูกจับกุมนั้นกำลังวางแผนก่อความเสียหายครั้งใหญ่โดยถูกเฝ้าติดตามมานานแล้วแต่ขัดแย้งกับสื่ออังกฤษนะคะที่รายงานว่าหน่วยงานข่าวกรองและเจ้าหน้าที่สืบสวนไม่พบเบาะแสใดๆล่วงหน้าเลยค่ะอย่างไรก็ตามหากอิหร่านเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงก็จะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งระหว่างสหราชอาณาจักรและอิหร่านอย่างมากโดยสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 และ B-52 ของกองทัพอากาศสหรัฐที่ร่วมในการทำสงครามอิหร่านค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันบางจากให้ดีเซล S มีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
4: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
10: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
11: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
12: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: สองเพลงในมหานครออนไลน์ฮิตนะคะก็แนะนำมาทางโทรศัพท์ที่022481366ขอบคุณสำหรับการแนะนำนะคะหลายคนก็คงจะไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์มานะคะตอนนี้ดูแลตัวเองก่อนเข้าใจได้เลยว่ามันเครียดอ่ะแล้วเราไม่ใช่แค่เครียดในส่วนของเราของคนที่ประสบภัยอยู่นะคะเรายังห่วงไปถึงผู้พี่น้องของเราที่กำลังได้รับความเดือดร้อนแล้วกำลังจะมากขึ้นมากขึ้นเพราะอะไรเพราะน้ำนั้นก็ยังจะมาเติมอีกนะคะแล้วก็ที่เราได้ยินได้ฟังข่าวหลายๆที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะคะอาหารที่ตุนไว้บางคนก็บอกว่ากำลังจะร่อยรอกำลังจะหมดแล้วแล้วก็น้ำที่ยังขาดในหลายๆพื้นที่ที่บอกน้ำดื่มนั้นไม่ได้เลยการเดินทางจะไปซื้อก็ลำบากนะคะเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่จะต้องไปหาซื้อตรงนั้นก็ยากอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีอะไรมีเรื่องของน้ำที่ท่วมอยู่การจะเดินทางไปซื้อก็ลำบากอันนี้คือเรื่องราวของสิ่งที่เราได้รับข่าวแล้วก็ใครที่กำลังประสบภัยตอนนี้อยู่จริงๆก็ให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ขอให้ผ่านวิกฤตไปโดยเร็วค่ะส่งเพลงไปให้กำลังใจกับทุกๆคนเลยกับบทเพลงบุพเพสันนิวาสเสียงร้องของเบียร์วรวุฒินะคะที่แนะนำมาตามมาด้วยนิรันดรของต่ายและโจโจ้ค่ะฟังอะไรช่วงมหานครออนไลน์ฮิตกับคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเดี๋ยวเพลง History ค่ะที่เราต้องส่งกำลังใจไปถึงผู้ที่อยู่ใกล้น้ำเลยก็มีตั้งแต่เพลงนางรองนะคะนางรองที่เป็นเสียงร้องของคุณทุนทองใจนะคะนี่เราย้อนกลับไปถึงในช่วงเวลาที่เราได้ฟังเพลงนี้นะคะในยุคนู้นเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะที่ตอนนี้ก็น่าจะไปกันลำบากแล้วล่ะก็รอให้พี่ฝนนะคะรวมถึงพี่น้ำที่มาเยี่ยมเยียนเราเริ่มมากเกินไปก็รอให้สงบลงนิดนึงก่อนเราค่อยไปเที่ยวกันต่ออีกเพลงคือไซโยงแห่งความหลังแม่วงจันทร์ไพโรจน์ให้ฟังเป็นเพลง History นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ผ่านไปแล้วกับอีก2บทเพลงนะมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังคะเรื่องราวของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะที่หลายๆคนก็รอว่าเราจะไปทำอะไรตรงไหนกันสร้างกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะพร้อมกับศิลปินที่หลายๆท่านชื่นชอบนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ถ้าตั้งใจว่าจะไปกับแฟนๆก็อดใจรอนิดนึงนะคะตอนนี้ทุกอย่างเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะต้องใช้คำว่าทั้งฟื้นฟูทั้งกายและใจแหละเพราะน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยเป็นการท่วมที่หมอมันเป็นเกินจะคาดเดาจริงๆอ่ะนะคะแล้วก็เกินจะคาดเดาคือคาดเดาไว้แล้วล่ะส่วนหนึ่งแต่ที่มันเกินกว่านั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่จะต้องมานั่งแก้ไขกันหนักเลยสำหรับคนที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะแต่ตอนนี้เราต้องผ่านมันให้ได้ก่อนสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตล่ะในเรื่องของการกินการอยู่โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของน้ำนะคะเราก็คงจะต้องหากว่าเราสามารถหยิบยื่นให้กันได้นะคะน้ำดื่มนะคะเรื่องของน้ำดื่มแต่สำหรับน้ำที่มาเกินตรงนี้เนี่ยก็ขอภาวนาให้อย่ามีฝนเติมมาอีกเลยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วการระบายต่างๆมันก็จะเรียกว่ามันจะทำให้คลี่คลายไปช้าลงนะคะให้กำลังใจทุกคนค่ะแต่สำหรับผู้ที่ให้กำลังใจให้มีกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้มีกิจกรรมตรงนี้ติดตามกันนะคะว่าจะมีเมื่อไหร่อะไรตรงไหนขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำนะคะตราธงทองค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: สำหรับมหานครซูเปอร์ฮิตนะคะที่เราจะทิ้งท้ายกันในวันนี้กับบทเพลงเมื่อกี้เสียเปียกเห็นแวบๆบอกว่า30พ่อเปิดเฮียงนะคะน้องเวียงและคุณมนแคนค่ะก็จะให้ฟังกันในวันนี้เป็นเพลงสุดท้ายส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะและพรุ่งนี้ค่ะ10โมงเช้าเรากลับมาเจอกันนะคะในภาคปกติกับชินทานิยากรเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังค่ะเดินทางไปไหนดูเส้นทางให้ดีๆนะคะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าเจอน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะไม่รู้ตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะแต่ที่แน่ๆอยู่ที่บ้านก็ต้องดูแลตัวเองมากๆเหมือนกันน้ำท่วมตรงไหนก็อย่าไปเดินก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะกลัวลื่นค่ะก็ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ผ่านโดยเร็วที่สุดด้วยให้กำลังใจทุกคนค่ะพี่แท็กซี่ก็ยังต้องทำมาหากินอยู่ก็ให้ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะมีผู้โดยสารเยอะใครที่ค้าขายได้ตรงไหนก็ขอให้มีคนอุดหนุนเยอะๆนะคะตอนนี้เราจะต้องช่วยกันสู้กันแล้วล่ะอ่ะพร้อมสู้ๆกันค่ะทุกคนขอให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้ค่ะลาไปแล้วค่ะด้วยเพลง30พ่อสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
0: ขณะนี้เวลา 13:22 น.

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาสั่งเร่งระบายน้ำและการเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกทม.อย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ช่วยเหลือพื้นที่เดือดร้อนหนักคนอาศัยหนาแน่นพื้นที่ที่เข้าไปไม่ถึงไม่ให้มีการตกหล่นช่วยผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มรวมถึงกลุ่มเปราะบางพร้อมสั่งเร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกพร้อมยังหารือหลักเกณฑ์และแนวทางการเยียวยาประชาชนขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์ประสบอุทกภัยแถลงสรุปสถานการณ์กทม.ฝนเริ่มลดลงแนะถนนที่ควรหลีกเลี่ยงหลายช่วงอาทิรามคำแหงช่วงพระรามเก้าถึงแยกลำสาลีรามคำแหง24เสนานิคมศรีนครินทร์พัฒนาการลาดพร้าวช่วงประดิษฐ์มนุธรรมแฮปปี้แลนด์งามวงวานจินเขตพร้อมยังเตือน2 อำเภอของกาญจนบุรี

0: ปัจจุบันค่ายทหารทุกค่ายเปิดเป็นที่จอดยานพาหนะโฆษกรัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงพุ่งวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดท้ายน้ำเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองล่าสุดเวลา10นาฬิการะดับน้ำที่จุดวัด Z11เพิ่มสูงถึง7เมตร21เซนติเมตรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว15เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงจากระดับ7เมตร6เซนติเมตรเมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลทำให้ระดับน้ำเกินตลิ่งแล้ว68เซนติเมตรขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนได้ไหลหลากลงมาสมทบส่งผลทำให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเจี้ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างฉับพลันขอให้ประชาชนที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดโดยขอให้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยส่วนประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างฉับพลันกทม.เร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกลดระดับคลองสายหลักเร่งเคลียร์รถค้างถนนนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์ฝนและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเช้าจนถึงประมาณบ่ายโมงวันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนเบาบางก่อนจะมีโอกาสกลับมาตกอีกครั้งในช่วงเย็นสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครแนวทางหลักขณะนี้คือเร่งระบายน้ำออกจากคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อยก่อนระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ระดับน้ำคลองแสนแสบบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณช่วงต้นของถนนรามคำแหงจะมีแนวโน้มดีขึ้นกทม.เร่งสูบน้ำจากคลองย่อยลงสู่คลองแสนแสบเพื่อช่วยลดระดับน้ำบริเวณถนนรามคำแหงเทพลีลาและไล่ต่อไปยังคลองจันทน์ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปในระบบระบายน้ำส่วนพื้นที่แฟลตคลองจันทน์และหมู่บ้านนักกีฬาจำเป็นต้องรอให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงจึงจะสามารถระบายน้ำจากคลองจันทน์ลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพคาดว่าสถานการณ์ในคลองจะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่การดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนต้องติดตามเป็นรายจุดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ชัย
1: สนับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Palsa

0: นสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: ขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณสิงกระบะต้อง Pausa Hypermax นะฮะด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับวันนี้เราจัดไป3เพลงนะครับลูกพี่มีน้ำตาหล่นที่โคราชนะครับพี่แสนสุขแดนดำเนินนะฮะมีกราบเท้าย่าโมนะครับพี่สุสุนารีนะแล้วก็มีหนุนดวงนะครับจากก๊อตจิรพัฒน์นะฮะก็ต้องกราบสวัสดีชาวคณะทุกท่านด้วยนะครับนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรากำลังเฝ้าระวังอยู่นะครับเพราะว่าน้ำยังค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องหลายๆท่านด้วยนะครับหลายๆจุดหลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำยังท่วมขังอยู่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับรวมถึงที่จังหวัดนครนายกนะครับหรือที่จังหวัดระยองที่โอ้โหน้ำนี่แบบมาเยอะมากเลยนะครับก็เรียกว่าส่งกำลังใจส่งพลังใจกันนะครับนะใครที่มีปัญหาอะไรนะครับหรือตรงไหนที่ยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังก็เข้ามาแชร์กันได้นะครับเพราะว่าโอ้ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเหนื่อยกันทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ส่งเรียกว่าส่งพลังให้ละกันนะครับนะคิดว่าอีกสักพักหนึ่งนะครับมันน่าจะผ่านพ้นไปได้นะฮะช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกมาโปรยๆอยู่เรื่อยๆนะครับนะแล้วก็พยายามดูแลตัวเองดีๆนะครับอย่าให้เจ็บป่วยนะครับถ้าทำได้เนี่ยพยายามดูแลตัวเองให้ดีนะครับช่วงนี้สำคัญมากเลยนะครับยิ่งอากาศไม่ค่อยดีเนี่ยทำให้เราเนี่ยป่วยได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับนะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะช่วงนี้ขออนุญาตโฟนอินนะครับนะก็เข้ามาได้เลยครับที่LTM FM 95นะครับอยู่กับผมหมีคณชัยนะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะหรือกดอบกอดกดหัวใจก็ได้นะครับกดทีเดียวพอนะครับแล้วก็เฮียก็ยังเฝ้าหน้าจออยู่นะครับลูกพี่ตอนนี้ใครที่อยากจะเข้ามาเล่นกับเราเนี่ยก็เรียนเชิญเลยนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็ยังปูเสือรอลูกพี่อยู่นะครับมีพี่ขวัญเรือนมาแล้วนะครับมีพี่หนูริงนะครับพี่จันเพนเจเดซี่นะครับพี่สาวครามพี่ขาวดอนนะครับหรือนะชาวคณะของเราเริ่มทยอยเข้ามาทักทายกันนะมีคุณแพทนะครับมาแล้วนะครับมีพระรุ่งนะครับนะชาวคณะก็มาโรสติกเกอร์กันพี่ละไอก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับเดี๋ยวเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับ Rocket Festival จากโจอี้นะก็กดเข้ามาคุยกันที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366แจ้กดเข้ามาจองสายแล้วมาคุยกันครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับตอนนี้หนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพลอยนะ
2: ค่ะ
1: อ้าวตอนนี้แถวบางกอกแยอากาศเป็นไงบ้างครับคุณพลอย
2: อากาศดีค่ะ
1: อากาศดีฝนตกบ่อยไหมแถวนั้น
2: บ่อยค่ะ
1: โอ้แล้วน้ำเป็นยังไงบ้างตัวนั้นมีไหมมีน้ำไหม
2: ไม่เลยค่ะ
1: พอมีบ้างเนาะ
2: ค่ะ
1: นะครับแต่ตอนนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคุณพลอยนะ
2: ค่ะ
1: จ้าวันนี้

0: ฟังเพลง
1: หนูกลัวตุ๊กแกค่ะ
0: หนูกลัวตุ๊กแกเจอบ่อยไหมครับช่วงนี
1: ้ไม่เจอ
0: โอเคได้เลยครับคุณพลอยจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
1: ทุกสายค่ะ
0: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณพลอยมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ใจ
1: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะฮะก่อนหน้านี้ครับเป็นงานจากน้องเบิร์ธเดย์นะฮะกับแม่ติงตุ๊กเท่งนะครับมหานครแฟนนะครับรวมฝันปันน้ำใจนะฮะก็มีข้อความทาง Facebook Live นะบอกโอ้ยเพลงนี้เพราะนะครับพี่วงจันทร์นะครับนะก็ขอบคุณด้วยนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้ผมมีของดีมาฝากกันนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับนะลูกพี่เคยสังเกตไหมฮะว่าผนังบ้านที่เห็นอยู่ทุกวันนะครับที่มันยังดูดีอยู่เลยนะครับแต่พอผ่านหน้าฝนไปสักพักนะปัญหาก็เริ่มพลุนะครับออกมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะทั้งสีโป่งพองนะครับมีลอกมีล่อนแตกร้าวนะครับหรือว่าเอามือลูบแล้วเนี่ยมีฝุ่นขาวๆติดมือนะครับที่เรียกว่าฝุ่นช็อกนะซึ่งต้นเหตุหลักๆก็คือความชื้นกับสีเดิมที่เสื่อมเค้าเรียกเสื่อมไปตามกาลเวลานั่นเองนะครับทีนี้ก็ต้องมาเตรียมรีโนเวทบ้านกันยกใหญ่เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมีแพลนนะที่จะมารีโนเวทบ้านนะครับในช่วงนี้นอกจากเลือกสีทาบ้านที่ถูกใจแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับนั่นก็คือสีรองพื้นนะครับรีโนเวทบ้านทั้งทีนะฮะก็อย่าลืมนะครับเลือกสีรองพื้นจากเบเยอร์นะครับที่มีให้เลือกหลากหลายนะครับทั้งสีรองพื้นปูนเก่านะครับปูนใหม่นะฮะแล้วก็สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ที่เหมาะกับสภาพอากาศในบ้านเรานะฮะเพราะว่าสีรองพื้นเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับในการเตรียมพื้นผิวให้พร้อมก่อนลงสีจริงนะครับโดยเฉพาะบ้านที่ผ่านการใช้งานมานานนะครับพื้นผิวเดิมเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าการเลือกสีรองพื้นให้เหมาะกับพื้นผิวนะฮะแล้วก็สภาพแวดล้อมตั้งแต่แรกเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญนะครับที่ช่วยให้บ้านเนี่ยสวยได้ยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็ลดโอกาสที่ต้องกลับมาแก้ปัญหาหรือว่าต้องมารีโนเวทซ้ำบ่อยๆนะครับจบทุกปัญหาผุบๆโผล่ๆนะครับรีโนเวทบ้านทั้งทีนะก็อย่าลืมเลือกสีรองพื้นจากเบเยอร์นะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ต่ออีกสักหนึ่งเพลงกันก่อนนะครับดูเวลาแล้วน่าจะทันนะครับไอ้ทองของกรอยจากต้องตายยาใจจ้ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน

0: ซ้ำทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
5: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยหมีคณัฐชัย
1: กลับมาแล้วนะครับลูกพี่ตอนนี้ก็มีของเดียวมาฝากกันอีกแล้วนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับน้ำมันบางจากนะครับไฮดีเซลเอสพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะฮะน้ำมันบางจากนะครับไฮดีเซลเอสนะครับก็ตอบโจทย์นะฮะทั้งความคุ้มค่าแล้วก็ประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยสารเพิ่มคุณภาพจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Booster นะครับและ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดนะฮะแล้วก็ป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์ก็ทำงานเต็มสมรรถนะนะครับตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะทั้งทางเรียบนะฮะแล้วก็ทางชันนะครับใช้ได้กับทั้งรถเล็กนะครับแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังแรงนะฮะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะฮะเครื่องทนนะครับไม่ต้องซ่อมบ่อยนะฮะจ่ายค่าน้ำมันก็น้อยลงด้วยนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนะครับแหมก็เรียกว่าเป็นของดีก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับแล้วตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายกันได้เลยนะครับมาจองสายพาเรทกันที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าเดี๋ยวไปต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงนะกับพี่เกษมคมสันนะครับได้รักก็พอจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายได้ทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับลูกพี่ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับเพื่อชีวิตเรื่องงานจะสู้ๆนะกับไข่มดแดงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะลูกพี่ตอนนี้กดเข้ามาจองสายได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะฮะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366แจกดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ

0: ใจ
1: สนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: ขณะนี้เวลา
6: 14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลต้องวงทูจากไปอย่างสงบวัย56ปีหลังป่วยรักษามะเร็งโพรงจมูกอดีตนักร้องดังยุคต๋องวงทูหรือต๋องสุรพันธ์จำลองกุลจากไปอย่างสงบในวัย52ปีเมื่อเช้าวันนี้ขออภัยค่ะในวัย56ปีเมื่อเช้าวันนี้28กันยายนเวลา 10:20 นหลังป่วยเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4โดยครอบครัวได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตว่าต๋องได้จากไปแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลกำลังเตรียมงานด้วยก่อนหน้านี้เพเปิลปรีนาพันธ์ลูกสาวของต๋องได้โพสต์ประกาศขอรับบริจาคเลือดให้พ่อเนื่องจากคุณพ่อเข้ารับการผ่าตัดโพรงจมูกและเสียเลือดเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เลือดและเกร็ดเลือดจากโรงพยาบาลในการรักษาจึงขอรับบริจาคเพื่อทดแทนเลือดในคลังของโรงพยาบาลที่เบิกมาใช้ในการให้เกร็ดเลือดกับทางคุณพ่อพร้อมเปิดเผยว่าคุณพ่ออยู่ในช่วงพักฟื้นอาการดีขึ้นตามลำดับสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจทางครอบครัวจะแจ้งให้ทราบในภายหลังรัฐมนตรีซาบิดาเปิดโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมการเปิดโรงครัวจิตอาสาครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมการศาสนาสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัท

้าวแสนดีจำกัดและคุณสมใจนึกเองตระกูลประธานที่ปรึกษาบริษัทนางเทานางสาวถิ่นไทยงาม2559จำกัดในการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม

0: ต่อเนื่องหลังคลองแสนแสบลดระดับลงทำให้การระบายน้ำลงคลองหลักทำได้อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้จะช่วยให้โซนถนนรามคำแหงช่วงต้นน้ำลดลงได้โดยได้สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ถนนรามคำแหงตั้งแต่ช่วงต้นรามคำแหงซอยรามคำแหง23รามแยกรามคำแหง24และภายในซอยเทพลีลาซึ่งพบว่ายังคงมีน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยรองผู้ว่าวิษณุกล่าวว่าตลอดแนวคลองแสนแสบมีสถานีช่วยดึงน้ำออกจากซอยย่อยหลายจุดอย่างเช่นที่สูบน้ำจุดรามคำแหง39ซึ่งช่วยดึงน้ำที่ท่วมขังบนถนนรามคำแหงและภายในซอยเทพลีลาโดยคาดว่าหากไม่มีฝนตกมาเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ภายในซอยเทพลีลาและถนนรามคำแหงบางจุดจะดีขึ้นขณะที่ในพื้นที่รามคำแหงจะเร่งระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำบนถนนสายหลักให้ได้ก่อนส่วนตามซอยต่างๆที่มีน้ำท่วมขังจะลดลงตามลำดับซึ่งบางจุดอาจช้าตามกายภาพถนนโดยวันนี้จะมีการนำรถโมบายสูบน้ำไปช่วยสูบน้ำในซอยบางจุดเพื่อลดระดับน้ำในโซนรามคำแหงให้มีการระบายได้ดียิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: แรงทุกครั้ง

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึก

0: ียวเนิดหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เอาละครับตอนนี้หนึ่งสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮียหมี
3: สวัสดีครับพี่พินนะครับ
4: ค่ะ
3: เอาพี่พินลพบุรีตอนนี้เป็นไงบ้าง
4: อ๋อฝนเพิ่งหยุดตกค่ะ
3: วันนี้ตกหนักไหม
4: ก็ตกแรงเหมือนกันค่ะ
3: เอาลองยังยี่ตากผ้าไงครับพี่พิน
4: อ๋อพอซักผ้าเสร็จแล้วค่ะผ้าในร่ม
3: โอ้เป็นห่วงกลัวผ้ามีกลิ่นอับชื้นนะครับ
4: วันนี้เหนียวเซ็กซี่เน
3: า
4: ะ
3: อะไรนะครับพี่
4: จะบอกว่าวันนี้เหนียวเสียงเซ็กซี่มากเลย
3: อ๋อก็มีบ้างครับพี่ก็มีแบบเสียงเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างนี้บ้างโดนฝนบ้างอะไรครับพี่ปิ่นครับ
4: น้ำท่วมไหมครับบ้านเหนียว
3: เอายังครับปิ่นๆครับพวกถนนอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างอะไรอย่างนี้ครับพี
4: ่อ๋อค่ะ
3: ครับแล้วลพบุรีเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้
4: อ๋อลพบุรีไม่ท่วมค่ะท่วมเป็น
3: ปกติเลยเนาะ
4: เขาเอาอยู่ค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อเอาอยู่นะอุ้ยดีจังเลยชอบคำว่าเอาอยู่พี่พินไม่ใช่พรุ่งนี้เป็นพรุ่งของไทยนะพี่พินไม่เอานะ
4: ค่ะ
3: สรุปลพบุรีเอาอยู่นะ
4: ค่ะ
3: โอ้ดีใจนะครับเอาดีแล้วให้ฟังแบบจังหวัดที่ไม่โดนน้ำบ้างเราก็ชื่นใจนะพี่พินเนาะ
4: ค่ะ
3: อ่ะได้เลยครับพี่พินวันนี้อยากฟังเพลง
4: แก้บนค่ะ
3: แก้บนนะครับไปบนอะไรที่ไหนกับใครหรือเปล่าพี่พิน
4: ก็บนแถวบ้านค่ะไม่ให้น้ำท่วมค่ะ
3: โอ้เล่นของนี่เองพี่พิน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไม่ธรรมดานะเนี่ยอ้าวได้เลยครับพี่พินครับงั้นเดี๋ยวพี่พินช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ่ะน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้พี่พินมอบให้ใครดีครับ
4: มอบให้ลูกทุ่ง95ค่ะมอบให้เฮียนหนีแล้วก็น้องเมย์หลังไมค์ค่ะ
3: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเลยนะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ

0: ชิมะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับ4เพลงนะครับแม้วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลงมนตรานะครับนะมีธาตุมนคนดีนะครับน้องกุ้งนะฮะมีแก้บนน้องก้านตองนะครับเป่าให้รักเสกให้หลงนะครับน้องซันวงสะทอนนะฮะแล้วก็มีคาถามหาเสน่ห์จากพี่แอลนะฮะก็จัดไปนะฮะทั้งหมด4เพลงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ฮะลูกพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องของอาหารบำรุงสุขภาพนะครับที่แนะนำนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เราไม่สบายใจนะแต่เรื่องของอาหารเนี่ยถ้าทำได้ถ้าหาทานได้นะก็พยายามทานแล้วก็ดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะครับนะอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะฮะอาหารบำรุงสุขภาพที่แนะนำนะก็คือไข่นะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีนะที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็บำรุงสมองนะครับมีผักใบเขียวแล้วก็ผักสีต่างๆนะครับเช่นบรอกโคลีเนี่ยคะน้าแครอทฟักทองนะซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินนะฮะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะฮะบำรุงหัวใจแล้วก็สายตานะฮะแล้วก็มีปลานะครับนะจะเป็นพวกแซลมอนปลาทูนะครับก็มีโอเมก้า3นะช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็ระบบประสาทนะครับหรือว่าเป็นธัญพืชแล้วก็ถั่วนะครับอันนี้ก็ให้พลังงานแบบค่อยเป็นค่อยไปนะแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด นะครับหรือจะเป็นผลไม้สดนะนี่จะมาเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยชะลอวัยนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลนะครับสุขภาพตัวเองดีๆนะครับก็ยังเน้นย้ำอยู่เพราะสำคัญจริงๆนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงในช่วงของจ่อคิวฮิตนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะขอบคุณแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ผม Green Bio นะครับราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้ครับจ่อคิวฮิตนะก็เป็นงานจาก Iman นะครับชื่อเพลงว่าสุดตะแนนแฟนทิมนะครับ Iman ที่สิทธิพงศ์นะครับฟีเจอริ่งกับพี่โอนพานุวัฒน์นะครับสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นนะฮะคำร้องทำนอง Iman นะครับเป็นคนแต่งนะครับนะแล้วก็เรียบเรียงพี่กั้งปืนโตนะครับนะจบจะได้จ่อคิวฮิตเสร็จแล้วก็ต่อด้วยเพลงฮิตติดชาร์ตนะจ๊ะ
0: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

ของเพลงนะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะครับผมนี่คือดอกชบาสีแดงจากน้องลูกตาลนะครับล่าสุดอยู่ในฮิตที่6นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้อ่านเกมไม่ขาดนะครับจากน้องเพชรนะครับก็ล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่8นะก็มีแม่ๆเข้ามาขอทาง Facebook Live หลายท่านนะครับเราก็จัดให้นะครับเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวพนาที่เคารพนะที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดโอบกอดกันบ้างนะครับมีพี่หนูริงนะครับพี่สายชนนะครับมีเจตุกี้นะครับมีพี่เดซี่นะครับมีพี่สุรีนะครับพี่นิกรพี่ขุนไกลนะครับพี่สมใจเทียนงามนะครับพี่พลผุดผ่องนะครับนะมีพี่ลำดวนเจ้าพี่คอนนี่นะครับพี่หย่อนสวรรค์นะครับมีพี่เล็กมีป้าตุ๊ตุ๊นะครับพี่บุญเรือนนะครับมีพี่ชุติมาพี่เดือนนะครับแล้วก็มีพี่จิราพรป้าปุ๊นะครับพี่สมพรพี่โกศินนะครับมีแม่นกกระหนึ่งนะฮะคุณแท็บนัตตี้นะครับพี่บุญแจมนะครับก็มาแล้วพี่รัชนีด้วยนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับมีพี่ณัฐพงศ์นะครับนะมีพี่นิรมัยนะครับน้ำเมย์นะครับพี่จิราพรมีพี่จิตนะครับพี่ละอายคุณยายพอเพียงนะครับน้องนับดาวนะครับนะฮะแล้วก็มี

พี่เดี๋ยวนะสติกเกอร์รัวๆแล้วครับชาวกระด้างผมนะครับนะพี่สงวนศรีก็มาแล้วนะครับนะอ้าวคุณแพทก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับอยากฟังเพลงก็สามารถส่งมาได้เลยนะทาง Facebook Live ก็ขึ้นมาหน้าจอนะครับหรือส่งมาทางหลังไมค์ก็ได้นะครับหรือว่าช่องทางไหนที่ชาวคณะของเราสะดวกนะครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: ของเฮฟพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กค

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เพิ่มคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: อาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
4: ์พาวซ่า
5: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
6: ่มากินข้าวเร็วลูก
7: เย้
5: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
7: น่าทานจังครับแม่
5: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
8: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
9: โหยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย

0: นี่แหละภาษารัก
1: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
0: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
2: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: โดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับก่อนหน้านี้นะฮะคาถาขอใจจากน้องหลิวอัจฉริยานะครับนะแล้วก็เพื่อนเพลงหวานวันนี้ผมเลือกงานจากพี่อนันต์บุญนาคกับขอแรงนะส่วนใครที่อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็เลือกเพลงมาเลยนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลจุลพันธ์มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานเปิดโรงครัวทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในวิทยาลัยแรงงานเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวสำหรับเตรียมวัตถุดิบและปรุงอาหารกล่องเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆนำร่องชุมชนแฟลตคลองจันทน์แห่งแรกเนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นและได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักรวมถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวและพื้นที่อื่นๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงานสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศสายด่วน1506เพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วกทมเร่งเคลียร์รถค้างก่อนลุยต่อสะพานคลองตันพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้ขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนเจ้าหน้าที่ทยอยเคลื่อนย้ายไปพักบริเวณสวนสาธารณะและลานกีฬาข้างวัดภาษีเจริญนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารขนาดใหญ่ของขสมกจอดบริเวณช่องทางเลี้ยวจากถนนเพชรบุรีขาเข้าไปทางเอกมัยจึงขอให้ทางขสมกเร่งตรวจสอบและเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจรและได้หารือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยวันนี้จะเร่งเคลียร์บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากว่าโดยเจ้าหน้าที่นำรถเคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์ใกล้ฟู้ดแลนด์เพชรบุรีตัดใหม่บริเวณทางขึ้นลงเอกมัยซึ่งเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถติดต่อฝ่ายจราจรสน.มักกะสันเพื่อสอบถามจุดเก็บรถและขั้นตอนการขอรับรถคืน

ำหรับผู้ที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนหลุดสูญหายจากน้ำท่วมสามารถสอบถามได้ที่สน.มักกะสันหรือเฟซบุ๊กงานจราจรสน.มักกะสันระยองยังอ่วมน้ำทะลักท่วมถนนและชุมชนย่านเศรษฐกิจมวลน้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลมาจากอำเภอ

0: ซึ่งเป็นชุมชนชั้นในและเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองสั่งทุกฝ่ายระดมกำลังช่วยประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่แกลงเมืองระยองบ้านค่ายและเขาชะเมาพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกลงมายังพื้นที่อีกทั้งมวลน้ำสะสมจากตอนเหนือตัวเมืองระยองยังคงไหลลงมาสมทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับออนไลน์ฮิตนะครับ2เพลงนะครับมีอยากไปอินเดียนะจากพี่ปีเตอร์นะครับรวมถึงแก้วปิ้งไก่นะจากแก้วมณีทรัพย์นะฮะเข้ามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับตอนนี้ล่าสุดมีกรมอุตุเข้ามาอัปเดตตอน 12:00 นะว่าจะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแบบนี้ลงไปนะครับนะทางภาคเหนือนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับลูกพี่อากาศร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับแล้วก็มาที่ภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะครับอุณหภูมิร้อนสุดอยู่ที่32องศานะครับนะแล้วก็มาที่ภาคกลางนะครับมีฝนตกหนักประมาณ 70% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมินะครับร้อนสุดเนี่ยนะอยู่ที่30องศานะครับนะไปที่ภาคตะวันออกนะครับมีฝนตกหนักฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนี่ยประมาณ 70% นะครับแล้วก็อุณหภูมิร้อนสุดวันนี้อยู่ที่30องศานะครับนะอ่าวลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะวันนี้มีฝนตกประมาณ 70% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่31องศานะครับนะแล้วก็ลงมาที่ภาคใต้นะครับนะฮะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับนะแล้วก็ไปภาคใต้อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งอันดามันนะฮะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งประมาณ 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่34องศานะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังในช่วงของฮิตสตอรี่กันต่อนะจ๊ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอามาครับลูกพี่History นะครับนะในชุดนี้มีชื่อชุดว่าไม่รู้จะต้องทำตัวยังไงนะครับนะรักจนไม่รู้จะรักยังไงนะครับพี่พีเสด็จนะมีดาบสองคมนะครับพี่สนอัมพันธ์นะครับแม่อย่างช้ำเลยนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทักทายชาวคณะที่เคารพกันที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันนะหรือกดโอบกอดกันนะตอนนี้มีพี่กุลมาแล้วนะครับพี่ขาวดอนพี่สิริพรพี่ดวงเดือนนะครับมีน้องออยมาเหินนะครับพี่หนูริงพี่วันวิสานะครับบางปลานะครับพี่กระแตคุณอ้อนๆพี่แทนสุภาวดีนะครับพี่สมใจนะครับพี่สุฮอลแลนด์น้าเมพี่มาลีนะครับพี่อนุรักษ์นะพี่อัมพรจันลีนะครับมีคุณชื่อดาด้านะครับพี่รุ่งรุ่งพี่ฟลุ๊กนะครับมีพี่วันนาพี่ทิวาพี่ลำพึงนะครับพี่ปิ๋วปิ๋วพี่เสถียรนะครับพี่สุนิสานะครับนะแล้วก็มีพี่สมศักดิ์นะครับมีพี่จ่องนะฮะน้องบีมพี่กล้วยชูไพรนะครับมีพี่เชนพี่อ้วนวรรณศาพี่สุนีพี่จงรักพี่ฟาติมะพี่เล็กกาแฟพี่พับพลอยพี่สวัสดนะครับมีพี่นิรใหม่ด้วยแล้วก็มีพี่สุรชัยพี่ฤดีนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกับเพลงนี้กันครับมีขอแค่รู้ข่าวนะครับเอกราชสุวรรณภูมินะครับน้องเมย์คนใหม่นะพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะแล้วก็มีโค้งสุดท้ายพี่นพรัตน์ไม้หอมนะฮะแล้วก็ต่อด้วยเพลงช้างเผือกนะจ๊ะ

0: นุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านนะต้องจบให้ตรงจุดนะครับนะอ้าวก่อนหน้านี้นะครับเป็นงานจากน้องจาด้าจันดารินนะครับคิดถึงนะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช้างเผือกที่น่ารักนะครับที่เราเอามาฝากกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงของมหานครแฟมิลี่ก่อนจ้ะ
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

0: เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันนะว่าในเดือนหน้ามหานครแฟมิลี่จะพาไปเที่ยวไหนนะครับพาไปช้อปปิ้งที่ไหนพาไปกินอะไรนะก็ต้องติดตามกันนะครับเพราะกิจกรรมของเราก็จะค่อยๆเข้มข้นขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้ชาวคณะของเราเนี่ยมีความสุขที่สุดด้วยนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้เร่งแรงแซงพึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เฮาซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar.
4: น้องคะเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
5: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
6: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
12: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
11: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
12: 5

อนหน้านี้นะครับคือเพลงอดีตรักมักสาวครูจากมนแคนแก่นคูนนะอ้าวพี่จิตก็รู้ด้วยนะครับว่าเป็นเพลงนี้นะครับโอ้โหเก่งมากเลยนะครับนะก็หมดเวลาเรียบร้อยนะครับเพียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเดี๋ยวมีสัมภาษณ์กับน้องนุชวิลาวันด้วยนะก็ติดตามฟังกันแบบยาวๆเลยนะครับแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะวันนี้ลากันไปด้วยเพลงแผลใหม่นะครับจากน้องหมิวรัชดาพรนะครับนะเอารักนะจุ๊บๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา16:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: ขณะที่เวลา16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุภมาศลงพื้นที่บางพลีใหญ่เผยน้ำท่วมหลายจุดเริ่มคลี่คลายย้ำรัฐบาลดูแลต่อเนื่องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรปราการนางสาวสุภมาศได้ตรวจติดตามการระบายน้ำประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในหลายจุดเน้นย้ำให้ติดตามพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจากนั้นเยี่ยมผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงอาคารเอเด็กประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่รับฟังความเดือดร้อนและติดตามการดูแลประชาชนกว่า300 รายที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนจากนั้นเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนจตุรมิตรมีประชาชนเดือดร้อน600 ครัวเรือนพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้แทนชุมชนสุขสมรวยมอบกองทุนหมู่บ้านตั้งโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติเร่งผลิตข้าวกล่องถึงมือชาวคลองจันด่วนหลังพบหลายชุมชนขาดเสบียงนางสุขสมรวยวันทินียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการประสานงานจากประชาชนในพื้นที่แขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยและกำลังขาดแคลนอาหารเนื่องจากไม่สามารถออกไปไหนได้โดยล่าสุดที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกทบนำเข้ากล่องจำนวน500 กล่องไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนในช่วงเมื่อค่ำคืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและได้ตั้งโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติโดยร่วมกับมูลนิธิเพชรเกษมลุยให้การช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนางสุสมรวยกล่าวว่าในนามของรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งในส่วนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะมีการออกมาตรการเพื่อดูแลสมาชิกอย่างเต็มที่ทั้งในระยะเร่งด่วนและมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดต่อไปวิปรัฐบาลเตรียมชงยติด่วนถกสถานการณ์น้ำท่วมแก้ไขให้ส.ส.ระบายและส่งข้อเสนอให้กับรัฐบาลนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้ที่กำหนดไว้ในวันที่30 กันยายนและ1-2 ตุลาคมจะเดินหน้าตามปกติเพราะคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.และหลายพื้นที่จะคลี่คลายทั้งนี้ในวันที่30 กันยายนได้นัดประชุมวิปรัฐบาลเพื่อหารือถึงการกำหนดวาระเร่งด่วนต่อการเสนอยติผลกระทบของปัญหาน้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ส.ส.ได้ระบายและนำเสนอปัญหาในพื้นที่พร้อมกับข้อเสนอแนะส่งตรงถึงรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเบื้องต้นสามารถเคลียร์วาระที่กำหนดไว้เดิมได้โดยยกยติดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวันที่30 กันยายนเพราะถือเป็นประเด็นเร่งด่วนมีผลกระทบกับหลายพื้นที่นอกจากนั้นแล้วจะได้ประสานไปยังรัฐบาลให้ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของสภาเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ก่อให้เป็นกระแสที่ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรั

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรวีกล่าวว่าช่วงที่เกิดเหตุนายกไม่อยู่ในประเทศแต่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีหลายคนติดตามลงพื้นที่ต่อเนื่องและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: วันนี้ต้อนรับคุณฟังนะฮะด้วย2ผลงานเพลงจดๆเลยเปิดมาด้วยจบสาเนาะครับงานจากพี่นุชวิลาวันต่อด้วยพร้อมเป็นคนใหม่ให้อ้ายวันนี้งานจากนุชวิลาวันเช่นกันกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนเนี่ยผมขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
0: Pulsa. สวัสดีคุณฟังด้วยนะครับผมสำหรับวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้ 16:18 นครับรับช่วงต่อมาจากเฮียหมีคณชัยนะอยู่กับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครและทักทายคุณฟังที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ณขณะนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องส่งกำลังใจจริงๆนะส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยก็หลายจังหวัดเลยทีเดียวนับ25-26จังหวัดได้เนาะที่ได้รับผลกระทบเรื่องราวของน้ำท่วมในขณะนี้โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับหลายพื้นที่ก็ยังคงแบบว่ามีการเร่งระบายน้ำกันอยู่นะแต่ที่สำคัญครับ FM 95นอกจากเป็นกำลังใจให้แล้วก็ผ่อนคลายด้วยการรับฟังเพลงนะครับได้ทุกช่วงนักจัดรายการตลอด24ชั่วโมงเช่นเดิมเลยคุณฟังนะอ่ะมาวันนี้อยู่กับโอ๊ตคณิต4โมงเย็นแบบนี้นะครับก็แวะมาทักทายพูดคุยกันได้เลยนะวันนี้อยู่ในห้องส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้นชั่วโมงเนี่ยเราจะมาร่วมพูดคุยต้อนรับกับพี่สาวของผมเองสวยวันสวยคืนแล้วก็เพลงใหม่ที่เปิดมานี่ก็มีแต่ปังปังปังแล้วก็ปังนี่ปังจริงๆเป็นว่าเมื่อสักครู่ผมเปิดไป2ผลงานเพลงแล้วนะครับเป็นเพลงของเอื้อยคนนี้นุชวิลาวันดังนั้นแล้วต้อนรับกันเลยดีกว่าสาวหมอลำเสียงแหบเสน่ห์แล้วกันขอใช้คำนี้เนาะสาวอีกหนึ่งคนที่โอ้โหน่าจับตามองแล้วก็เพลงนี้มาแรงทุกซิงเกิลที่เขาปล่อยจริงๆต้อนรับเลยดีกว่าพี่นุชวิลาวันสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องดีเจโอ๊ตคณิตนะคะแล้วก็พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนุชวิลาวันรายงานตัวค่ะ

0: ขอบคุณพี่นุชมากที่แบบว่ามีความสปิริตสุดๆแล้วลุยแบบว่าเนาะแบบหลายพื้นที่นะ
1: มาขนส่งสาธารณะ
0: เออนี่ขอบพระคุณขอบพระคุณจริงๆ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าอย่างด้วยทั้งตัวศิลปินแล้วก็ตัวพี่ๆสื่อกันเองนะคะก็ค่อนข้างที่เราจะช่วยกันสนับสนุนกันทั้งคู่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอมาวันนี้ก็แบบลุ้นมากเลยที่จริงเมื่อเช้าก็จะมีอีกที่นึงก็เข้าไม่ได
0: ้
1: ก็จะได้เลื่อนกันไปแต่ว่าตรงนี้ก็แบบทักหาทั้งพี่หมิงเน
0: า
1: ะว
0: ่า
1: พี่หมิงบอกว่าพี่ออกไปไม่ได้นะ แล้วก็พี่ดีเจหลายๆท่านก็ไม่ได้มาจัดรายการแล้วก็พอได้สอบถามว่าอุ้ยน้องดีเจโอ๊ตมาได
0: ้
1: ถ้าน้องมาได้พี่นุชก็ต้องมาได้สิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องโบกแท็กซี่มาใช่ค่ะ
0: พี่แท็กซี่แต่ก็มาถึงห้องส่งขอบพระคุณจริง
1: ๆอ๋อยินดีมากแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสนุชวิลาวันได้มาฝากผลงานเพลงใหม่ค่ะ
0: เนาะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องราวของซิงเกิลใหม
1: ่ค่ะ
0: กระแสของเพลงจบสาเนาะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในมหานครชาร์ตพี่นุ
1: ช
0: เก้าสัปดาห์แล้วนะเก้าสัปดาห์แล้วนะแล้วแบบว่ายังอยู่แบบเหนียวหนึบแล้วก็กระแสคนขอกันเข้ามาแบบเรื่อยๆเลย
1: ก็ขอบคุณมากๆค่ะก็เป็นเพลงแรกที่ตัวนุชเองก็ตั้งใจว่าถ้าเราจะเปิดตัวด้วยซิงเกิลสักซิงเกิลหนึ่งกับสังกัดเราตัวเราเองเราก็ตั้งใจแล้วก็อย่างภูไทยเรคคอร์ดเราก็ตั้งใจมากๆอาจารย์จินนี่ก็ตั้งใจมากเพราะว่าเหมือนห่างหายกับการทำงานเพลงของศิลปินไปค่อนข้างนานก็พอมาเพลงนี้มีผลตอบรับอย่างดีในทุกๆชาร์ตของพี่ๆสถานีวิทยุก็
0: ยังอยู่
1: แล้วก็บวกกับแบบว่าตอนนี้ยอดวิวคือเกือบ2เดือน2ล้านวิวแล้วใช่ค่ะ
0: 2ล้านกว่าแล้วกำลังแบบทะยานไปเรื่อยๆ
1: เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ทะลุล้านนี่มานานแล้วคือเราไม่ได้รับสัมผัสนี้มานานมากแล้วก็เลยค่อนข้างที่จะดีใจมากๆค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ทุกท่านยังให้การต้อนรับแล้วก็ยังรักในผลงานและเสียงของนุชอยู่ค่ะ
0: นี่ขอบพระคุณจริงๆแหมเพื่อเป็นการขอบคุณคุณผู้ฟังเลยร้องโชว์อีกสักหน่อยได้ไหมจบสารน้อง
1: หมาได้ค่ะได้ค่ะ
0: ตอนนี้แบบชิลเลยเรามันอยู่แบบ
1: มีกันอยู่แค่นี้แล้ว
0: แบบสถานการณ์น้ำท่วมไงผ่อนคลายชิลๆกัน

0: คือสิไหลไปตายแล้วล่ะ
1: นี่ขอบคุณจริงๆนี่เป็นการแทนคำขอบคุณให้ฮันร้องโชว์สดๆจบสานอซึ่งยังคงทะยานอยู่ในชาร์ตของเรา9สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วก็มีแบบมีอาจจะเดินหน้าไปเรื่อยๆเนาะไม่รู้ว่า
0: ขออยู่ต่อนะคะ
1: ไม่รู้ว่าน้องใหม่ที่เพิ่งปล่อยนี่จะแซงด้วยหรือเปล่านะเนี่ยต้องลุ้นกันแต่ที่สำคัญจบสานอปล่อยเป็นที่เรียบร้อยกระแสก็ดีแบบไม่มีแผ่วแต่ที่ที่เพิ่งปล่อยมาใหม่ล่าสุดซิงเกิลใหม่พี่นุชชื่อเพลงว่าอะไรก่อน
0: อกหักส่งทางค
1: ่
0: ะ
1: อกหักส่งทาง
0: ใช่ค่ะ
1: ชื่อซิงเกิลใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: นะซึ่งเรื่องราวอกหักส่งทางส่งทางนี่เราจะไปส่งใครอะไรยังไง
0: ก็คือว่าด้วยความรักนะคะที่มันไปต่อกันไม่ได
1: ้ครับ
0: คือพอคุณมีคนใหม่แล้วเราไม่รู้เราจะทำอะไรได้นอกจากการที่ทำหน้าที่อกหักเพื่อส่งทางให้คุณน่ะได้ไปรักกับเขาถ้าแบบด้วยความรักของเรามันไม่สามารถโคจรที่จะกลับมารักกันได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ความเสียใจของเราส่งเสริมให้ความรักของคุณน่ะไปได้ด้วยดีอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ส่งให้เขาแบบไป
0: ให้ไปรักกันเถิดอะไร
1: ไปดีๆแล้วกัน
0: ใช่ใช่ใช่เหมือนกับให้เขารักกันดีๆนะอย่าให้มีปัญหาเหมือนกับคู่รักของเราสองคนอะไรประมาณนี้เป็นนางเอกไหม
1: นางเอกดูเสียสละนะแต่ดูเจ็บใช้ได้เลยนะ
0: โอ้โหเพลงนี้คือเจ็บปวดรวดราวจบสานอนี่ว่ามันจะมีทั้งความเจ็บแล้วก็มีความแบบว่าแบบก็เราเลิกกันไปแล้วเนี่ยถ้าจะกลับมาอีกรอบอย่าเลยอันนี้มีความมั่นไงนั้นน่ะ
1: ได้ภาษาแบบชาวบ้าน
0: ใช่มีความมั่นเพลงนั้นแต่พอมาเพลงนี้มันรู้สึกว่าแบบมันเป็นเพลงที่เสียใจโดยที่แบบคือความรักแต่ละคนมันไม่ใช่แค่ว่าเขามีคนใหม่อ่ะบางทีมันมีการที่เลิกลากันไปมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนซึ่งจากมิวสิควิดีโอนี้คือคุณแม่ไงเป็นตัวแปร
1: คุณแม่นี่แหละ
0: คุณแม่เป็นตัวแปรถ้าได้ดู MV ก็คือว่าแบบก็แม่เรียกค่าสินสอดตั้ง 500,000 น่ะ
1: แพงมากแพงจริง
0: ใช่ค่ะในยุคแบบสาวบ้านๆอะไรคือยุค

0: นี่ยังหายากเลยนะ
1: หายากจริง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าด้วยแบบสังคมทุกวันนี้มันเป็นการที่ช่วยกันเก็บช่วยกันหาแล้วก็ดูแลกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอมีตัวแปรมันทำให้ความรักไปต่อไม่ได
1: ้
0: ก็อยู่ที่ว่าคนสองคนน่ะจะหนักแน่นแค่ไหนแต่สุดท้ายผู้ชายเขาก็มาขอไปมีคนใหม่ไง
1: ไม่ไหวจริงๆ
0: ใช่เราก็เลยต้องทำหน้าที่เสียใจแล้วก็ส่งทางเขาไป
1: นี่มันก็ต้องเข้าใจสถานการณ์เพราะว่าอย่างที่พี่นุ่นได้บอกความรักบางสถานการณ์บางคนเนาะบางเหตุการณ์มันกับไม่ได้อยู่แค่คนสองคนจริงๆ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แบบว่าสภาพแวดล้อมมันก็มีส่งผลเหมือนกันซึ่งเพลงนี้พี่นุ่นอกหักส่งทางได้ใครมาช่วยแต่งให้
0: เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะก็ซึ่งยังเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบื้องหลังที่เราได้รับเส้นจากอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะก็คืออาจารย์นุนะคะพานุวัฒน์วิเศษวงศ์สาก็เขียนผลงานเพลงนี้มาให้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าตั้งแต่จบสานะแล้วก็เพลงนี้คือมันเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อนุชวิลาวันจริง
1: ๆ
0: มันก็เลยทั้งแบบแต่ละคำที่อาจารย์เขาเก่งแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วค่ะที่จะสรรหาคำที่มันเจ็บปวดหัวใจหรือทัชใจมาแล้วบวกกับการที่สร้างสรรค์แต่ละเมโลดี้เพื่อให้เข้ากับนุชวิลาวัณย์มันค่อนข้างที่จะแบบว่าลงตัวมากๆ
1: ลงตัวจริงให้มันแบบมีซิกเนเจอร์เอกลักษณ์ของความนุชวิลาวัณย์อยู่
0: ใช่ค่ะเนื้อเพลงมีความทันสมัยแต่ก็มีความใช้ศัพท์ภาษาแบบบ้านๆอีสานลึกๆเอามาใช้ในเพลงนี้แล้วก็บวกกับดนตรีของอาจารย์จินนี่ที่ต่อให้นุชวิลาวัณย์จะอะไรยังไงแก่แค่ไหนอายุมากแค่ไหนแต่ดนตรีเธอต้องทันสมัยแต่ก็ไม่ทิ้งลายความเป็นศิลปวัฒนธรรม
1: โอ้โหนี่นี่นี่ซึ่งในเพลงนี้ก็
0: มาครบค่ะ
1: มาครบจริงมาครบจริงนะ
0: มาครบแล้วยังมีวัฒนธรรมทางด้านศาสนามารวมด้วยนั่นก็คือท่อนสรพัญญาน
1: ี่แหละกำลังจะถามเลยพี่เพราะท่อนนี้ยิ่งแบบว่ายิ่งฟังนะแค่ฟังเพลงก็เราขนลุกยิ่งไปดู MV ยิ่งขนลุกกว่าด้วยเล่าพูดถึงเรื่องราวการนำหยิบยกทำนองสารพันยะมาใส่ในเพลงนี้หน่อย
0: คือตัวนี้ต้องเป็นจากที่มีเพลงมาแล้วเต็มเพลงตอนแรกก็ได้ฟังไกด์จากอาจารย์นุม
1: า
0: แล้วพออาจารย์จินนี่ทำดนตรีเสร็จส่งไกด์ที่แบบว่าโอเคเดโมแบบ 100% มาให้อยู่ดีๆได้ยินท่อนสารพันยะคือตอนแรกทำไมมันไม่มีแต่ตอนนี้ทำไมมันมีแล้วแบบคือเราก็เพิ่งทราบว่าหลังจากที่พอส่งมาแหละเราก็ได้ทักไปถามว่าอาจารย์ท่อนสรพัญญะใครแต่งอาจารย์จินนี่แต่งเอง
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะในท่อนนั้นอาจารย์จินนี่คือเหมือนฟิลมาอารมณ์ศิลปินมาหรือทุกภาพในความรู้สึกที่อาจารย์จินนี่ได้รับเขาเรียกว่าพอดเพลงอะค่ะจากคุณแม่ที่อยู่หมู่บ้านอาจารย์จินนี่เหมือนอาจารย์จินนี่เขาชอบไปนั่งคุยกับคนแก่แถวบ้าน
1: อ
0: ะคนนี้เป็นนักดนตรีคนนี้เป็นหมอลำเก่าอะไรอาจารย์จินนี่เขาจะชอบเข้าไปนั่งคุยว่าเคยมีความรักไหมเหมือนเขาอยากสะท้อนความรักในคนในยุคนั้นนะคะ
1: เก็บเรื่องราว
0: ใช่ใช่
1: เก็บข้อมูลแล้วไง
0: ใช่ใช่อ
1: ยากใส่ใจชาวบ้าน
0: ใส่ใจเก่งมากอาจารย์จินนี่ใส่ใจเก่งแล้วก็เอาเรื่องเขามาหยิบยกมาเป็นเพลงนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วซึ่งพอเหมือนอาจารย์จินนี่เขาได้ไปฟังความจริงมาเขาก็เลยเหมือนแบบถ่ายทอดออกมาในบทสรพัญญะซึ่งมันเป็นที่เป็นทำนองที่ใครก็เข้าถึง
1: เข้าถึงจริงนะ
0: คือชาวบ้านตั้งแต่ยุคก่อนยุคพ่อยุคแม่ปู่ย่าตาทวดแล้วก็ยุคเราเนี่ยยังทันแต่ว่ามันว้าวตรงที่ว่าเด็กสมัยเนี้ยเขาได้ซึมซับไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วเขาร้องได้ด้วย
1: ได้ด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะเขาแท็กมาหาดิฉันในต่อแท็กร้องในท่อนนี้มาร
1: ี
0: โพสต์ตลอดเลยคือมีความภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
1: เป็นแบบว่าศิลปินที่คอยสืบสานด้วยให้แบบว่าคนเด็กเจนทรงเจนซีหรือว่าเจนอัลฟาต่อไปเนาะ
0: เขาร้องได้อ่ะคุณดิฉันแบบแฮปปี้มากเลย
1: นี่ซึ่งเพลงนี้ก็ได้เขาโครงอาจารย์เจนนี่ก็ไปใส่ใจชาวบ้านมาเนี่ยแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: แบบว่าได้เขาโครงแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านในหมู่บ้านเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วยิ่งความรักสมัยนั้นก็จะแบบประมาณนี้ใช่ค่ะ
1: นะพอเรื่องราวของการเข้าห้องอัดซะหน่อยบรรยากาศการทำงานนิดนึงพี่นุชเพราะว่าผมฟังเพลงนี่โอ้โหแบบเฮ้ยพี่นุชนี่มันร้องอยากสงสัยเลยแบบตั้งคำถามว่าเอ๊ะพี่นุชร้องไห้จริงหรือเปล่าเพราะมันมีบางท่อนที่แบบเสียงเหมือนร้องไห้มากๆแล้วก็แบบแต่ละท่อนโอ้โหดีไซน์มายังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยนี่แบบคำพูดในหัวนะ
0: คือถ้าการดีไซน์อ่ะจะเป็นอาจารย์จินนี่อย่างที่บอกค่ะว่าตั้งแต่เพลงแรกใช่ไหมคะคือตัวนุชเองเนี่ยจะเป็นศิลปินที่เราเขาเรียกว่าอะไรเราเรียนหน้าศิลป์มาเราก็จะได้พื้นฐานหรือว่าหลักการร้องแบบ ครูบาอาจารย์ถ่ายทอด

0: มาใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ชินกับจังหวะยกตกตกหรือคำเยอะหรือคำน้อยอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ค่อยมีใช่ไหมคะแต่พอมาเป็นดนตรีในยุคใหม่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งอาจารย์เจนนี่เขาเรียนรู้อยู่ตลอดใช่ไหมคะอันนี้เราก็ต้องยอมเขานะคะที่เขาเรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่งแบบการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยเขาต้องไปเรียนรู้ว่าตอนเนี้ยเทรนเพลงมันเป็นยังไงดนตรีสากลยังไงจะเอาอีสานมาเป็นสากลหรือให้เด็กยุคใหม่เข้าถึงได้ยังไงใช่ค่ะก็ต้องยกความดีความชอบทุกสิ่งทุกอย่างให้อาจารย์จินนี่แล้วก็แม้กระทั่งนุชก็กระซิบแกไว้ตั้งแต่เพลงที่แล้วแล้วไงคะว่าอาจารย์หนูเหนื่อยมากเลยเข้าห้องอัด2ชั่วโมงเพราะว่าเราไม่ทันในแบบร้องแบบใหม
1: ่
0: ก็เลยบอกว่าเพลงต่อไปอาจารย์ร้องมาเลยอยากให้นุชร้องยังไงแล้วซึ่งอาจารย์จินนี่ไกด์มาอาจารย์จินนี่ไกด์มาแล้วเรารู้สึกว่าเราซ้อมตามในสิ่งที่เขาต้องการ
1: คร
0: ับแล้วพอวันเข้าห้อง
1: เข้าอัดจริง
0: ซ้อมออนเอ้ยอัดคุมห้องอัดออนไลน์ซึ่งนุชน่ะร้องที่สารคามก็จะมีอาจารย์บิ๊กคุมร้อง
1: ครับอาจารย์บิ๊ก
0: อาจารย์บิ๊กก็คุมร้องไปส่งไปให้อาจารย์จินนี่ที่กาฬสินธุ์แต่ว่าโชค
1: ข้ามจังหวัดนะ
0: ข้ามจังหวัดแต่โชคดีมากนุชเข้าห้องอัดประมาณไม่เกิน40นาทีแล้วส่งไปลุ้นมากเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ส่งกลับมาแค่ว่าแค่ฮุกแรกขอเสียใจกว่านี
1: ้
0: เศร้ากว่านี
1: ้
0: เราก็บอกโอเคเราก็แบบคือดนตรีมันก็ได้มันสามารถคือถ้าดนตรีมันถึงอะค่ะตัวเราก็มีฟิลใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นแบบว่าวันนั้นร้องออกมาแบบอย่างง่ายดายโดยที่แบบมาอย่างนี้เลยจนนุชได้โพสต์เลยว่าอุ๊ยขนาดไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมาร้องเพลงเนี้ยเพราะวันนั้นไปร้องคัฟเวอร์แต่ว่าอาจารย์จินนี่บอกว่าร้องเพลงใหม่มาเลยแล้วซึ่งแบบโน้ตกระดาษที่เราจดไว้ว่าเราจะเอื้อนเสียงสูงแต่ไม่ได้เอามา
1: โอ้ไอตัวแบบเนื้อเพลงที่เชื่อไว้ไม่ได้เอามา
0: ไม่ได้เอามาแต่ว่าโชคดีที่เราเก่ง
1: นี่ไม่เก่งจริงเก่งจริงไม่คุณก็เก่งจริงแล้วก็มีการซ้อม
0: โชคดีที่เราแบบซ้อมมาแล้วแล้วมันเหมือนพูดง่ายๆว่ามันเข้าหัวไปแล้วเข้าใจเข้าปากไปแล้วมันก็เลยค่อนข้างที่จะออกมาได้แบบได้ดีตามที่เราตั้งใจไว้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกมาอย่างที่ทุกคนได้เห็น
1: ฟิลมันได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แบบแต่ละคำเหมือนจะมีแบบบางท่อนที่แบบโอ้เหมือนสะอึกสะอื้นจริงๆร้องไห้จริงๆอัน
0: นั้นซิกเนเจอร์คุณโน้ต
1: โอ้ใช่ซิกเนเจอร์พี่โน้ตจริงๆมันจะมีที่แบบ
0: สะอึกสะอื้นหรืออะไรจริงๆที่ไหนได้หายใจไม่ทัน
1: นี่นี่โอ้นะเป็นศิลปินนี่นะแล้วการทำงานก็ใช้เวลาแบบว่าไม่ค่อยนานเท่าไหร
0: ่ไม่นานค่ะในห้องอัดโอเคมากๆค่ะก็ไม่เหนื่อยค่ะวันนั้นซึ่งก็ได้ปล่อยพลังมาค่อนข้างที่จะหมดแล้วยังร้องเพลงอื่นต่อได้อีกวันนั้นก็คือยังทำงานคัฟเวอร์เพลงอื่นๆไปด้วย
1: แล้วระหว่างการเข้าห้องอัดกับเพลงจบสารเนาะก่อนหน้านี้กับเพลงอกหักส่งทางอันไหนแบบยากกว่ากัน
0: อันแรกเลยค่ะจบสารเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่านุชร้องไกด์อีกแบบนึงไปฟังตามไกด์อีกแบบนึงแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์จินนี่ต้องการอ่ะจะเป็นอีกแบบนึงก็เลยค่อนข้างที่จะต้องมาจูนกันใหม
1: ่
0: ใช่ค่ะแต่ว่าพอมาเพลงนี้คือเราทราบแล้วว่าสิ่งอาจารย์จินนี่ต้องการคืออะไรมันก็เลยแบบค่อนข้างง่ายแม้กระทั่งแบบพอมิวสิกวิดีโอออกมามันเป็นความภูมิใจของค่ายเรามากเลยเพราะว่าที่ทุกคนเห็นนะคือมันเป็นโปรดักชันที่เป็นของค่ายเราเองถ่ายกันเองค่ะ
1: ทีมโปรดักชันแบบ
0: ของภูไทย
1: เรคคอร์ด
0: ใช่ค่ะคือทีมถ่ายไม่ว่าจะหลังบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่คือเป็นทีมงานของพวกเราทั้งหมดเลยใช่ค่ะไม่ได้จ้างใครเลยนะ
1: สุดยอดสุดยอดแต่ก่อนจะไปถึงพาร์ทการถ่ายทำมิวสิควิดีโอเราบอกว่าพี่นุชก็เล่าบรรยากาศการทำงานที่มาที่ไปของเพลงอยากฟังสดๆเลย
0: อยากฟังสด
1: ๆโอ้อยากฟังสดๆก่อน
0: ได้ค่ะ
1: สักนิดนึง
0: เอาเป็นท่อน
1: ส่งทาง
0: เอาเป็นท่อนสรพัญญะเลยนะคะ
1: ได้เลยนี่ท่อนนี้ก็อยาก
0: บางคนได้ยินแล้วยกมือไหว
1: แต่จริงๆนะเพราะมันเป็น
0: พร้อมมากที่เหมือนอยู่วัดค่ะอ่ะเริ่มเลยนะคะ

0: มาแบบว่า
1: พรีเซนต์มากเลยเพลงนี้ใช่ค่ะ
0: อาจารย์เจนี่แต่งเองด้วยนะมาถึงพาร์ท MV สักหน่อยเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยกันเรื่องราวการทำงานผ่านมาแล้วพาร์ท MV เพลงนี้ก็น่าสนใจมากพี่นุชได้เล่นเองด้วยนี
1: ่ก็มีบางซีนมีบางซีนที่ได้ไปจำแจมบ้างนะคือถ้าเป็นนางเอกเองมันจะดูแบบบ้าสมบทบาทไปหน่อย
0: แต่ผมแบบอยากจะมาถามพี่นุชกับด้วยตัวเองจริงๆว่าเอ๊ะตอนจบนี่นางเอกเขาสุดท้ายโดนของหรือเขาเสียสติไปเลยอะไรเงี้ย
1: คือเคยได้ยินคำว่าความรักทำให้คนตาบอดไหม
0: เคยได้ยินครับ
1: ใช่ค่ะคืออันนี้มันคล้ายๆกันคือหลายๆต้องบอกว่าที่เราเห็นเนี่ยคือมันเป็นประเพณีธรรมเนียมหรือว่าภูมิปัญญาชาวบ้านที่เมื่อก่อนเหมือนลูกดูแปลก
0: ๆ
1: คือแม่อาจจะไม่ได้รู้ว่าลูกเสียใจจริงๆแล้วมันแบบจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
0: แ
1: ต่ค
0: ุ
1: ณใช่ค่ะแต่แม่เขาอาจจะคิดว่าลูกโดนผีเข้าหรือเปล่าลูกโดนของหรือเปล่าก็เลยพาไปหาหมอธรร
0: ม
1: ที่แบบว่าให้ไปเป็นหมอเหยาหมออะไรหมอตามบ้านนะคะที่เหมือนใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบรรพบุรุษมารักษา
0: เรียกขวัญอะไรประมาณนี้ไหม
1: ถ้าหมอขวัญจะเป็นการเรียกขวัญก็คล้ายๆกันแต่จะคนละโอกาสใช่ค่ะถ้าอย่างหมอเหยาเนี่ยป่วยต้องไปรักษาหมอเหยาให้บรรพบุรุษมาช่วยดูแลน้องคนนี้นะตึ๊ด ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆอะไรประมาณนี้ค่ะคือนางเอกเราไปอย่างนั้นเพราะว่าแม่เขาเชื่อในแบบนั้นว่าจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสงสัยโดนของเนี่ยเลิกกับเขาไปแล้วเป็นอย่างเงี้ยแม่ก็เลยพามารักษาแต่พอสุดท้ายพาไปหาพระพาลดน้ำมนต์ให
0: ้
1: ก็ลุกขึ้นมาฟ้อนอีกเพราะอะไรคือเขาก็นึกว่าโดนผีเข้าหรอแต่ที่จริงอ่ะคือความรักคือความรักแบบมันทำให้มันเกินความควบคุมจริงๆบางทีข้าวไม่กินก็ไปคิดว่าผีนั่งทับปากไว้เขาต้องไปไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่จริงอ่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะในยุคก่
0: อ
1: นการรักษาแบบนี้ก็หายจริงๆบางทีบรรพบุรุษมาทักมาท้วงว่าใกล้บุญอย่าลืมทำบุญให้นะเขาก็จะมีมาเข้าฝันหรือมาตึ๊กมีเหมือนกันค่ะแต่อย่างทุกวันนี้ก็มีความทันสมัยมากขึ้นแต่ว่าอย่างหมู่บ้านที่เราถ่ายมิวสิกวิดีโอเขาก็ยังมีอยู
0: ่
1: ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบนี้
0: ประเพณีนี้
1: เขาก็ยังมีอยู่ใช่ค่ะ
0: นี่มีคนฟังคอมเมนต์บอกว่าปัดเป่าสิ่งไม่ดี
1: ใช่ก็ประมาณนั้นเขารู้สึกใช่ค่ะเป็นพิธีกรรมที่แบบว่าเขารู้สึกว่าเป็นความเชื่อแล้วก็ความสบายใจใช่ค่ะแต่ซึ่งMV เนี้ยมันอาจจะค้างอยู่แบบนี้เหมือน
0: ให้แบบน้องโอ๊ตคนดูคิดต่อว่าเอ๊ะจะยังไงนะ
1: รอต่อเพลงต่อไป
0: อ้าวเหรอ
1: โปรเจกต์มาต่อแล้วใช่ค่ะโปรเจกต์มาต่อซึ่งตอนแรกเราไม่คิดว่าจะมาแรงขนาดนี้อันนี้ยอมรับเลยว่าคืออย่างที่เห็นนักแสดงเนี่ยคือไม่มีใครเป็นนักแสดงจริงๆนะคะเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเลยมีแค่คุณแม่นางเอกที่เป็นเคยเป็นหมอลำมาก่อน
0: ครับ
1: คุณแม่นางเอกที่แบบเล่นดาแบบ
0: โอ้นี่
1: เครื่องด่าทำงานมาก
0: เอาเงินมาสู่ขอ
1: ใช่ค
0: ุ
1: ณแม่โดนด่าเยอะมากแต่ตัวจริงคุณแม่น่ารักมากๆแล้วซึ่งโปรเจกต์หน้าจะเป็นนุชร้องเพลงคู่กับคุณแม
0: ่เหรอครับ
1: ใช่ค่ะเพื่อที่จะมาสรุปจบว่าเรื่องราวเนี้ยมันเป็นยังไง
0: ต่อ
1: บางทีมันอาจจะหักมุมกว่านี้ก็ได
0: ้นี่เนี่ยคุณเกิด
1: โง่
0: น่าติ ดตาม
1: ติดตาม
0: น่าติดตามน่าติดตามจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็เข้าไปชมมิวสิกวิดีโอพี่นุชได้เพราะว่าตอนนี้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยเรื่องราวนี้ก็แบบว่าน่าสนใจมาก
1: สงสารนะสงสาร
0: แบบให้พี่นุชเล่าคร่าวๆแบบพอสังเกตสักหน่อยเรื่องราวใน MV เพลงนี
1: ้ใน MV ก็จะ
0: สมทางเนี่ย
1: ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับมีหนุ่มสาวคู่รักกันแต่สุดท้ายคุณแม่แบบว่าถ้ารักกันจริงเนี่ยต้องเอาเงินมาแต่งนะแล้วทีเนี้ยเหมือนมันไม่ใช่แค่อยากได้ค่าสินสอดเนาะในคนยุคสมัยก่อนคือถ้าจะมาจับมือถือแขนหรือกอดกันเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ผูกข้อต่อแขนเนี่ยชาวบ้านเขานินทาผิดผีผิดอะไรเนี่ยมันมีใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าเหมือนให้มาแต่งแต่สุดท้ายเรียกค่าสินสอดไป 500,000 พระเอกอ่ะมาด้วย 5,000 คุณแม่ก็เลยไล่ตะเพิดไปแบบให้เลิกกันอย่ามายุ่งกันสุดท้ายเขาก็ต้องเลิกลากันไปนางเอกก็เสียใจแล้วสุดท้ายก็พระเอกโทรมาขอมีคนใหม
0: ่ขอมีคนใหม
1: ่คนนี้ก็สติหลุดไปเลยนางเอกก็เลยเป็นแบบนั้นไปเลยก็เลยทำให้รู้สึกว่าอกหักสองครั้งทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากฉันจะทำหน้าที่อกหักเพื่อส่งทางให้เธอไปรักกับเขา
0: อินเลยอ่ะยิ่งศิลปินพูดเล่าเองกับปากยิ่งอินไปใหญ่เลยมันแบบช้ำมากเลยอ่ะ
1: มันน่าสงสารจริงๆ
0: ซึ่งก็เนี้ยช้ำมากจริงๆอกหักส่งทางเนาะอยากให้ชม MV
1: สุดค่ะ
0: พี่นุชอ่ะนอกจากเรื่องราวที่สุดจริงๆอยากให้เข้าไปชมติดตาม

0: ามกันนะฮะแล้วก็การสอดแทรกและการขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมเอ่ยของทางภาคอีสานโดยเฉพาะการแต่งกายอ่ะอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องพูดถึงเพราะว่าพี่นุชเป็นศิลปินฝั่งทางอีสานอีกหนึ่งท่านจริงๆที่ได้หยิบยกผ้าทางอีสานภูไทยเอ่ยหรือผ้าอื่นๆในมิวสิกวิดีโอที่ผ่านๆมาการแต่งกายหรือว่าการฟ้อนรำมาแบบในสายเลือดผลงานตลอด
1: ใช่ค่ะก็แบบแซมมาเรื่อยๆแต่เพลงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเพลงที่มาเต็มกันหมดเลยก็ถ้าอย่างเป็นชุดของนุชนะคะคือนุชเนี่ยเรียนนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดนุชก็จะหยิบภาพของผ้าไทยของภูไทยสามเผ่าที่เห็นชุดของนุชเนี่ยก็จะเป็นสีดำเหลืองก็คือเป็นภูไทยคำม่วนอำเภอคำม่วงใช่ค่ะก็จะเป็นสีนี้ภูไทยกาฬสินธุ์แต่ว่าถ้าภูไทยทั่วไปโดยที่คนสัมผัสได้ก็จะเป็นแดงดำอย่างชุดของนางรำ
0: นางรำใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็นผ้าแพรวาผ้าขิดผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นของเรนูอย่างจะมีเพลงพี่มนแคนเพลงปลาคอใหญ่อะไรเงี้ยก็จะใส่เป็นสีน้ำเงินขาวแดงอันนั้นก็จะเป็นภูไทยเรนูนครเบิ่งนครพนมของพี่ต่ายอะไรเงี้ยก็จะเป็นสีนั้นใช่ค่ะวันนี้นุก็ตั้งใจที่จะพรีเซนต์ว่าเราอยู่ภูไทยเรคคอร์ดบ้านภูไทยเรคคอร์ดคือจังหวัดกาฬสินธุ์นุชก็เลยนำมาทั้งชุดของตัวเองเนี่ยที่เป็นดำเหลืองเนี่ยก็คือภูไทยคำม่วนนะแล้วก็อย่างชุดนางรำก็จะเป็นดำแดงก็คือภูไทยกาฬสินธุ์ที่ทุกคนให้ความ
0: ให้ความสนใจ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนจะรู้เลยว่าถ้าแดงดำคือเป็นภูไทย
0: ใช่ค่ะชัดๆเลย
1: น้องๆ นางรำเราได้มาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดซึ่งเป็นรุ่นน้องของวิไลเพื่อที่แบบว่าคือเราอยากให้มันไม่ใช่แค่การฟ้อนการฟ้อนมันต้องเป็นการฟ้อนที่ตีบทตีบทแล้วมันจะอินไปแบบว่าโอเดพี่ชายเอ๋ยฮักเกยๆกายกอดคีงอย่างเงี้ยมีท่าแบบมีท่าทุกอย่างซึ่งอุ๊ยอันนี้บอกที่นี่เป็นที่แรกเลย
0: ยังไงครับพี
1: ่คือเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะนุชจะมีกิจกรรมชาเลนจ์เพื่อรับรางวัล นะคะในการฟ้อนในท่อนสรพัญญาของนุชใช่ค่ะ
0: นี่ช
1: าเลนจ์เดี๋ยวเร็วๆนี้ได้ร่วมกิจกรรมกันแน่นอนยังไงก็อยากฝากแบบว่าให้ส่งกันมาเยอะๆน้องๆ นักเรียนหรือว่าตั้งแต่2คนเป็นต้นไปเพิ่มขึ้นมาได้เลยหรือจะมาเต็มแบบเราเลยก็ได้
0: มาเต็มเป็นเซตเลยก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เล่นชาเลนจ์แล้ว
1: ตอนนี้ก็ยังมีเด็กๆน้องๆเริ่มทำแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอมีคนทำแล้วอยากให้รางวัลจังเลย
0: นี่ก็เลยแบบจัดชาเลนจ์มาสักแคมเปญเลยจะแบบแจกของรางวัลให้เขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: น้องใครที่แบบชื่นชอบการรำหรือว่ารำเป็นชีวิตจิตใจก็มาร่วมชาเลนจ
1: ์
0: กับเพลงอกหักส่งทางของมิวส์ได้ติดตามได้ทางช่องไหนเกินๆไว้
1: ก่อนก็ถ้าสำหรับในกิจกรรมชาเลนจ์นะคะในทุกช่องทางของภูไทยเรคคอร์ดแล้วก็นุชวิลาวันเลยนะคะว่าจะให้ส่งเข้ามาอาจจะส่งมาที่บ้านเขียวตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำกิจกรรมมาใครยอดไลค์ยอดแชร์เยอะกว่าแจกเลย
0: โอ้โหสุดมากสุดมากจริงๆ นะก็พูดคุยกันโอ้แป๊บๆนี่เอ้าสองชั่วโมง
1: สองชั่วโมงนะคุยเบอร์เก่งมาก
0: คุยเบอร์จริงๆเพราะมีอีกหลายเรื่องราวที่แบบว่าอยากเจาะลึกมากเลยพี่นุชนะแต่ที่สำคัญมาแบบว่าช่วงได้ท้ายแบบนี้ก็อยากจะให้พี่นุชและกันฝากผลงานคุยเบอร์ไปแล้วจ
1: ังหวะคุยเบอร์นี่เดี๋ยวลูกค้าของว่าเดี๋ยวยังเหลืออีกหลายสินค้าโอเคค่ะก็สำหรับนุวิลาวันนะคะผู้ไทยเรคคอร์ดค่ะอยากฝากพ่อพี่น้องค่ะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอยากฝากเป็นกำลังใจให้นุวิลาวันบ่ว่าสิเป็นการขอเพลงเขามาจากทุกๆช่วงของพี่ๆดีเจนะคะเพราะว่าอยากขอเข้ามาอยู่ในชาร์ตมหานครฮิตนะคะจบซะเนาะก็ขอได้อีกแล้วก็เพลงนี้ก็ฝากส่งกำลังใจให้เข้าชาร์ตกับผลงานเพลงอื่นๆนะคะขอยืนหนึ่งไปนานๆนะคะจังไรกะคันอยากรับชมมิวสิกวิดีโอนะคะติดตามได้ที่YouTube ภูไทยเรคคอร์ดนะคะแล้วก็อยากติดต่องานแสดงนะคะก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของนุชวิลาวันและภูไทยเรคคอร์ดค่ะ
0: นะใครที่แบบว่าอกหักอยู่ช้ำอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนลองฟังอกหักส่งทางบางทีเราก็ต้องส่งให้เขาไปเดินทางแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีใจก็แบบไม่อยากให้เธอไปหรอก
1: แต่ว่าสุดท้ายมันทำอะไรไม่ได้อะเพราะว่าเราก็เลิกกับแม่ไม่ได้ไงเราเลิกกับแม่ไม่ได
0: ้สถานการณ์นี่
1: เรารักแม่ไงเราลูกกันตันอยู
0: ่อย่างที่พี่นุชได้บอกไปขอมาได้อกหักส่งทางซึ่งสัปดาห์นี้อกหักส่งทางของพี่นุชก็อยู่ในระบบจ่อคีวิตทุกช่วงในจัดรายการเขาจะสลับสับเปลี่ยนเปิดกันนะครับผมก่อนที่จะให้พี่นุชลารายการไปสถานการณ์ตอนนี้นิดนึงอันนี้วกกลับมาเรื่องราวสถานการณ์ปัจจุบันน้ำท่วมหลายพื้นที่อยากให้

0: พี่นุชส่งกำลังใจหน่อย
1: ค่ะก็สำหรับนุวิลาวันเองนะคะที่จริงก็เหมือนกับเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกัน
0: วันนี้ก็แบบฝ่ามัน
1: เ
0: ยอะเลยเรื่องราว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่ก่อนหน้านี้ก็จริงก็จะมีคิวอีกหลายๆที่ที่จะต้องไปนะคะแต่ว่าก็ด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็อาจจะทำให้ต้องเลื่อนไปหรือว่ายกเลิกไปนะคะยังไงก็ตัวนุชเองก็อยากส่งกำลังใจนะคะให้พี่น้องคนไทยเราไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพและปริมณฑลที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงก็นอกจากพี่น้องแฟนเพลงก็ยังมีพี่น้องทีมงานหรือพี่น้องที่เรารู้จักกันนะคะที่เขาประสบภัยอยู่นุก็อยากให้กำลังใจอยากให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้แล้วก็อยากเป็นกำลังใจจริงๆคือแบบเราทำอะไรไม่ได้มากไปมากกว่าการให้กำลังใจแต่ว่านุอยากภาวนาเอาเป็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกสากลโลกให้ช่วยประเทศไทยเราให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอให้หลังจากที่ผ่านพ้นไปเนี่ยพวกเรากลับมาฟื้นตัวแล้วก็มีความสุขกันได้อีกครั้งหนึ่งเร็วๆนะคะจังไหนกะฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะคะ
0: สุดยอดมากจริงๆนะยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่นุชวิลาวันจริงๆพี่นุชเอ้ย
1: ขอบคุณค่ะ
0: เพราะว่าสถานการณ์มันค่อนข้างจะกระทบเป็นวงกว้างเนาะถึงแม้ว่าบางพื้นที่อาจจะไม่ได้ท่วมแต่ก็ได้รับผลกระทบเล็กน้อยแหละจริงๆนะการเดินทุ่งเดินทางหรือการทำงาน
1: แค่จิตใจก็แบบกินนะสุดๆไปละ
0: บางคนก็เครียดหนักยังไงก็ผ่อนคลายแล้วกันนะจ๊ะยังไงก็ขอกันเข้ามาได้นะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่พี่นุชมาด้วยตนเองถึงห้องส่งเลยวันนี้ นะอกหักส่งทางนุชวิลาวันวันนี้ขอบคุณพี่นุชด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: 16:46คุยเพลินนิดนึงนะฮะแต่ช่วงนี้ เดี๋ยวเราเข้าสู่สายชิลฮิวใจกันเลยครับ
2: สายชิลฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับก็ต้องขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเรามาฟังเพลงเต็มๆของพี่นุชวิลาวันกันครับอกหักส่งทาง

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A
1: อยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสพร้อมเคียงข้างให้คุณมีบ้านแบบสบายใจไร้กังวลกับสินเชื่อทอส73ปีบียอนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีดอกเบี้ยและเงินงวดตามพิเศษ72งวดเซฟเต็มที่ทั้งค่าประเมินอัตราพิเศษและ

0: มีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากรอบๆที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: Lamazon Cream มีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อรา Lamazon Cream เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครแต่มาช่วงนี้ครับคุณฟังเรื่องกินคนไทยไม่เป็นรองใครจริงๆครับของอร่อยเนี่ยมีให้เลือกทุกมื้อทั้งปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือบุฟเฟ่จะแบบจัดเต็มนะฮะแต่ถ้าใครครับกินอร่อยแล้วรู้สึกว่าแหมบางทีเกิดอาการบ้างนะอาการไม่สบายท้องขึ้นมาความสุขในการกินมันก็หายไปทันทีจริงนะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรืออาการท้องเสียเนี่ยนะครับให้กระต่ายบินโททรัลครับช่วยดูแลบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกครับด้วยตัวยาบิสมัสซับซิลิเซเลสอร่อยได้เต็มที่แต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องอย่าลืมครับกระต่ายบินโททรัลผู้ช่วยเรื่องท้องที่คุณพบติดตัวไว้ได
2: ้มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เวลาอาจจะไม่พอในการเปิดเพลงมหานครไลฟ์นะครับขออภัยด้วยแต่ขอบพระคุณผู้สนับสนุนสำหรับมหานครไลฟ์ครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
4: ์สนับสนุนโดย
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับดูเวลาแล้วอาจจะเปิดไม่จบเพลงนะแต่สักนิดสักหน่อยก็ยังดีครับพอกระชุ่มกระชวยสาวรำวงจากพี่อ้อยกระท้อนครับจากวงกระท้อนเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าพาเรทเพลงฮิตหลังไมค์นี่ตอนนี้มารอสายหลายท่านแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าแวะมาทักทายกันทุกช่องทางจ้า

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสารรัฐธรรมนูญชี้คดีบาร์โค้ดและ QR โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดและ QR โค้ดในบัตรเลือกตั้งส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ทำให้การใช้สิทธิของประชาชนไม่เป็นความลับวัตถุประสงค์ก็เพื่อความสุจริตและป้องกันการปลอมแปลงโฆษกรัฐบาลชี้แจงหลังประชาชนตั้งคำถามถอดบทเรียนหาดใหญ่แต่กทม.วิกฤตซ้ำบอกน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติฝนตกเกินกายภาพการระบายน้ำต่างจากปี54นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนตั้งคำถามว่ามีคณะกรรมการถอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่แล้วแต่กลับเกิดเหตุการณ์ซ้ำในพื้นที่กรุงเทพว่าเรื่องน้ำท่วมเป็นภัยพิบัติต้องยอมรับว่าเป็นภัยธรรมชาติซึ่งภัยธรรมชาติในลักษณะนี้เป็นเพราะฝนตกในพื้นที่ไม่ใช่เป็นเพราะระบบการระบายน้ำเช่นเดียวกับปี2554ที่มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มองว่าน้ำที่ท่วมเกินศักยภาพการระบายฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพเกิน300มิลลิเมตรแต่ระบบการระบายน้ำของพื้นที่กรุงเทพสามารถระบายน้ำได้เพียง50ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งระบบของชลประทานในพื้นที่กรุงเทพพอทราบว่ามีพยากรณ์ฝนสำนักระบายน้ำรวมไปถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็พร่องน้ำเตรียมไว้แล้วแต่ระดับน้ำที่ระบายน้อยกว่าปริมาณฝนจริงจึงเป็นบทเรียนว่าการดำเนินการต่อไปจะต้องมีการขยายระบบอย่างที่นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าจะต้องมีการทำระบบท่อที่เป็นทางส่งน้ำให้มากขึ้นและนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญว่าพื้นที่โดยรอบกรุงเทพควรมีระบบตัดน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทป่าสักมาลงอ่าวไทยไม่ให้มากองอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีหรือนนทบุรีซึ่งแผนระยะยาวได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรองผู้ว่าทวิดาแจงโซเชียลปมไม่ลงพื้นที่น้ำท่วมเหตุปักหลักศูนย์บัญชาการควบคุมภาพรวม50เขตรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ตั้งคำถามถึงการไม่ปรากฏตัวในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องประจำการอยู่เบื้องหลังณศูนย์บัญชาการส่วนกลางเนื่องจากขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีความกว้างขวางครอบคลุมทั้ง50เขตและมีน้ำท่วมขังสะสมเป็นวงกว้างซึ่งแตกต่างจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในอดีตเช่นกรณีตึกถล่มที่แม้จะมีความซับซ้อนแต่ความเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะจุดจึงสามารถลงไปเชื่อมโยงระบบที่หน้างานได้การปักหลักที่ศูนย์สั่งการส่วนกลางถือเป็นความจำเป็นในการประเมินภาพรวมหากไม่ประจำจุดนี้จะไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ทั้งหมดได้โดยเฉพาะข้อต่อสำคัญอย่างการบริหารจัดการลำเลียงเสบียงการจัดการสิ่งของบริจาคและการกระจายทรัพยากรความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตต่างๆอย่างไรก็ตามน้อมรับข้อบกพร่องเรื่องของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์บัญชาการส่วนกลางกับศูนย์หน้างานของสำนักงานเขตในช่วงแรกซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันเร่งแก้ไขปัญหาและจัดระบบการบริหารจัดการงานหลังบ้านให้เข้าที่เข้าทางก่อนและเมื่อระบบทั้งหมดมีความลงตัวแล้วจะลงพื้นที่หน้างานอย่างแน่นอน
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
6: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance

เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จาก

0: ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทองไอไม่กวนใจ

0: ็นซ้ำๆทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
8: 5ปี

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับผมกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะมาผ่อนคลายด้วยเสียงเพลงในช่วงพาเรทเพลงฮิตกันสักหน่อยแต่ที่สำคัญหนึ่งสายหน้าใหม่วันนี้ที่จะมาร่วมพูดคุยเขาต้องแวะมาเป็นกำลังใจอย่างแน่นอนแล้วก็เราต้องส่งกำลังใจให้เขาด้วยเพราะเขาอยู่พื้นที่ที่น้ำก็ยังคงหนักหน่วงนะครับก็เป็นพื้นที่ต้นๆในกรุงเทพที่ได้รับผลกระทบเยอะเลยทีเดียวอ่ะพี่เน่งสวัสดีครับพี่เน่ง
4: จ้าสวัสดีจ้าน้องโอ๊ต
3: โอ้บึงกลุ่มแล้วฝั่งที่พักอาศัยพี่เน่งเป็นยังไงบ้างตอนนี
4: ้อ๋อของพี่มันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะตั้งแต่วันสองวันแรกมันแค่ครึ่งเขาเองค่ะ
3: ครึ่งเขาเหรอพี่นั่นไม่เท่าไหร่นะแต่แสดงว่า
4: ไม่เท่าไหร่แต่ทางบางกะปิจะเยอะตั้งขึ้นเอวมั่งลาดพร้าวก็ประมาณหน้าอกมั่งแล้วก็คอนก็ไอ้จากคงจานอีกหนักเลย
3: แฟดของจันนี่หนักแล้วก็อีกที่นึงก็จะเป็นการเคหะร่มเก้าอุ่นหนักเลยฝั่งแถวๆร่มเก้าลาดกระบังนี้ก็หลายพื้นที่จริงๆเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะจ้ะเองคิดว่าตรงนี้ของพี่โชคดีแล้วรถตึกพี่นี่ทางเข้าตึกมานี่น้ำแค่นิดหน่อยเองค
3: ่
4: ะประมาณเลยตาตุ่มขึ้นมาหน่อยจะเอง
3: แล้วผมสอบถามนิดนึงแล้วปริมาณน้ำมันมีลดหรือว่ามีเพิ่มไหมพี่ช่วงวันนี้
4: ก็คือตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอ่ะรถก็มาแค่นิดหน่อยยังเหมือนเดิมเพราะฝนเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดจ้ะค่ะ
3: ครับใช่ๆนะเพราะว่าตรงนั้นมันก็มีพวกคลองแล้วก็มีใช่ไหมแล้วก็ต้องรอระบายกันไปเรื่อยๆเนาะนี่ดูท่าทีติดตามข่าวสารกันไปอ่ะวันนี้พี่เน่งก็เป็นตัวแทนแล้วกันมาพูดคุยโอกาสหน้าใหม่ในช่วงพาเรทเพลงฮิตฝากเพลงอะไรมาจัดพาเรทพี่

0: ก็เพลงของบ่าวีหัวใจนักสู้อยากจะให้ทุกคนน่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะให้เหตุการณ์น้ำท่วมผ่านไปพ้นไปได้ด้วยดีแล้วแต่อีกเรื่องระวังนะระวังสัตว์เลื้อยคลานมากับน้ำน่ากลัวมากและอย่างน้ำตอนนี้อย่าเดินลุยเยอะนะคะเพราะว่ากลัวจะเป็นโรคฉี่หนูอะค่ะม
1: ัน
0: จะ
1: ค่ะใช่
0: ขนาดแฟนพี่ทำงานเขตนี่ทางเขตก็ยังไม่รถขยะออกได้ 2-3 วันแล้วไม่ได้ออกมาเลยค่ะ
1: อ๋อตอนนี้ก็คือการรถขยะก็ยังแบบว่าให้หยุดพักไปก่อนใช่ไหมพี
0: ่การเห็นบอกจะหยุดถึงวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งหรือไงไม่แน่เนี่ยค่ะเพราะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
1: อ๋อโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นพี่เอ็งรบกวนฝากข้อมูลมาอัปเดตเพิ่มเติมไว้หลังไมค์บ้างนะพี่นะ
0: ค่ะได้จ้ะ
1: แบบว่าเป็นช่วยแชร์ข้อมูลให้พี่น้องในพื้นที่เนาะแล้วก็พื้นที่อื่นๆจะได้ทราบกันนะบางคนก็อาจจะว่ามีข้อสงสัยต่างๆนานานะครับพี่เอ็งโอเคมาส่งกำลังใจสักนิดนึงอยากพูดอะไรผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้พี
0: ่ก็ขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไปค่ะเพราะอย่างไรน้ำก็ค่อยๆลดแล้วค่ะเหตุการณ์ก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะ
1: อ
0: ย่าเครียดอย่าคิดมากอย่าไปคิดอะไรนะคะก็คือว่าเราก็เข้าใจความรู้สึกเขาเมื่อก่อนตอนที่พี่อยู่ปี54อยู่สมุทรการน้ำไม่ท่วมเลยค่ะคือเขาต่อกำแพงขึ้นมากั้นแล้วคิดว่าจะท่วมเพราะตอนนี้ฝนตกนิดหน่อยเนี่ยก็ท่วมครึ่งเขาแล้วไปมาพอปี54น้ำท่วมบ้านพี่สมุทรการน้ำไม่มีเลยค่ะ
1: แหมเป็นความโชคดีเหมือนกันนะพี่หนึ่งโอ้เป็นความโชคดีที่มันอาจจะแบบไม่ได้เจอหนักเนาะตอนนั้นนะยังไงก็มันก็ต้องคลี่คลายแต่ความเสียหายเราก็ค่อยว่ากันอนาคตนะชีวิตมันต้องเดินต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: บางอาชีพ
0: ต้องสู้ค่ะก็ถึงขอเพียงของบ่าววีมาหัวใจนักสู้ให้กำลังใจทุกๆคนล่ะค่ะ
1: โอ้โหนี่ขอบพระคุณพี่หนึ่งจริงๆมาเป็นตัวแทนนะที่ได้มาเลือกออกอากาศหน้าใหม่กันในพาเรทเพลงฮิตเดี๋ยวก่อนวางสายรบกวนขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยครับพี่หนึ่งเชิญเลย
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาคันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณพี่เน่งด้วยนะยังไงก็ฝ่าฟันวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันนะพี่นะมันเดี๋ยวก็คลี่คลายเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะดีขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะ
1: จริงจริงจริงวันนี้ขอบคุณครับพี่เน่งสวัสดีครับ
0: ดีจ้า
1: ค่ะนะครับหนึ่งสายหน้าใหม่คุณผู้ฟังในพื้นที่บึงกลุ่มนะฮะส่วนทางฝั่งน้องจอครับผมทักทายเพิ่มเติมสักหน่อยตัวแทนฝั่งน้องจอนี่ส่งเชฟพงนะครับซอย59มาประกวดบอกว่าซอย59เรียบวารีทั้งขาเข้าขาออกไปซื้อของได้ปกติครับตอนนี้น้องทิพย์สุดาทักทายด้วยนะจ๊ะคุณวันนีทาง Facebook ไลฟ์สดคุณพี่สมศักดิ์บอกว่าขอเป็นสมาชิกใหม่1คนครับยินดีต้อนรับเลยนะพี่ปูปูสาวรัฐพร้าว101อัปเดตนิดนึงพื้นที่ตรงนั้นหนักอยู่เลยนะหนักอยู่เลยจริงๆพี่อาร์ตลำลูกกาฝั่งไหนเอ่ยพี่ส่งข้อมูลนิดนึงแล้วก็จะได้แบบว่าแชร์ข้อมูลกันนะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดก็ดีหรือคุณผู้ฟังอยากจะแวะมาทักทาย SMS ก็ได้4689400ทาง SMS นี่ก็มีเชฟพงเจนีบอกว่าซอยบ้านผมนี่ไม่ท่วมครับฝากเพลงมนรักตจบเข้ามาและฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยลุง935เสียเปียกกุ๊กกี้ข้าวมันไก่ลุงหนวดมินบุรีนะครับรวมไปถึงทุกเสียงทุกสายที่รับฟังกันอยู่เนาะส่วนพี่ปาริตาครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้สองสาวพี่ต้อยพี่มะลิซึ่งเป็นผู้ประสบภัยค่ะวันนี้มาทำงานไม่ได้ก็เลยขอส่งกำลังใจให้ทั้งสองสาวที่อยู่ในแก๊งสามสาวจิวเวลรี่นะแล้วก็รวมไปถึงเป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่ด้วยเช่นกันนอกจากกรุงเทพมหานครก็ยังมีจังหวัดอื่นๆนะฮะระยองนี่ก็หนักแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงสดๆร้อนๆตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะที่กลุ่มมรสุมที่มันก็พัดไปขึ้นไปฝั่งทางกาญจนบุรีขึ้นไปสุพรรณนี่นะครับก็แวะมาอัปเดตข่าวสารกันได้หลังไมค์ครับผมคุณแม่กับกอบกุลลาดพร้าว101นะสวัสดีด้วยขอให้คุณแม่ปลอดภัยนะแม่นะพี่นันเพชรบูรณ์ครับพี่สุดยอดจักเลยพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีป้ายาสมุทรปราการรวมไปถึงพี่นกจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยโอ้หลังไมค์นี่หลายท่านเลยขอเพลงมาแนวๆเกี่ยวกับการให้กำลังใจนะครับดังนั้นแล้วเรามาเริ่มต้นด้วยพาเรทเพลงฮิตกันเลยนะวันนี้อาจจะคุยนานนิดนึงพี่หนูพินก็ฝากเพลงฝนต้องสาบมาพี่ลำพึงทักทายด้วยจ้าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันอนันต์แต่ช่วงนี้4เพลงก่อนกำลังใจครับ

0: 4เพลงต่อเนื่องครับฟังเพลินๆนะผ่อนคลายอารมณ์เหมือนสักหน่อยก็เป็นเรื่องราวการส่งกำลังใจก็ต้องขอบพระคุณพี่หนึ่งมึงกลุ่มด้วยนะครับที่โทรมาร่วมพูดคุยโอกาสกันในช่วงพาเรทเพลงฮิตชั่วโมงนี้นะครับ17:33 เพลงที่เพิ่งจบไปมีอะไรบ้างต้องตั้งต้นขบวนพาเรทมาด้วยขอกำลังใจหนูเล็กกากะฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะครับที่สำคัญยังอยู่ในชาร์ตของเราด้วยนะ51สัปดาห์คุณผู้ฟังขอกำลังใจนี่ใกล้จะครบปีแล้วนะอีกสัปดาห์เดียวครบปีเลยเพลงนี้และต่อด้วยซิงเกิลที่2ครับหัวใจนักสู้บาวีกำลังใจที่เธอไม่รู้เสถียรทำมือและปิดท้ายด้วยคลื่นเงินจากแพรชนาครับ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: คุณยายพอเพียงบอกว่าคนคือฉันน้ำท่วมคือสิว่ายน้ำไปขึ้นเวรเพราะคนไข้รออยู่นะนี่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เนาะด้วยจรรยาบรรณแล้วก็ความรับผิดชอบใช่ไหมของแต่ละหน้าที่ของสายอาชีพสู้ๆด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้นอกเหนือจากผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้หลายพื้นที่แล้วนะหรือว่าบางพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งพาร์ทอีกหนึ่งฝั่งที่เราไม่ควรลืมเลยก็คือพี่ๆกู้ภัยหน่วยงานทุกหน่วยงานจริงๆที่เขาก็พยายามแบบว่าเร่งมือนะฮะลงแรงแบบบางคนก็อดหลับอดนอนนะครับก็ต้องส่งกำลังใจให้เขาด้วยให้มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อยากจะให้สถานการณ์ตอนนี้มันคลี่คลายโดยเร็ววันจริงๆนะมีเพิ่มเติมครับคุณนิรำไหมจากเหนือนี่บอกว่ากำลังทำกับข้าวอยู่ค่ะได้ฟังเพลงคลื่นน้องแพรชนะไปแฮปปี้เลยนะคุณสุกรีมฝากเพลงบาปบุญของพี่หนูมิเตอร์นะฮะกับพี่เล็กเซเรนเข้ามาส่วนสาวภรรยาบอกว่าฝั่งชลบุรีก็มีท่วมบางพื้นที่ค่ะนะครับมีคุณทศพลด้วยนะหนุ่มรังสิตนี่ลงเอยปิดท้ายนี่นะครับแล้วก็มีคุณยายพอเพียงก็บอกว่าขอเพลงม่วนๆสนุกๆเด้อเมื่อนี้ได้เลยนะจ๊ะก็อยู่ที่คุณฟังนะจะแนะนำขอเพลงอะไรเข้ามามีน้องแชมป์ด้วยบอกว่ายังอยู่นะครับพี่น้องแชมป์บ้านฝั่งนั้น เจอสถานการณ์ไหมเป็นผู้ประสบภัยไหมนะส่งคอมเมนต์มาหน่อยนะน้องแชมป์นะคุณบวนทักทายครับคุณจิรพรบอกว่าเย่ดีเจ

โอ๊ตเก่งจังน้ำไม่ท่วมบ้านใช่ไหมไม่ได้ท่วมครับพื้นที่การเดินทางของผมก็ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวแต่เมื่อวันเสาร์ก็อาจจะแบบว่ากังวลนะแต่ก็มีท่วมบริเวณหน้าอสมทแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายเดินทางได้นะลุยน้ำได้อยู่นะครับมีพี่หนูพินสาวนครศรีธรรมราชพี่ขาวครับผมทักทายด้วยนะจ๊ะพี่ขาวดอนเมืองพื้นที่ตรงไหนของดอนเมืองอัปเดตนิดหนึ่งนะพี่นะเพราะว่าแถวแถวโซนตูปะเตมีนี่ก็ค่อนข้างแบบว่าเฝ้าระวังกันอยู่บางคนก็บอกโอ้น้ำนี่กำลังจะเข้าหมู่บ้านแล้วด้วยนะเส้นนั้นบนพื้นถนนน่ะนะฮะอ่ะแล้วก็น้องแวนนครปฐมฝั่งนครปฐมก็มีน้องทิพย์สุดาอีกคนหนึ่งที่อัปเดตมาเมื่อสักครู่เฝ้าระวังเรื่องราวของแม่น้ำท่าจีนใช่ไหมฝั่งนั้นเนาะคุณพีระเดชสวัสดีด้วยบอกว่าช่วยด้วยหมู่บ้านเพชรเศรษฐีสองสุวินทวงสุอินทวงใช่ไหมน้ำท่วมหมดแล้วน้องโอ๊ตนะไม่รู้ว่าเจอผลกระทบยังไงบ้างนะเป็นกำลังใจให้สังการรายการคุณฟังแต่ช่วงนี้มาผ่อนคลายด้วยเพลงที่ถูกแนะนำเข้ามาสักหน่อยอ่ะใครที่กำลังเบื่อเบื่ออยู่สถานการณ์แบบนี้แวะมาฝากเพลงกันได้นะจ๊ะอยู่กับโอ๊ตคณิตไปจนถึง1 ทุ่ม

0: ก็อ่านคอมเมนต์เพลินๆกันเลยทีเดียวนะฮะคุณปัทมาแถวหาดไทยราช25มินบุรีก็บอกว่านี่บ้านพี่ไม่ท่วมค่ะแต่ติดเกาะรอบนอกนี่ก็ท่วมกันครึ่งน่องเลยทีเดียวนะก็ต้องเดินออกไปซื้อของที่ถนนใหญ่กันเลยอ่ะช่วงนี้ก็ต้องฝ่าฟันใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาบอกว่ากำลังกินต้มยำปลาทูมีมายั่วเลยนะน้องแชมป์บอกว่าบ้านผมไม่รอดครับแต่ตอนนี้แห้งหมดแล้วขอบพระคุณมากเลยพี่ขาวดอนเมืองก็ไม่ท่วมเช่นกันท่วมแค่พื้นถนนเนาะพื้นถนนนะพี่นิ่มฉะเชิงเซาก็บอกว่าตอนนี้ก็กำลังแบบว่าติดตามอยู่แต่ฝนก็ยังมาแบบว่าเรื่อยๆต่อเนื่องกันอยู่นะคุณนิรมัยส่งข้อความบอกว่าส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านด้วยนะคะผ่านไลฟ์สดนี้ขอบพระคุณด้วยเช่นกันนะมีใครอีกเอ่ยส่วนพี่เชฟพงก็บอกว่าตอนนี้ก็ซื้อของครับหลายร้านนะที่แบบว่าต้องต่อคิวซื้อของกันอยู่นะครับก็วางแผนเผื่อเวลากันสักหน่อยแต่ที่สำคัญก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะจ๊ะจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ขอบคุณพี่ๆที่แวะมาคอมเมนต์กันด้วยนะแชร์ข้อมูลกันเนาะจะได้แบบว่าไม่เบื่อคลายเหงากันสักหน่อยสถานการณ์มันทำให้เราบางทีเครียดใช่ไหมมีความกังวลใจนะครับจอคิวิทครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองฟังเพลงกันต่อคุณฟังเพลงนี้ชั่วโมงนี้เพลงใหม่ที่จะแนะนำครับกันจากเวียงนฤมลฟีเจอริ่งไว้กับเน็กนฤพลนะฮะMV นี่ต้องออกมาจวดอย่างแน่นอนนะชื่อเพลงว่าเต้ยโศกให้โลกฟ้อนครับเพลงนี้ปลายปากกาจากอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศ์สาเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์จินนี่ภูไทย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
8: พาวซ่า

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

วันนี้จะพี่หนูมิเตอร์ครับกับพี่เล็กเซเรนซึ่งสัปดาห์นี้ก็ถือได้ว่ามาแรงเลยทีเดียวนะกระโดดจากฮิตที่12มาอยู่ในฮิตที่2ประจำสัปดาห์นี้ครับบาปบุญในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอบพระคุณเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะ 17:55 นาทีกันแล้วนะครับก็ดูจากเว็บไซต์เรื่องราวเกี่ยวกับฝนเนี่ยนะฮะก็มีบางพื้นที่ฝน

โปรยปลายลงมาแล้วด้วยนะต้อนรับกระหน่ำต้นสัปดาห์ช่วงเย็นๆแบบนี้กันเลยนะครับก็แต่มีทิศทางพัดขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็แถวๆพระประแดงอะไรนี่ก็ตกไปแล้วบ้างแล้วนะบางพลีแล้วก็มีทิศทางที่จะไปฝั่งลาดกระบังใช่ไหมยังไงก็เตรียมพร้อมรับมือสักนิดนึงนะครับช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันแต่เห็นหลายคอมเมนต์แล้วก็ต้องขอบพระคุณจริงๆนะอยู่กันถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เจอหน้าคร่าตากันแบบจริงจังจริงจังแต่ก็บางคนนะด้วยมิตรภาพด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างน้อยๆเราแบ่งปันด้วยน้ำใจพูดแต่ในสิ่งที่ดีใช่ไหมให้ชีวิตมันผ่อนคลายกันบ้างทิ้งในเรื่องที่แบบว่ามันเครียดกังวลใจกันอยู่มาสบายๆกับพี่เบิร์ดทิ้งท้ายช่วงนี้แล้วกัน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
4: ออกจากบ้านได้หรือยังครับ
5: เห็นรถเล็กเขาก็เข้ามากันแล้วนะฮะ
4: โอเค
5: แล้วก็ดิฉันก็เห็นรถที่เข้ามาแล้วก็สะบักสะบอมด้วยค่ะป้ายทะเบียนมันปกติมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะมันแทงเป็นอย่างนี
4: ้
5: แล้วก็ตัวป้ายก็หายตัวป้ายหายไปแล้วค่ะ
4: โอเค
5: เหลือแต่ไอ้แป้นนั่นนะคะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: ก็รอผ่านรอหลังน้ำลดก็ลองผ่านขับผ่านเส้นทางที่เราคิดว่ามันน่าจะหลุดไปตามเส้นทางนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะมาแขวนๆเอาไว
5: ้โดยเฉพาะพวก
4: คิวรถมอเตอร์ไซค์ฮะครับ
5: เรียนเดินไปหน้าหมู่บ้านแล้วเราไปยืนดูว่าคนที่เขาเข้ามาได้เป็นรถอะไรก็พบว่าเป็นรถสูงมากหมดเลยแล้วก็มีคันหนึ่งอ่ะที่มาแล้วก็ทะเบียนก็ล่องแล่งมาเลยแล้วก็มองดูบนถนนเมนว่าเป็นรถอะไรที่ผ่านไปผ่านมาถนนเมนซอยอะค่ะก็พบว่ายังเป็นรถสูงค่ะพี่เพชร
4: สลับ
5: ค่ะ
4: ก็พื้นที่ที่ยังหนักๆอยู่ได้รับรายงานว่าไม่ลดแล้วก็มีแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยเนี่ยก็เคหะคลองจันนะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ทุ่งบางกะปิดั้งเดิมเนี่ยนะอันนี้ยังหนักอยู่วันนี้นายกเห็นว่าจะลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็เคหะร่มเกล้านะนายกก็ลงที่คลองจันเสร็จก็จะไปที่นี่ด้วยที่เขตลาดกระบังนะเขตร่มเกล้า2จุดแล้วก็ทราบว่าหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะไอ้ถนนกรุงเทพกรีฑานะเขาบอกหนักเหมือนกันของเขาประมาณชุมชนเขา500ละไร่เขาบอกว่าก็คนเป็นหมื่นเหมือนกันแล้วก็ผู้นำชุมชนก็ร้องห่มร้องไห้นะบอกว่าไม่มีใครมาดูแลเยียวยาเลยไอ้จุดนู้นจุดนี้ก็ยังเป็นข่าวบ้างของเขามันกลายเป็นจุดที่ข่าวก็ไม่ออกทั้งของเขาหนัก
5: พี่ประสาทรู้สึกว่ารถทหารน้อยไปหน่อยไหมครับงวดนี้มีคนตั้งข้อสังเกตมาให้ดิฉันมีความรู้สึกว่ารถทหารน้อยไปหน่อยไหมปกติเราจะต้องเห็นภาพแบบรถทหารอะไรต่อมีอะไรกันคือคักกว่านี้นะคะ
4: ก็ไม่สามารถที่จะไปประเมินภาพเลยได้นะเพราะมันก็ไม่มีภาพ

0: รวมตรงนี้อยู
1: ่
0: แต่ว่าในพื้นที่หลายจุดเราก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีการไปตั้งบัญชาการหรืออะไรต่างๆนะกทม.ก็ทำโรงครัวเข้าใจว่าเขาก็ทำในพื้นที่อื่น

0: รับผิดชอบพื้นที่เพิ่มกำลังพลและยานพาหนะเร่งจัดหาอาหารและเครื่องดื่มน้ำดื่มให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยและกระจายอย่างทั่วถึงนะฮะโดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยบอกว่าเฉพาะพื้นที่ลาดกระบัง67ชุมชน 20,000 ครัวเรือนที่สำคัญก็คือร่มเกล้าแล้วก็ปูนสินธานีส่วนที่บางกะปิ 4,000 ครัวเรือนที่สำคัญก็คือเคหะคลองจันทน์ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าแล้วก็ให้คนม.2รับผิดชอบพื้นที่เขตลาดกระบังกองพลที่1รับผิดชอบบางกะปิเป็น2พื้นที่ที่รับผลกระทบมากที่สุดขณะนี้ก็เพิ่มเติมหน่วยทหารพร้อมกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือต่างๆเข้าช่วยเหลือบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิดจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดแพทย์ในเดือนเห็นละพลตรีในแพทย์ณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเวิร์กมากตั้งแต่วันแรกเลยนะผบ.โรงพยาบาลพระมงกุฎท่านนี้แอคทีฟมากตั้งแต่วันแรกเห็นข่าวเลยก็ให้บริการทางการแพทย์แล้วก็ลดความเครียดของผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยอ่ะก็ช่วยอยู่นะฮะพี่ไพศาลไม่ใช่ทหารไม่ช่วยแต่ทำไมไม่ได้ว่าทหารนะทำไมเวลานักข่าวไปสัมภาษณ์เขาต้องบอกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยทำไมเขาลืมเราร้องไห้ด้วย บ้านมีอยู่ 5 คน 3 คนได้ข้าวมากล่องเดียว
1: เออ
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะพี่ไพศาล
1: ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะความเดือดร้อนมันยังมากมายจนกระทั่งพูดกำลังคนแล้วก็ทรัพยากรที่เข้าไปดูแลมันอาจจะยังไม่ทั่วถึงเพียงพอนะนี่บางคนเขาก็เห็นไอ้ยองคลองจันนี่พ่อค้าแม่ค้าก็มาจุดที่พอขายของได้ก็เอาผักเอาข้าวของอาหารสดมาขายก็ยังมีก็แสดงว่ามีคนที่เขาก็พอจะดิ้นรนมาซื้อหาเอาไปบริโภคได้แต่ว่ามันก็ต้องเห็นว่าคลองจันเนี่ยไฟมาแล้วกำลังไล่เรื่องน้ำอยู่น้ำเนี่ยยังได้เป็นบางจุดต้องมาต่อแถวกันแล้วก็มาลองน้ำเอาไปหุงต้มบางจุดก็น้ำเคหะร่มเกล้านี่น้ำยังไม่บ่านะมันก็ยังขุกขักยังทุรักทุเลอยู่
0: คือถ้าเรามีแผนซะหน่อยมันจะไม่ยุ่งขนาดนี้เลยค่ะพี่ไพศาลอย่างสมมติเอาตัวดิฉันเองเนี่ยนะพี่ไพศาล อยู่เหมือนติดเกาะออกไปไม่ได้ข้างนอกท่วมแต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยไม่ท่วมมีท่านหนึ่งคุณบอยเนี่ยแกออกไปแมคโครแกซื้อไข่มาน่าจะเป็น100แผงแล้วใครอยากได้ให้ไปเอาที่บ้านโอนเงินมาราคาเท่าที่แมคโคร146บาทต่อแผง
1: อันนี้ก็ชุมชนเข้มแข็งนะ
0: ใช่ค่ะ คือนี่ไงดิฉันมีความรู้สึกว่าถ้ามีใครออกไปซื้อผักหรือเอาผักมาขายดิฉันก็จะออกไปซื้อค่ะบางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการของแจกนะคะพี่ไพศาลเพราะว่าความเดือดร้อนมันมีหลายระดับระดับที่เอามาก็ปรุงไม่ได้เลยเพราะบ้านน้ำท่วมอ่ะอันนี้ก็ไปอย่างนึงหรือว่าระดับดิฉันเนี่ยซึ่งออกไปซื้อไม่ได้ถ้าเอาเข้ามาซะหน่อยเราพวกเราก็จะมาซื้อกันหมดเลยแล้วก็เราทำกับข้าวทานได
1: ้ครับ
0: แบบนี้มันไม่มีการวางแผนอะไรแบบนี้ค่ะ
1: คือถึงขั้นแบบยากลำบากอะไรเงี้ยมันคงยกเว้นแต่ว่าบางพื้นที่มันกว้างมากแล้วก็ไปอยู่ไกลสุดๆเนี่ยนะต้องเดินออกมาไกลกว่าจะถึงจุดที่เป็นจุดชุมชนจุดที่เขามาตั้งเต็นท์ที่จะแจกอาหารเนี่ยอาจจะมียังลำบากอยู่ยังทำอาหารไม่ได้ยังน้ำไม่มีก่อนหน้านี้2วันนี้เข้าใจว่าไฟไม่มีด้วยซ้ำแบบ
0: ใช่ค่ะดับไฟหมดเลย
1: ยังที่
0: ร่มเก้า
1: เห็นว่าต้องตัดไฟแล้วก็น้ำก็ประปาก็หยุดจ่ายน้ำด้วยคือจุดต่างๆเราเนี่ยผมยังคิดว่าอาจจะต้องอยู่กันอีกเป็นสัปดาห์นะเท่าที่ผมประเมินดูเพราะว่าตอนนี้เขาไล่เอาพื้นที
0: ่ที่เขากู้ทีละสายฮะก็กู้ทีละสาย
1: ครับแล้วก็มีผมก็ถามบอกว่าโอ้คลองแสนแสบกว่าจะเอาลงแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเขาบอกไม่ใช่นะ

0: แต่สังเกตว่าคลองแสนแสบเนี่ยเขาจะมีประตูน้ำเป็นล็อกๆนะแล้วทันทีที่มันน้ำท่วมเนี่ยเขาล็อกหมดเลยเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้ากับชั้นในนะเขตเศรษฐกิจชั้นในที่เป็นเขตแบบเป็นย่านธุรกิจย่านตัวเมืองสำคัญเนี่ยไม่ได้เลยน้ำไม่เข้ามาเพราะบล็อกไปหมดเพราะมันถึงทำให้น้ำของแสนแสบเนี่ยมันท่วมเฉพาะส่วนที่เขาไม่ปิดประตูน้ำที่จะล็อกเข้ามาคราวนี้สิ่งที่แสนแสบจะรอระบายคือต้องระบายออกไปทางนู้นบางขนาดหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องไปเชื่อมแล้วหาทางเลาะไปสู่คลองอื่นที่จะไปออกคลองสำโรงหรืออะไรออกไปสู่ปราการออกไปนั่นไปนั่นแต่ว่ามันจะไม่ย้อนขึ้นมา
1: จะไม่ใช่ออกแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ไม่ใช่ออกแม่น้ำเจ้าพระยาโดยไปออกย้อนกลับขึ้นมาทางเขตไอตัวไอเขตป้อมปราบศัตรูป้ายเขตราชเทวีอะไรมาไม่ใช่ตรงนี้เขาบล็อกหมดแล้วเพราะคลองแสนแสบมันจะมีประตูน้ำเนี่ยตั้งแต่ปทุมวันตรงประตูน้ำเนี่ยสังเกตไหมเรานั่งเรือเราจะเห็นว่าเรือมันต้องผ่านช่องประตูน้ำที่เขายกไอ้ประตูขึ้นแล้วให้เรือผ่านไปได้เวลาน้ำมาเนี่ยเขาจะประตูลงหมดเขาจะล็อกน้ำไว้ไม่ให้เข้าเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าพื้นที่ที่มีผลกระทบจากพวกคลองอะไรต่างๆเหล่านี้นะยังจะต้องใช้เวลาอีกเป็นสัปดาห์ยกเว้นแต่ว่าพวกถนนเส้นทางสายเมนอะไรเงี้ยนะเขาคงจะบล็อกน้ำสูบน้ำออกแล้วก็ตั้งกำแพงตั้งกระสอบทรายบล็อกกันน้ำเอาไว
1: ้คุณวิษณุแกให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าเปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำท่วมขังในพื้นที่นะคะบอกว่าค่อยๆทยอยระบายน้ำตั้งแต่ช่วงถนนเพชรบุรีตัดใหม่จนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็ไล่ระดับน้ำสู่มายังถนนรามคำแหงจากเพชรบุรีใช่ไหมคะก็ค่อยๆลดลงแล้วนี่ก็จะไล่สู่จากย่านรามคำแหงรามคำแหงเนี่ยพวกการกีฬาที่เละเทะหมดพวกโค้ชนักกีฬาไปแข่งญี่ปุ่นทิ้งรถไว้ในการกีฬานั่นเลยดิฉันเห็นคลิปของพวกนักโปโลน้ำนึกว่าเลิกแข่งแล้วปรากฏว่าต้องปีนรั้วเข้าไปในการกีฬาแล้วก็ว่ายน้ำกลับเหมือนกันค่ะ
0: อืม
1: ค่ะยังไม่เลิกค่ะยังต้องมาว่ายน้ำต่อที่เมืองไทยก็คลองแสนแสบเนี่ยตั้งแต่ช่วงคลองตันไปขึ้นไปถึงมีนบุรีระดับน้ำยังคงปริ่มตลิ่งทำให้ต้องใช้เวลารอน้ำระบายลงสู่เจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกตามลำดับโดยสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำทุกแห่งพร้อมทำงานเต็มกำลังแต่ถ้าถาม AI บอกว่าจะออก2ทางค่ะก็คือออกบางปะกงด้วยแล้วก็ออกที่เจ้าพระยาด้วย
0: มาเจ้าพระยาแต่จะไม่ย้อนออกมาทางในตัวคลองบารำพูหรือว่าคลององอ่างมันจะไปเชื่อมมันจะมีตรงคลองตันมันจะเชื่อมกับคลองเข้าใจคลองประเวศใช่ไหมตรงนั้นไอ้ตรงคลองแสนแสบเนี่ยพอมาถึงคลองตันปั๊บมันจะหักซ้ายเลยฮะม
1: ัน
0: จะมีคลองที่ทะแยงออกขวาไปเข้าใจว่าคลองตรงนั้นคือคลองประเวศก็ต้องเอาน้ำดันออกไปทางคลองประเวศคลองประเวศก็น่าจะไปเชื่อมกับพวกคลองสำโรงทางอะไรที่คุณชัดชาติเขาบอกว่าทางนี้มันจะยากหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องผ่านทางนี้แหละ
1: มันสี่คลองสายหลักก็คือคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองเปรมประชากรคลองประเวศบุรีรมย์ก็คืออยู่แถวๆหลังซอยอ่อนนุชนั่นถูกไหมฮะ
0: ไปทางลาดกระบัง
1: ลาดกระบัง
0: ไอ้ที่ท่วมไอ้เคหะเนี่ยฮะไอ้ร่มเกล้าเนี่ยก็คือประเวศบุรีรมย์เนี่ย
1: ประเวศของประเวศแถวพวกลาดกระบังพวกวิทยาลัยช่างศิลป์อะไรพวกนั้นน่ะนะฮะอันนั้นน่ะคือของประเวศก็คุณชาชาติบอกว่าระดมเครื่องสูบน้ำทำงานเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองแล้วก็เปิดทางให้พื้นที่โดยรอบได้ระบายน้ำแล้วทีนี้ถามว่าคุณชาชาติก็ไปตรวจน้ำในคลองแสนแสบตรวจการทำงานของอาคารรับน้ำอุโมงค์ระบายน้ำแสนเลิศซึ่งรับน้ำจากบึงมักกะสันคลองแสนแสบแล้วก็คลองไผ่สิงโตก่อนระบายผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่ลึกประมาณ30เมตรไปยังคลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานี่คือคำตอบของพี่ไพศาลค่ะเขาไม่ได้ออกแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราเข้าใจว่าอยู่แถวบางลำพูเขาออกแม่น้ำเจ้าพระยาช่องนนทรีมันใกล้กว่าเนี่ยไล่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็คือการระบายน้ำของคลองแสนแสบเนี่ยนะคะก็จะเป็นการทำงานของอาคารรับน้ำอุโมงค์ระบายน้ำแสนเลิศซึ่งรับน้ำจาก

0: บึงมักกะสันและคลองแสนแสบรวมถึงคลองไผ่สิงโตคลองไผ่สิงโตก็คือแถวคลองเตยอ่ะชุมชนไผ่สิงโตถูกไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่นั่นคือน้ำในเมืองเลยคลองไผ่สิงโตแสนแสบก็มาจากทางฝั่งมินบุรีเข้าไปแล้วก็บึงมักกะสันบึงมักกะสันก็คือเป็นแอ่งน้ำแก้มลิงกลางกรุงเทพถ้าบึงมักกะสันล้นก็ต้องระบาย
1: ทางด่วน
0: ใช่ค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งคลองแสนแสบทั้งคลองไผ่สิงโตซึ่งอยู่กลางเมืองและบึงมักกะสันที่ถ้ามันล้นจะระบายผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่ลึกไป30เมตรเอาไปไหนเอาไปคลองช่องนนทรีค่ะพี่ไพศาล
1: คลอง
0: ช่องนนทรีก็อยู่แถวสาทรและสาทรไปไหนแล้วออกแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ต้องเสียเวลาให้มันว่ายน้ำข้ามถนนลาดดำเนินไปออกบางลำพูค่ะออกช่องนนทรีเลยโดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูรับน้ำเต็มระบบและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องแล้วก็เร่งเก็บที่นอนนะฮะเรียนเห็นแล้วขยะนี่น่าเกลียดน่ากลัวมากทิ้งที่นอนกันทั้งหลังนะฮะพี่ไพศาล
1: บางทีไม่ทิ้งหรอกบางทีมันท่วมแล้วมันก็เสียหายใช่ไหมวางเวิร์งเอาไว้แล้วก็น้ำก็พาไปหมด
0: ตอนนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนหน้านั้นทิ้งเลยค่ะ
1: ทิ้งมากอง
0: ที่นอนทั้งหลังเลยไม่ใช้ละทิ้งมันไปพร้อมกับอดีตอะไรอย่างเงี้ยพร้อมเร่งเก็บขยะบริเวณหน้าตะแกรงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าบอกว่าคลองแสนแสบยังมีน้ำในทุ่งจากพื้นที่มีนบุรีและหนองจอกไหลเติมตลอดเวลาจึงต้องเร่งดึงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับคลองแสนแสบและเร่งดึงน้ำท่วมจากย่านรามคำแหงและบางกะปิลงสู่คลองเห็นภาพกันแล้วนะคะเขาออกช่องนนทรีค่ะไม่ได้ออกบางลำพู
1: แต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าไอ้พื้นที่ที่โดนหนักๆ นะเป็นพื้นที่จัดสรรการเคหะหมดล้วนๆเลยนะ
0: ก็ทำก่อนเพื่อนนี่ฮะทำก่อนเพื่อนแล้วมันก็ต่างมา
1: เคหะคลองจันเนี่ยไอ้ตัวเคหะที่มาตั้งอยู่หน้านิด้าเนี่ยมาทีหลังแต่เดิมเนี่ยมันคือหมู่บ้านนักกีฬาคลองจันซึ่งเป็นหมู่บ้านนักกีฬาที่สร้างเพื่อให้นักกีฬาเอเชียนเกมเมื่อปี2509ได้พักปลูกไปหลังนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็หลังจากเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ตั้งการเคหะแล้วก็ให้มาบริหารจัดการขายให้ประชาชนก็เขาเรียกหมู่บ้านนักกีฬาที่คลองจันทร์แล้วมันมีพื้นที่ที่ขยายเพิ่มมาสร้างเป็นแฟลตการเคหะในเวลาต่อมาเนี่ยนะฮะแล้วก็มีหมู่บ้านที่สองที่ท่วมหนักด้วยเหมือนกันนะที่สะพานสูง
0: หมู่บ้านแหลมทอง
1: อันนี้หมู่บ้านแหลมทอง
0: นักกีฬาแหลมทอง
1: เป็นกีฬาแหลมทองปี
0: 2519
1: อีก10ปีต่อมาหมู่บ้านนักกีฬาคลองจันทน์ในเอเชียนเกมครั้งที่6รุ่นที่ปรีดาจุลมณฑลโด่งดังจากจักรยานน่ะคุณปรีดาจุลมณฑลน่ะคว้าตั้ง 5-6 เหรียญทองมั้งจักรยาน
0: ส่วนที่ธรรมศาสตร์นี่ก็คือหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมประมาณรุ่นปี2539หรือ42มั้ยฮะ
1: ครั้งที่2ครั้งที่2ครั้งที่3
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระ

มีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์34และ094 396 6649

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา22นาทีครับคุณต่อครับคุณอันครับ
5: ฟังโฆษณาไปเที่ยวเวียดนามใต้แล้วอยากไปจริงเกินเธอเนี่ยอยากไปร่วมสนุกกับระดับตำนานนะคะอาจารย์อาจารย์แกพูดอะไรก็ตลกไปหมดนะ
4: แล้วก็
5: อาจารย์เสน่ห์
4: เสน่ห์ด้วย
5: ใช่เราซื้อไปกันได้ไหมที่เหลือเขาจะลดราคาให้เราไหมฮะ
4: เอาจองไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าที่มันขาดจะเติมมาสองคนเลย
5: มีโปรไฟไหมอ่ะฮะ
4: โปรไฟไหมไม่มีกลัวจะแยกเอาให้ท่านผู้ฟังเราก่อนเป็น first priority
5: ค่ะ 39,900 บาทนะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดค่ะเรียกว่าเป็นการให้ระวังรางวัลตัวเองอาจจะเคยไปหรือไม่เคยไปก็แล้วแต่ไปที่ไหนไปกี่ครั้งไม่สำคัญว่าไปกับใครเราไม่จะจำได้ว่าโอ้ยตอนนั้นไปคนนั้นคนนี้สนุกมากเลยไปไหนบ้างจำไม่ได้จำได้แต่ว่าไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์จริงๆนะคะพี่อาจารย์คนที่เที่ยวบ่อยๆเนี่ยบางทีจำไม่ได้หรอกว่าไปไหนบ้างแต่จำได้แต่ว่าไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์สนุกมากก็จะเนี้ยไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์สนุกมากกันนะคะก็อยากจะแนะนำเลยค่ะได้ทั้งความรู้ความสุขและความสบายวันนี้มีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์ขึ้นข่าว MCOT News FM 100.5 ทริปนี้เราเรียกว่าเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนเห็นไหมแค่3คืนเองแป๊บเดียวนะกลับมาชีวิตเราแบบความคิดความรู้สึกเราจะมีแต่สิ่งดีๆกลับมาเอาบอกเลยค่ะว่านี่คือเส้นทางที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆยังไม่เคยมีใครจัดโปรแกรมทัวร์แบบนี้ค่ะเราจะพาไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกเลยนะอาจารย์ทรงฤทธิ์พอเห็นแม่น้ำโขงอาจารย์ทรงฤทธิ์บรรยายได้หมดเลยเจอใครอาบน้ำจะมีแม่น้ำโขงอาจารย์ทรงฤทธิ์สามารถบรรยายได้เลยว่าเป็นสาวงามจากบ้านไหนตำบลไหนอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นไหมฮะ
4: คาดหวังไว้ก่อนเอาคาดหวังไว้ก่อนคาดหวัง
5: เห็นปุ๊บโอ้โห
4: อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ใกล้เคียง
5: ค่ะอาจจะพออาจารย์ทรงฤทธิ์บอกว่าเป็นคนอยู่หมู่บ้านนี้วัฒนธรรมแบบนี้เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการชื่อว่ามีสาวงามอาจารย์เสน่ห์จะเสริมว่านิสัยดีด้วย
4: อาจารย์ทรงฤทธิ์นี่เขานามสกุลอะไรนะ
5: โพนเงินค่ะ
4: เขาเคยเล่านะบอกว่าโพนเงินเนี่ยเป็นชื่อบ้านเป็นชื่ออะไรอยู่ที่สปป.ลาวนะบ้านโพนเงินเนี่ย
5: บ้านโพนเงิน
4: แล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์เขาบอกว่าพื้นเพเขาเนี่ย
5: มาจากฝั่ง
4: เพครอบครัวมาแล้วก็มาจากเนี้ยโพนเงินเนี่ยเมืองเนี้ย
5: ค่ะ
4: ผมเคยฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็เล่านะครับ
5: รุ่นอาจารย์ทรงฤทธิ์ที่เรียนธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันเนี่ยเรียนทันพี่เคิร์กเรียนพี่เคิร์กเนี่ยเรียนด้วยกันทั้งหมดทุกคนที่เนี่ยไม่ทราบเลยพอเรียนจบไปเขาข้ามฟากกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาที่นู่นใช่เพิ่งรู้โอเคไม่ใช่คนไทยนะฮะเป็นคน

0: ลาวเลยแหละที่มาเรียน
1: ครับ
0: ก็เพื่อนเขานี่แหละเพื่อนพี่เคิร์ฟเขานี่แหละเราจะพาร่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณวินถุยแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันค่ะความพิเศษสุดของทริปนี้นะคะคือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และมุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพร้อมเติมรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะเรื่องกินเรื่องนอนมองข้ามได้เลยค่ะเลิศ5ดาวดินเนอร์ทุกคืนนะล่องเรือครูชมแม่น้ำใส่งอนบ้างอะไรทุกอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นมาตรฐานของเราอยู่แล้วนะคะเดินทางกัน28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ท่านละ 39,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะจดเลยค่ะ0944803076 0944803034 0943966649รีบโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะมาคนเดียวก็ได้ค่ะเรียนว่ามีคนอยากมาคนเดียวเยอะแล้วเดี๋ยวเขาจับคู่ให้นะคะโอเคค่ะ
1: ครับ
0: นะพูดซะขนาดนี้ต้องมีจองบ้างหลักไปดู
1: แน่นอนทีเดียวแน่นอน
0: ค่ะค่ะ
1: วันนี้เรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะก็เมื่อเช้าเราคุยกันเราก็บอกว่าน่าจะเสียงข้างมากยกคำร้องนะคงถือไม่ขัดรัฐธรรมนูญทั้ง QR code บาร์โค้ดก็เป็นไปตามที่คาดการณ์กันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มติ3รัฐธรรมนูญเนี่ยเอกฉันท์ว่าไม่ขัดเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญในกรณี QR code นะ90ส่วนบาร
0: ์โค้ด QR code
1: QR code เนี่ยที่มันเป็นขีดและสแกน
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ใช่ไหม
0: QR code เนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมค่ะ
1: อ๋อที่เป็นสี่เหล
0: ี่
1: ยม
0: ถ้าบาร์โค้ดเนี่ย
1: เป็นเส้นๆ
0: ที่เขาล้อว่าเวลาเราแบบผมบางแล้วเราหวีผมให้ได้เป็นผมทรงบาร์โค้ด
1: โอเค
0: เป็นเส้น
1: ๆส่วนบาร์โค้ดเนี่ย81ฮะบาร์โค้ดมติสารรัฐธรรมนูญเอกฉันท์ QR code บัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญส่วนบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งบนบัตรเลือกตั้งรายชื่อเนี่ย8-1โดยเสียงข้างน้อยเห็นว่าทำให้สืบค้นย้อนกลับถึงผู้ลงคะแนนได้และแนะกกตแต่ว่าคะแนนคำพิพากษาเนี่ยแม้ว่าแต่ยกคำร้องนะQR code เอกฉันท์บาร์โค้ดเป็นบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อ8-1ก็ตามแต่ในคำวินิจฉัยเนี่ยมีข้อแนะนำให้กกตเนี่ยเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยให้ปรับรูปแบบป้องกันการเชื่อมโยงตัวตนถึงผู้สมัครแล้วทำให้ประชาชนเขาเคลือบแคลงนะไม่ควรจะไปทำให้ประชาชนเขาเคลือบแคลงก็พูดง่ายๆครั้งต่อไปเนี่ยต้องปรับไอ้วิธีการที่จะให้มี QR code บาร์โค้ดเนี่ยคงผมว่าเผลอๆอาจจะไม่มีด้วยซ้ำแบบนะเพราะว่าคำวินิจฉัยศาลนูนก็ออกมาเป็นลักษณะคำแนะนำนะ
0: ทั้งรหัสบาร์โค้ดทั้งรหัสแท่งนะฮะแล้วก็บาร์โค้ดเนี่ยแม้จะไม่มีปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนแต่ข้อเท็จจริงอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเพื่อประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมก็ให้ผู้ถูกร้องก็คือกกต.นะคะสมควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงการไม่มีการปลอมแปลงและป้องกันการทุจริตโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถที่จะสอบกลับไปได้ว่าใครเป็นคนเลือกค่ะนะแต่ไม่สนุกนะพี่ในศาลฟังคำวินิจฉัยครั้งนี้พอเริ่มต้นก็รู้แล้ว เริ่มต้นก็รู้แล้วว่าเดาถูกตั้งแต่เช้าเราก็คือยังดูว่ามันยังไม่ใช่เวลานะคือมันดูเหมือนกับก็เหมือนคิดตรงกับท่านนะคะว่ามันก็สงสัยได้แต่มันสืบไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: มันสืบไม่ได้หรอกในทางเป็นจริงมันหาไม่ได้หรอกไม่ไปหาได้ยังไง
1: ค่ะ
0: ยกเว้นจะร่วมกันทุจริตมโหฬารแบบสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ะต้องร่วมกันทุกฝ่ายอ
1: ่
0: ะอันนั้นอ่ะจะน่าจะได้อยู
1: ่
0: ขนาดเอาไปเก็บไว้ในโกดังมีการล็อกมีเจ้าหน้าที่กี่ขั้นกี่ตอนยังไม่เปิดมาได้มันต้องทุจริตระดับนั้นนะคะค่ะ
1: ท่านว่าไงก็ว่าตามนั้น
0: เห็นด้วยทุกประการเดาอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ค่ะ
1: ใช่
0: อันนี้ไม่ได้ประชดนะคะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับ
0: ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะพี่ไพศาลค่ะสำหรับตัวพี่ไพศาลเองเนี่ยได้จะถอดบทเรียนยังไงบ้างคะคือเดี๋ยวนี้เขาเริ่มถอดบทเรียน
1: เรื่องอะไรฮะเรื่องอะไร
0: น้ำท่วมอะค่ะเพราะว่าท่านนายกก็จะถอดบทเรียนการช่วยเหลือที่หาดใหญ่ใช่ไหมคะแล้วท่านนายกก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะขยายคลองชัยนาทป่าสักให้มันใหญ่ขึ้นกี่เท่าตัวคลองดุ้งคลองนี่อีกประมาณ200,000 กว่าล้านเนี่ยที่เราจะทำกันในส่วนตัวเราเองประชาชนเนี่ยที่เราก็รู้สึกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังพยากรณ์กันแบบเนี้ยก็คงเป็นเขาแบบเนี้ยแล้วก็รัฐบาลหรือว่าคุณชาชาติอะไรเขาก็บอกว่ามันเรื่องฝนฟ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไปเดาได้ไงมันไม่เคยเกิดขึ้นเราเนี่ยแล้วเราจะถอดบทเรียนหน่วยราชการแบบนี้
1: คือ
0: กับผู้ปกครองแบบนี้กันยังไงดีคะประชาชนควรจะถอดบทเรียนยังไงฮะ
1: คือผมเห็นทางการเมืองเนี่ยเขาก็ไม่มีคำขอโทษไม่มีความเห็นว่ามันเกิดความผิดพลาดบกพร่องอะไรนะ
0: ทำเต็มที่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: โฆษกรัฐบาลก็บอกว่าโอ้ยเราพร่องน้ำเราทำอะไรเต็มที่แต่ว่าน้ำมันตกมาเยอะเกินกว่าที่เรา
0: ทำเต็มที่แล
1: ้
0: ว
1: ได้พยากรณ์ไว้ทำเต็มที่แล้ว
0: ทำเต็มที่
1: คือถ้าหลักมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครผิดทุกอย่างทำเต็มที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าประชาชนถอดบทเรียนก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยเราก็อย่าไปเชื่อภาพเวลาเขามีแถลงการเรื่องอะไรต่างๆที่มันออกมาแล้วก็จะแจ้งให้เราทราบนะเราก็ต้องคอยสนับสนุนฟังว่ามันมีเสียงอื่นที่เขาเห็นต่างหรือว่ามีคำเตือนอะไรที่มันดูแล้วมันเป็นข้อมูลทางมันเป็นข้อมูลทางเลือกมันมีอะไรที่แตกต่างไปนะอาจจะต้องสนับสนุนฟังแล้วถ้าบทเรียนมันออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้อาจจะต้องเอายอมตกกระไดพลอยโจรยอมแบบว่า
0: ไม่มีอะไรจะเสีย
1: ตื่นตระหนกอ่ะอย่างกรณีถ้าเตือนเรื่องน้ำเนี่ยนะถ้าทีลมฟ้าอากาศเขาเตือนคราวหน้าอีกนะก็ผมว่ายอมเป็นกระต่ายตื่นตูมมีรถมีลาก็รีบหา
0: อาคารที่สูง
1: หาอะไรต่างๆไปเลยนะไปหาที่จอดที่อะไรมันพ้นฝนตกมาวันแรกสองวันแรกเนี่ยตั้งแต่วันพุธพฤหัสเธอไปก่อนละไอ้ที่เขาเตือนเขาเตือน120ชั่วโมงอะไรเขานั่นใช่ไหม
0: 96ชั่วโมงคุณยังมีเวลา96ชั่วโมงในการ
1: เขาเตือนตั้งแต่120
0: อ๋อไม่ได้
1: แล้วเขาขยับแล้วเขาก็ถอยหลังมาให้เรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยยังทันไงยังขยับทันเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะถอดบทเรียนนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้
0: เ
1: พราะว่าถ้าหากว่าทางฝ่ายราชการหรือว่าทางฝ่าย
0: มันพึ่งไม่ได้
1: รัฐบาลเนี่ยเขาเห็นว่าเออมันมีความผิดพลาดไอ้อย่างเงี้ยอะไรยังมีความรู้สึกเออเขาคงจากนี้เขาเห็นผิดพลาดเขาคงถอดบทเรียนแล้วไปแก้นะ
0: ค่ะ
1: ต้องปรับปรุงเนี่ยเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ผิดมันก็ไม่ต้องแก้ไม่ต้องทำ
0: เขาทำดีที่สุดแล้วเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาดีมากเขาดีมากเขาทำดีที่สุดแล้วเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปหวังอะไรจากเขาให้เรา
1: ก็ไม่ได้ประชดไม่ได้อะไรผมก็เห็นหลายคนก็พูดเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็นั่นแหละถูกต้องแล้วก็คือยังไงก็ประชาชนก็ต้องพึ่งกันเองหรือว่าพึ่งตัวเองมาก็เหมือนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ลงมาเป็นกลุ่มแรกเลยก็ล้วนแล้วแต่เป็นจิตอาสานั่นนะที่รีบลงมาช่วยกันคนละไม้คนละมือที่เท่าที่พอช่วยเหลือได
0: ้
1: คนป่วยติดเตียงบ้างอะไรบ้างที่หามกันมาทุรักทุเลเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรอกเจ้าหน้าที่เพิ่งลงจริงๆก็ตอนที่นายกเดินทางมาถึงแล้วก็เริ่ม
0: จริงเหรอคะจริงเหรอคะนายกเพิ่งมาเมื่อวานตอนเย็นเองประชุมตอนเช้า
1: ไม่วันอาทิตย์กว่าอาทิตย์คืนต้องช่วงเย็น
0: เมื่อวานวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้วันจันทร
1: ์ใช่นั่นแหละก็เพิ่งจะนั่นนะเข้ามา
0: แต่มันดักตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคะ
1: ก็
0: วันเสาร์ทุกคนยกเลิกยกเลิกนัดทั้งหมดเลย
1: ช่วงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรต่างเขายกตัวอย่างง่ายๆดีกว่านะรถวันอาทิตย์เนี่ยที่ถนนวิภาวดีรังสิตไอ้ตรงหน้าไทย PBS อ่ะ
0: ค่ะ
1: มันไปต่อไม่ได้
0: ค่ะ
1: เขาก็บอกเขาสงสัยจังเลยมันก็รู้อยู่แล้วไปไม่ได้ทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยรีบมาให้ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ไกลห่างออกไปเลยว่าคุณไม่ต้องเข้ามาทางนี้คุณเลี้ยวกลับออกไปได้เลย
0: ค่ะ
1: อำนวยความสะดวกในการให้ยูเทิร์นกลับออกไปได้เลยเพราะมาตรงเนี้ยมันก็มาจอดติดกันอยู่เป็นแพตรงนั้นลุยต่อ
0: หน้าไทย PBS
1: หน้าไทย PBS ยาวไปนั่นน่ะนะฮะไอ้อย่างเงี้ยมันจะต้องมีหน่วยเจ้าหน้าที่ที่ต้องออกมาปฏิบัติการเฉพาะหน้าแล้วทันทีถูกไหมรถลาที่มันมาลอยน้ำตุ๊ป่องแล้วมากีดขวางรถใหญ่รถจะเข้าไปช่วยเหลือก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีอะไรที่เข้ามาเคลียร์เส้นทาง
0: เอาไม่มีเลยเหรอคะ
1: ไม่มีก็จะมีเห็นคุณชัดชาติบอกว่าได้แจ้งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็มีบางพื้นที่ก็เห็นผมเห็น2คน3คนตรงบางกะปินะมาช่วยแท็กซี่เข็นอะไรบ้างเพราะเขาปุ๊บตู้ยาเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะก็ลงมาลุย
0: ไม่ออกมามันก็น่าเกลียดใช่ไหมคะแต่ตรงไทยพีเอสมันไม่มีตู้ยามนี่คะ
1: มันไม่มีแล้วก็มันก็ไม่ได้มีการสั่งการอย่างเป็นระบบอะไรมา
0: เหรอฮะ
1: กรมทางหลวงเป็นเจ้าของเส้นทางไม่มีเจ้าหน้าที่มาหนุน
0: เออมันดูแย่จริงๆนะ
1: แล้วก
0: ็สารพูดแล้ว
1: โทเวเนี่ยโทเวเนี่ยเขาปิดทางไม่ให้ขึ้นเลยนะ
0: ค่ะซึ่งมันไม่ถูกนะคะมันต้องให้ขึ้นเพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนสิ
1: ถูกต้องแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาต้องรอเจรจาทางการก่อน
0: ว่าจะจ่ายเงินให้เขาไหม
1: ว่าถ้าสมมติว่าให้เปิดผมขึ้นไม่เก็บตังค์เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเนี่ยมันก็ต้องเคลียร์กันว่าจะต้องรัฐบาลจะต้องเหมาจ่ายเท่าไหร่หรือว่าจะต้องขอความร่วมมืออะไรเพื่อแลกกับอะไรต่างๆคือมันขั้นตอนมันต้องมีจู่ๆเอง
0: เพราะเขาเป็นบริษัทใช่ค่ะเพราะเขาเป็นบริษัทมหาชน
1: จู่ๆเขาจะบอกว่าให้ผมไม่เก็บตังค์ขึ้นไม่ได้เลยไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เพราะมันก็เลยมีการปิดไอ้โทเวไปรถที่จมน้ำอยู่ตรงนั้นเนี่ยถอยมาแล้วจะขึ้นโทเวเพื่อปลอดภัยก็ขึ้นไม่ได้เพราะเขาปิดทางมันขุกขักไปหมดอะตอนตั้งแต่ช่วง
0: แล้วตอนนายกไม่อยู่ก็มีรองนายกทำไมรองนายกเขาไม่ทำงานนะคะ
1: คุณ
0: นิติรักษาการแทนนะคะ
1: คุณเอกนิติเขาก็ลงไปในพื้นที่อะไรต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้มีไอ้อย่างกทมเนี่ยหลักๆแล้วมันก็ต้องเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ไหม
0: แล้วทำไมเขาไม่ทำวอลลุ่มกันทั้งนายทั้งรองนายกทั้งกทมทั้งทหารตอนที่คุณอนุทินไม่อย
1: ู่มันควร
0: คุณอนุทินบอกว่าสั่งการมาจากต่างประเทศทำไมคุณอนุทินไม่สั่งการให้ตั้งวอลลุ่มคะ
1: ใช่มันต้องมีกองบัญชาการฉุกเฉินใครเป็นหัวหน้า พูดง่ายๆนะอย่างผมคิดว่าเป็นรูปแบบที่ทำได้ดีมากนะสำหรับประเทศไทยนะก
0: ็
1: คือกรณีไอ้ติดไอ้ถ้ำหลวงที่เชียงราย
0: ให้ผู้ว่าเป็นผู้จัดการเหตุการณ์
1: หน้างานว่าแล้วสรรพกำลังมาก็มาที่เซ็นเตอร์ตรงนี้เลย
0: ที่ผู้ว่าชัดชาติก็อยู่แล้วผู้ว่าชัดชาติก็ยังไม่แจ้ง
1: รัฐบาล
0: ได้มอบอะไร
1: ได้มอบอะไรอำนาจแรงแค่ไหนยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้ว่าชัดชาติเขาเป็นหัวหน้าวอลลุ่มเลยแต่ว่าเราเห็นในการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้บูรณาการกันนะแล้วจริงๆไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นอะไรนะประเทศไทยเนี่ย
0: มันมี
1: เรื่องของไอ้สาธารณภัยเนี่ยมากมายที่มันต้องอาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆเพราะคุณสามารถที่จะฝึกซ้อมไปล่วงหน้าเลยอุทกภัยในพื้นที่1เนี่ยใครจะเป็นหัวหน้าวอลลุ่มใครจะเป็นคนประกาศว่าจากนี้ไปผมจะต้องตั้งศูนย์บัญชาการฉุกเฉินโดยมีผมเนี่ยเป็นผู้บัญชาการศูนย์ฉุกเฉินนี้แล้วกฎหมายต้องให้อำนาจเลยว่าจะต้องมีใครบ้างที่จะต้องมารายงานที่จะต้องมาส่งกำลังเจ้าหน้าที่มารับแผนที่จะไปดำเนินการปฏิบัติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคืนวันเสาร์เนี่ยไอ้วอลลุ่มเนี่ยต้องตั้งละแล้วผู้ว่าจะต้องบัญชาการละใช่ไหมซึ่งมันสามารถซักซ้อมแล้วกำหนดไว้ได้หมดเลยผู้ว่าชัดชาติเขาอดหลับอดนอนจริงก็อยู่เฝ้าคงจะสั่งการเรื่องสูบน้ำสู้น้ำอะไรของเขาอยู่แล้วล่ะ
0: แต่ว่าการกับข้าวแจกคนนะ
1: แต่ว่าในคืนนั้นเองเนี่ยก็คนก็โกลาหลในการที่จะหาทางกลับบ้านกลับช่องกันแล้วก็ติดค้างกันบนถนนเพราะน้ำมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วบางคนก็อย่างแถวๆไอ้ตรงไอ้เพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยก็ดีนะเจ้าของตึกเขาไม่ใจไม้สระกรรมนะหลบเข้าไปนอนในตึกชาญอิสระ
0: โอ้ยตึกนั้นใจดีที่สุดละตึกนั้นน่าอย่างใจบุญเลยอ่ะ
1: คือถ้านอนข้างนอกยุงก็คงกินตาย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะรถก็จอดจมน้ำอยู่แล้วเนี่ยแล้วไปไหนก็ไปไม่ได้ก็ติดตกค้างอยู่ใช่ไหมอาจจะอยู่ค้างกับตึกชาญอิสระบ้างอะไรบ้างก็เดินมาแล้วก็เจอตึกก็ขอเข้าไปนั่งหลบจนรอจนสว่าง
0: ค่ะ
1: เป็นผู้สื่อข่าวไปทำข่าวนะบอกโอ้โหคนมาติดอยู่ในตึกเต็มไปหมดเลยคืนนั้นเป็นคืนที่ทุรักทุเลหมดประชาชนก็เรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาชีวิตเฉพาะหน้ากันไป
0: โอเค
1: ไม่ได้มีระบบอะไรจะมารองรับให้มันเป็นที่สบายใจได้เลย
0: ทีนี้เรามาถอดบทเรียนกันตัดผู้ว่าออกไปตัดรัฐบาลตัดอะไรออกไปเพราะว่าตลอดเวลาที่เราเผชิญความทุกข์กันตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันอาทิตย์เนี่ยไม่มีใครมาช่วยเราเลยตำรวจก็ไม่ลงมาโบกไม่มีอะไรใครๆทั้งสิ้น
1: แล้วนี่
0: บาปกรรมของเราไป
1: ผมขอยกตัวอย่างของจริงอีกนิดได้ไหม
0: ค่ะ
1: เนี่ยเป็นข่าวเนี่ยคุณบอมสินเจริญเนี่ยวงพี่น้องสินเจริญนะเรียกรถจ้างรถสไลด์เอาเพื่อจะเอารถของตัวเองเนี่ย
0: หน
1: ีน้ำท่วมนะถูกเรียกราคา 10,000 บาทระยะจากที่จะส่งเนี่ยห่างกัน400เมตรคงจะไปเก็บในตึกคอนโดแล้วจากบ้านอะไรเงี้ยนะ
0: ซึ่งความจริงคือเท่าไหร่รู้ไหมคะความจริงเนี่ยดิฉันเคยเรียกรถสไลด์จากที่บ้านไปส่งศูนย์ที่ริมถนนวิภาวดีรังสิตแค่1,500
1: แต่วันนี้ผู้สื่อข่าว
0: 30กิโล
1: เข้าไปที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งน้ำเริ่มแห้งมีรถตู้ที่จอด
0: เสียเต็มไปหมด
1: เสียอยู่นะแล้วก็เอารถสไลด์มาเนี่ยเป็นรถตู้แล้วก็เขาก็นั่งอยู่ในรถเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ชูไมค์ถามเขา
0: เท่าไหร
1: ่ถามว่าจะเอาไปที่ไหนเขาบอกจะเอาไปอู่ที่แถวสุวรรณภูมิจากเพชรบุรีนะถามว่าเท่าไหร่เขาบอก10,000เขาก็ตอบยิ้มๆนะบอก10,000บอกโอ้แพงไปไหมบอกอย่างงี้ก็ต้องยอมแล้วถึงบาทนี้แล้วนะทิ้งไว้เขาบอกว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รีบเอาไปตอนนี้แล้วเนี่ยมันเกิดน้ำเนื้อมันมายมันเสียหายมากกว่านี้เขาบอกรถเขาเป็นระบบไฟฟ้าแล้วมันรถตู้ครับ
0: ดิฉันแนะนำว่าให้ทุกคนที่จ่าย10,000เนี่ยกลับมาเช็คบิลให้หมด
1: ไม่ฮะคือผมกำลังจะพูดว่าก
0: ลับมาเช็คบิลให้หมด
1: ไอ้อย่างเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐคุณก็ต้องรู้อยู่ว่ามันจะต้องมีการฉกฉวยหาประโยชน์อะไรกันแบบนี้อยู่ถูกไหม เวลามันเกิดสถานการณ์อย่างเงี้ยมันจะต้องมีมาตรการมันต้องมีการดำเนินการอะไรต่างๆอยู่นี่ยกเป็นตัวอย่างเสริมว่ามันอย่างเงี้ยชัดๆตีหัวกันนะ
0: ไม่มีเลย
1: คุณอันว่าต่อว่าไง
0: ตัวอย่างนะคะในกลุ่มไลน์ของผู้สื่อข่าวเขียนมาผู้ใหญ่เลยค่ะบอกว่าเราจะช่วยรักเคสนี้ได้ไงดีคนรู้จักกันสุภาพสตรีท่านนี้อยู่กับสามีและลูกสาวรวม3คนสุนัขอีกตัวนึงอยู่ซอยลาดพร้าว93ไม่ได้รับประทานอาหารมาหลายวันออกจากบ้านไม่ได้เพราะประตูบ้านบวมเปิดไม่ออกติดอยู่ข้างในหน้าต่างเป็นเหล็กดัดถ้ามีคนส่งอาหารต้องปีนมาทางระเบียงข้างบนติดต่อหน่วยงานแล้วแต่ก็ยังเงียบอยู่รบกวนช่วยประสานหน่อยเถอะค่ะขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
1: โอ้93เกือบจะถึงไอ้ตรงบางกะปิตรงนั้นท่วมหนักแล้วนะ
0: ค่ะเขาบอกเขาติดมากี่วันแล้วก็ตั้งแต่น้ำท่วมแต่วันเสาร์มาเที่ยงวันนี้ได้ข้าว3กล่องน้ำ3ขวดแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่นะนี่คนกรุงเทพนะติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วค่ะก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้นี่คืออีกตัวอย่างนึงแล้ววันนี้คุณชัชชาติว่าอย่างนี้นะคะบอกว่าก็พูดถึงทางรัฐบาลนี้ก็พูดถึงเป็นคลองป่าสักชัยนาทไปเรียบร้อยแล้วใช้เขา 3-4 เส้นนะคะคลองเขาเนี่ยก็จะใช้งบทั้งเวรคืนที่เด็ดเสร็จแล้วประมาณ 250,000 ล้านในการจัดการปัญหาน้ำท่วมคุณชัชชาติก็บอกว่าในส่วนการดูแลประชาชนกทมได้จัดตั้งกองบัญชาการศูนย์จัดทำอาหารที่สำนักงานเขตแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 60,000-70,000 รายระยะต่อไปจะเปิดยื่นขอรับเงินเยียวยาตามมูลค่าความเสียหายจริงขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเอาภาพถ่ายแล้วก็เก็บหลักฐานความเสียหายไว้ประกอบการยื่นขอรับการช่วยเหลือเรียนอยากจะรู้ว่ารถที่ท่วมถึงหลังคาเนี่ยเยียวยาจริงซ่อมให้เขาใจเขาหมดไหมรถที่เขาจ้างมาลาก 10,000 เนี่ยใจเขาไหมค่าลากรถ 10,000
1: เห็นแล้วจะไม่เขามีอัตราอยู
0: ่อ้าวก็เนี่ยค่ะ
1: เขาไม่ได้จ่ายตามจริงหรอครับเขามีอัตราอยู
0: ่ในระยะต่อไปในส่วนของกทมจะเปิดให้ยื่นขอรับเงินเยียวยาตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติเก็บภาพถ่ายและหลักฐานความเสียหายไว้ประกอบการยื่นขอรับความช่วยเหลือ
1: ลดได้ไหมลดได้ไหมหรือว่าเฉพาะเคหสถาน
0: อ้าวเวลาฝนตกแบบเนี้ยก็มันหมดเลยนี่คะเคหะคลองจันทน์รถตั้งกี่ร้อยคัน
1: ไม่รู้
0: ผม
1: ไม่ทราบก็โอเคแต่ว่าถ้าจ่ายได้จริง
0: เอาเงินที่ไหนมาจ่ายที่ไหนการ
1: เอา
0: เงินที่ไหนมาจ่ายไม่มีแล้วค่ะเอาเง
1: ิน
0: ที
1: ่
0: ไหนมาจ่าย
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับ
3: คุณชัยชาญบอกปิดทูเวย์ทำไมอ๋อแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่าเขามีเงื่อนไขอยู่คุณณรงค์บอกว่ารัฐบาลถอดบทเรียนถอดหมดบัญชีเปลือยแล้วยังไม่ได้อะไรเลยคุณชุชนะบอกว่าประสบการณ์บอกว่าคนอยากมีชื่ออยู่ในแผนเผชิญเหตุเอาไว้ขอบำเหน็จประจำปีแต่เวลาเกิดเหตุตามตัวไม่ได้แล้วก็คุณครูวนาถบอกอยากให้รัฐมนตรีลูกเทพไปลุยน้ำให้ปริงดูดดูบ้างนะฮะนอกจากนี้ก็ครั้งที่แล้วน้ำท่วมหาดใหญ่ก็ได้ยินคุณไพศาลแนะนำเรื่องตั้งวอลลุ่มแบบนี้ครั้งหนึ่งค่ะแต่ยังไม่เป็นผลแล้วก็มีพวกฉกฉวยบนความยากลำบากของพี่น้องชาวไทยกันน่าไม่อายใช่ค่ะรถสไลด์เรียกเท่าไหร่ถ้าจ่ายได้ก็ต้องจ่ายนะฮะระบบทุนนิยมเป็นอย่างนั้นแต่เอาผิดได้ค่ะ
2: ครับ
3: เอากันจริงๆเอาได
2: ้คราวนี้รถยนต์เนี่ยถ้ามีประกันนะครับเห็นทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยเขาได้ออกคำแนะนำออกมาว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาจะแบ่งระดับความเสียหายออกเป็น5ระดับนะแล้วก็ต้องไปดูว่ากรมธรรม์ของเราเนี่ยเป็นกรมธรรม์คุ้มครองแค่ไหนอย่างไรด้วยนะแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็น5ระดับเนี่ยคือ1น้อยที่สุดนะก็คือระดับ A น้ำท่วมถึงแค่พื้นรถยนต์พรมพื้นก็ประเมินค่าซ่อมประมาณ 8,000 ไม่เกิน 10,000 ที่ประกันจะจ่ายระดับ B ก็คือท่วมถึงเบาะนั่งประเมินค่าซ่อมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทระดับ C คือน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าประเมินค่าซ่อมประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทแล้วก็ระดับดีคือน้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าอันนี้หมายถึงว่าพวงมาลัยก็น่าจะท่วมประมาณครึ่งหนึ่งอะประเมินค่าซ่อมเริ่มต้นที่ 30,000 บาทขึ้นไปถ้าท่วมถึงคอนโซลหน้านะแล้วระดับ E เนี่ยคือรถยนต์จมน้ำทั้งคันเข้าข่ายความเสียหายหนักบริษัทประกันภัยจะพิจารณาจ่ายคืนทุนประกันคือคุ้มครองแค่ไหนจ่ายแค่นั้นจบกันไป
3: ไม่มีวันขาดทุน
2: สมมติประกันทั้งคันเลยเนี่ยจ่ายแค่ 500,000 ก็จ่าย 500,000 จบกันคืนเท่าทุนประกันถ้าจมทั้งคันนะจมทั้งคันสูงสุดก็จ่ายเท่าทุนประกันครับ
3: มีคนถามบอกว่านี่น้ำฝนล้วนๆนะคะกรุงเทพแล้วนายกพูดอะไรเรื่องคลองชัยนาทป่าสักเขาวางแผนทั้งระบบค่ะวางแผนทั้งระบบ
2: คือนายกเขาบอกว่าเขาก็ทำงานอะไรที่เป็นงานพื้นฐานเขาเพิ่งอนุมัติอย่างที่คุณพระราดอนเขาพูดนะเขาคือตอนช่วงที่เถียงกันเรื่องอะไรนะไอ้อยุธยาปล่อยน้ำอะไรเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่ามาพูดกันแค่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้หรอกพอรัฐบาลเนี่ยเรามองว่าปัญหาน้ำท่วมยุยาเนี่ยมันต้องว่ากันจากนี้ไป6ปี7ปีอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าซึ่งรัฐบาลได้มีการอนุมัติที่จะให้ทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆเขาพยายามชี
3: ้ก็โครงการที่ว่าเนี่ยจะรู้สึกว่าจะ เป็นการอนุมัติงบประมาณต่อเนื่อง 8-9 ปีอะค่ะกว่าจะได้ใช้8ปีค่ะ
2: ก็คือแต่เดิมเนี่ยเราใช้วิธีผันน้ำออกซ้ายขวาใช่ไหมตอนนี้มันก็จะมีปัญหาว่าผันได้ก็ต่อเมื่อประชาชนเขาเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเกี่ยวข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยเป็นพื้นที่ว่างก็แล้วยินยอมที่จะให้รับเป็นพื้นที่รับน้ำก็ปล่อยเข้าไปได้แต่ตอนนี้เห็นบอกชายนาฏยังปล่อยเขาไปไม่ได้น้ำถึงได้ลงมาถึงอยุธยาเนี่ยก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วยังไม่เกี่ยวทุ่งรับน้ำยังรับไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยเขาก็เลยมีโครงการที่จะทำในแม่น้ำเจ้าพระยาสองอะไรก็
3: ใช
2: ่
3: ค่ะ
2: เขาจะเพื่อที่จะเอาน้ำแทนที่จะปล่อยเข้าทุ่งก็ผ่านจากไอ้ตรงนี้มาออกทะเลไปทีละเป็นเส้นน้ำอีกเส้นหนึ่งที่ออกตรงไปสู่ทะเลจาก
3: คลองมีอยู่แล้วขยายให้เพิ่มขึ้น2เท่า
2: ใช่แล้วก็จะทำตัดตรงมากขึ้นอะไรมากขึ้นที่มันคดเคี้ยวอยู่ก็ตัดให้มันตรงครับ
3: ใช่ค่ะจริงๆก็ไม่ใช่โครงการใหม่หรอกก็เป็นโครงการเก่าอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่า
2: จะทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก็ทำมานะเอาอย่างพูดตรงๆนะแม่น้ำที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยขุดขึ้นนะครับ
3: ค่ะ
2: เป็นเส้นที่ขุดขึ้นตัวแม่น้ำจริงๆเนี่ยคือคลองบางกอกน้อยไปเชื่อมคลองบางกอกใหญ่เป็นกระเพาะหมูนั่นคือเส้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาด้านเดิมเนี่ยแล้วสมเด็จพระชัยราชาท่านตัดตรงปากคลองบางกอกน้อยหน้าธรรมศาสตร์ตัดแล้วก็ไปออกตรงนู้นไอ้ตรงที่ไอ้คลองบางกอกใหญ่คลองบางหลวงตรงป้อมวิชัยประสิทธิ์
3: ตรงกองทัพเรือตรงนั้น
2: ตรงกองทัพเรือตรงนั้นน่ะตัดเป็นเส้นตรงมาทำให้พอน้ำมันไหลตรงไอ้ตรงเนี้ยที่ขุดเป็นคลองเล็กๆมันขยายกว้างไปเรื่อยๆไอ้ส่วนที่เป็นเส้นน้ำเดิมซึ่งเคยกว้างมันก็แคบลงมาเรื่อยๆเลยกลายเป็นคลองสองคลองเส้นหนึ่งคลองบางกอกใหญ่เส้นหนึ่งคลองบางกอกน้อยแต่จริงๆคือแม่น้ำน่ะดั้งเดิมคือแม่น้ำ
3: ค่ะ
2: อันนี้ก็แสดงว่ามันก็เป็นเรื่องแต่สมัยโบราณก็ทำกันมามากมาย
3: ก็เขาเรียกว่าเป็นมอบหมายให้สภาพัฒน์ค่ะสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัดฝุ่นโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากเขาเรียกว่าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมูลค่าการลงทุนก็เป็นแสนล้านเตรียมเสนอรายละเอียดให้ครม.พิจารณาวันที่29วันพรุ่งนี้เมื่อช่วงแรกตอนเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยก็ขอให้สภาพัฒน์ศึกษาและนำความพร้อมของโครงการนี้ล่าสุดนะสภาพัฒน์ก็ได้รายงานข้อสรุปว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยระบายน้ำจากตอนบนของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพนะคะโดยความเป็นมาของโครงการเนี่ยก็มันเป็นการจัดทำแผนบรรเทาทุกข์ภัยรุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้งหมด9แผนค่ะโดยที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเรียกว่าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเป็นแผนงานลำดับที่2ของแผนบรรเทาทุกข์ภัยเจ้าพระยาตอนล่าง
2: อันนี้ฝั่งตะวันออก
3: ฝั่งตะวันออกค่ะ
2: ฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งเนี่ยทางแถบบ้านเรานี่แหละครับ
3: แล้วเขาก็ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวันที่18ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็วางแผนไว้ว่าระยะเวลาในการทำเนี่ย8ปีใช้งบประมาณปี70ถึง77วงเงิน 165,000 ล้านบาทค่ะช่วงที่1ก็เป็นการปรับปรุงคลองชัยนาทป่าสักความยาว134กิโลเมตรช่วงที่2ก็คือคลองระบายน้ำหลากป่าสักอ่าวไทยอันนี้ก็135กิโลเมตรค่ะป่าสักอ่าวไทยตอนแรกชัยนาทป่าสักแล้วก็ป่าสักมาออกอ่าวไทยเลยค่ะก็เป้าหมายก็คือเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาสู่อ่าวไทยก็เหมือนกับที่เราบอกว่าคลองแสนแสบอะกว่าจะออกได้มันระบายไม่ทันเขาถึงต้องมีอุโมงค์รับน้ำแล้วก็ดึงออกที่ช่องหนองซีให้มันเร็วขึ้นนี่ก็เหมือนกัน
2: จ้ะ
3: ตัดให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ออกทะเลให้เร็วขึ้นค่ะ
2: คุณพลดอนปริศนานันทกุลบอกว่าเตรียมเยียวยาน้ำท่วมให้ชาวกรุงเทพ ยึดมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศพร้อมจัดงบกลางปี69 2,000 ล้านดูแลผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนทั่วประเทศส่วนหลัง1ตุลาคมประกันภัยพิบัติจะรับคุ้มครองต่อแต่ก็เฉพาะช่วงนี้ตั้งแต่20กันยาถึง30กันยาเนี่ยเอางบไป 2,000 แต่หลังจาก1ตุลาไปเนี่ยก็ตัวประกันภัยพิบัติเขาจะรับคุ้มครองต่อไปนะ
3: มีข่าวค่ะค่ะเชิญค่ะ
2: กรุงเทพเนี่ยจะได้เงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นๆหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามคุณพระดอนบอกว่ามีสิทธิ์ได้เพราะทั่วประเทศต้องใช้เกณฑ์เดียวกันหมดเพียงแต่กทมจะมีเกณฑ์อย่างไรแล้วมีงบกลางของกทมอย่างไรและในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนโดยรัฐบาลจัดงบกลางไว้ 2,000 ที่จะช่วยสนับสนุนกทมให้ครับ
3: ค่ะจริงก็สงสัยว่าเอ๊คลองชัยนาทป่าสักอยู่ตรงไหนเนาะเพราะเวลาเรานึกถึงแม่น้ำป่าสักก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อะไรนั่นใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: ปรากฏว่าที่มาเจอข่าวนี้เกิดถนนซุดและเสาไฟฟ้าหักสองต้นทางเข้าสถานีรถไฟป่าหวายเป็นถนนริมคลองชัยนาทป่าสักโถป่าหวายคือที่ค่ายคนล่มป่าวาย
2: ค่ะ
3: อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เขาเรียกกันถนนคันคลองเป็นคลองใหญ่เป็นคลองที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แก้ใหม่เป็นคลองที่ขนาดพอประมาณไม่ใหญ่เท่าไหร่เล็กกว่าคลองประปานี่อีกแล้วก็เลาะระหว่างลพบุรีไปจนถึงอยุธยานะคะก็คือคลองคันคลองเป็นคลองชลประทานนี่แหละจากลพบุรีมาจากชัยนาทชัยนาทแล้วมาลพบุรีแล้วก็เลาะไปอ่างทองแล้วไปอยุธยาแล้วก็ไปออกป่าสักเพราะฉะนั้นคลองเนี้ยผ่านลพบุรีตลอดทางเลยค่ะพี่ไพศาลโอเค
2: ต้อง
3: ลพบุรี
2: ต้องไปขุดไปทำให้มันกว้างขึ้นนะ
3: เวรคืนแพงมากตรงนั้นเจริญมากมากแถวนั้นเจริญหมดแล้วพอผ่านตัวอำเภอเมืองเลยค่ะพี่ไพศาลเจริญมากมากค
2: ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
3: เดี๋ยวพอน้ำแห้งเขาก็ไม่พูดถึงอะไรอย่างนี้หรอกตอนนี้สารพัดโครงการที่จะทำ
2: ไม่มี
3: น่าจะทำเพราะเขาทำมาตั้งแต่ว่าตอนปลายปีแหละผ่านเอไอเรียบร้อยละ
2: อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตางพี่ไหลล่า
3: ค่ะ
2: เป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือของเกษตรเนี่ยเขาจะมีวิศวะชลประทานนะอาจารย์ก็จะอยู่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ภาควิชาเนี่ยอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่ากรุงเทพเนี่ยจะมีเวลาทองนับจากวันจันทร์นี้ไปไม่เกินอีก3วันนะเรียกอาจารย์ใช้คำว่าเป็นเวลาทอง3วันต้องเร่งสูบน้ำก่อนจะเจอน้ำทะเลหนุนรอบใหม
3: ่ใช่
2: นะบอกว่าปริมาณฝนในพื้นที่เริ่มทรงตัวและคลี่คลายลงแล้วอย่างไรก็ตามพื้นที่แอ่งต่ำที่มีความอ่อนไหวสูงเช่นถนนรามคำแหงย่านมีนบุรีโซนลาดกระบังและการเคหะคลองจันทน์ยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นพื้นที่ระบายน้ำได้ช้าคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันระดับน้ำจึงจะคลี่คลายอาจารย์แนะนำว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดท่วมสูงที่ถูกตัดไฟฟ้าและน้ำประปาให้เร่งพาตัวเองออกมาพักอาศัยในพื้นที่แห้งหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนเพื่อความปลอดภัยและไม่ควรรอความช่วยเหลืออยู่ภายในพื้นที่ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดของกทม.เวลานี้คือเงื่อนไขเวลาทองเพียง3ไม่เกิน4วันนับจากวันจันทร์ที่28ถึงไม่เกินวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมในการเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่บนถนนและในระบบคลองออกสู่ทะเลเนื่องจากข้อมูลอัปเดตจากกรมอุทกศาสตร์ชี้ว่าในช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้จะเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงอีกละลอกหากกทม.ไม่สามารถพร่องน้ำออกจากระบบได้ทันมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะปะทะกับน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ระดับน้ำยกตัวสูงขึ้นเกินกว่าที่คาดการและทำให้การระบายน้ำกลายเป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่งทั้งนี้กทม.มีช่วงเวลาเหมาะสมในการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำคือระหว่าง 8:00 นถึง 18:00 นซึ่งเป็นช่วงระหว่างจังหวะน้ำขึ้นลงรายวันแต่จากการที่เครื่องสูบน้ำกทม.ชำรุดไปหลายเครื่องจึงตั้งคำถามถึงความพร้อมในการซ่อมแซมและระดมสูบน้ำอย่างเต็มกำลังในห่วง 3-4 วันที่ผ่านมานะคราวนี้ไม่เท่านั้นฮะอาจารย์ยังบอกว่าพร้อมๆกับน้ำทะเลหนุนเนี่ย

0: ียงใหม่โดยจะมีฝนตกหนักสะสมสูงถึง80-90กิโลเมตรต่อวันโดยเฉพาะจังหวัดอุทัยธานีถือเป็นจุดที่น่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากอ่างเก็บน้ำร่มเกล้ามีน้ำเต็มความจุแล้วเมื่อมีฝนตกหนักมวลน้ำป่าจะไหลหลากลงสู่แม่น้ำสแกกลางและไหลมาสมทบลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายจังหวัดนครสวรรค์ก่อนจะไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนกักเก็บน้ำอย่างเขื่อนภูมิพลจึงไม่สามารถอั้นน้ำไว้ได้มากปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาตั้งการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อฝนตกหนักสะสมท้ายเขื่อนในเขตชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาสูงถึงวันละ200-300มิลลิเมตรรวม3วันกับ400มิลลิเมตรจะทำให้เกิดมวลน้ำสมทบด้านล่างมหาศาลคาดว่าในภายใน 2-3 วันข้างหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปแตะที่ระดับ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคราวนี้จังหวะมันก็คือจะตรงกับจังหวะอีก3วันที่น้ำทะเล
1: น้ำขึ้น
0: คือน้ำเหนือจะปล่อยลงมาก็เยอะน้ำทะเลก็จะหนุนคราวนี้แหละครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จะเป็นโจทย์ยากของกรุงเทพนี่อาจารย์สิตางให้มุมมองนะ
1: ค่ะก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อาจารย์สิตางอยู่เนี่ย2วันที่แล้วเขาขอร้องไม่ให้สูบน้ำออกค่ะที่เห็นจมอะค่ะพี่วิสารคะเขาขอร้องว่าให้สูบน้ำออกให้มหาวิทยาลัยเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำเลยเพราะว่าถ้ามหาวิทยาลัยเกษตรสูบออกถนนวิภาวดีก็จะหนักมากแล้วนี่เขาก็พร่องน้ำจากวิภาวดีออกเขาเพิ่งอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยสูบน้ำออกวันนี้เองค่ะ
0: อ๋อแล้วก็เกษตรก็ปิดเรียนเอา
1: ปิดแล้วก็จะไปเปิดวันพฤหัสนี้ที่มีสอบด้วยพฤหัสนี้ค่ะมีเด็กนักเรียนพวกสาธิตเกษตรสอบก็จะเปิดเรียนแล้วถามว่าทำไมเขามั่นใจว่าวันพฤหัสจะไปได้ก็เพราะว่าเขาเพิ่งได้รับอนุญาตให้สูบน้ำออกเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาเริ่มสูบน้ำออกวันเนี้ยวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคะจันทร์อังคารพุธเนี่ย3วันนี่แหละในภาคเกษตรเขาคาดว่ามันจะแห้งพอทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เขาได้รับการขอร้องว่าขอให้มีที่รับน้ำก่อนอย่าเพิ่งออกมาเมื่อกี้ที่ท่านพูดพลาดไปนิดนึงเรื่องคลองป่าสักท่านผู้ฟังติงมาจริงไปคลองชัยนาทป่าสักไม่ได้เลื้อยไปจนถึงจังหวัดอ่างทองดิฉันมองภาพอย่างนี้คือเวลาที่ดิฉันไปถนนเขาเรียกถนนเรียบคลองเวลาจะกลับลพบุรีนะคะไปถึงอ่างทองปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็มาทางบ้านแพรกแล้วเข้ามาที่ป่าหวายดิฉันมองภาพว่าไอตอนแยกเข้าลพบุรีมันไปถึงอ่างทองแยกอ่างทองใช่ไหมคะแล้วเข้าลพบุรีแต่ว่าคลองเนี่ยเขาเลื้อยไปถึงยังไม่ทันถึงถนนสายเอเชียเขาก็ไปซ้ายเข้าลงปูนไปก่อนฮะเพราะนั่นก็จะไม่ถึงอ่างทองถูกต้องค่ะนะฮะขอบคุณมากไม่ถึง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอาเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ครับ

0: 19:11 ครับได้เห็นฝีมือได้เห็นลีลาโฆษกคนใหม่นะ
1: เป็นยังไงคะได้รับคำชม
0: คุณเอกภาพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลอันนี้น่าจะเป็นงานแรกๆเลยนะที่ได้ออกสื่อชัดเจนได้กล่าวหารือกับนายกภายหลังเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่ามีการสอบถามถึงการทำงานมีการรวบรวมข้อมูลหรือมีปัญหาอะไรหรือไม่โดยนายกกำชับว่าหากมีข้อมูลให้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างเข้าใจโดยง่ายและหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขอให้ศูนย์ติดต่อได้ตลอดเวลาเมื่อถามว่ามีคำถามจากประชาชนว่ารัฐบาลมีตัวอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมจากหาดใหญ่สดๆร้อนๆทำไมจึงปล่อยให้เกิดเหตุในกทม.ได้โฆษกเอกภพบอกว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นภัยธรรมชาติเกิดจากฝนที่ตกในพื้นที่ไม่เกี่ยวกับระบบระบายน้ำเหมือนปี54และมีพายุฝนลงมาสมทบซึ่งฝนที่ตกในกทม.มีปริมาณมากทั้งที่มีการพร่องน้ำในระบบระบายน้ำไปก่อนหน้านี้แล้วนี่จึงถือเป็นบทเรียนว่าต้องมีการดำเนินการพัฒนาระบบส่งน้ำให้มากขึ้นและระบบการระบายน้ำในโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครม29 กันยายนนี้ซึ่งโครงการนี้จะทำให้น้ำไม่มากองอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีอันนี้คนละเรื่องกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพปีนี้นะ
1: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะ
0: ก็โยก
1: ปัญหาไปโยกปัญหาไปเมื่อวันที่17 กันยายนที่ผ่านมาก่อนน้ำจะท่วม1 สัปดาห์เนี่ยค่ะรัฐบาลได้เปิดวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นเอกภาพดิฉันอ่านข้อมูลนี้จาก Facebookรัฐบาลไทย Royal Thai Government ค่ะโดยรองโฆษกของรัฐบาลร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรเนี่ยบอกว่าจากการที่รัฐบาลได้ลงพื้นที่อำนวยการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพบปัญหาสำคัญคือระบบแจ้งเตือนภัยของประชาชนยังมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจและการเตรียมตัวของประชาชนที่น่านก็โดนนะที่ในสาร
0: ก็นี่ไงถึงวิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะเกิดกรุงเทพ
1: ที่น่านก็โดนตอนที่น่านโดนเนี่ย17เนี่ยออกมาแถลงเลยพบปัญหาคือการแจ้งเตือนภัยมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจการเตรียมตัวของประชาชนรัฐบาลจึงมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นต่อด้วยการสร้างมาตรฐานข้อมูล1 เดียวความจริงมี1 เดียวค่ะเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนได้ครบถ้วนรอบด้านว่าน้ำจะท่วมจุดไหนสูงเท่าใดและจะมาถึงภายในกี่ชั่วโมงเอ๊ะดิฉันอ่านข่าวอยู่ใช่ไหมคะรัฐบาลได้เปิดตัววันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4 หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ3 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ4 สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ได้ทำงานร่วมกันบูรณาการข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจนคือกรมอุตุทำหน้าที่ตรวจวัดพยากรณ์เรดาร์และเป็นหน่วยงานหลักในการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการ Official Warning เมื่อเกิดพายุและฝนตกหนักไม่ใช่ทีลมฟ้าอากาศนะเข้าใจให้ถูกอุตุนะฮะขณะที่ GISDAจะสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลภูมิสารสนเทศติดตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังล่วงหน้า24-48 ชั่วโมงส่วนสถาบัน Big Data จะพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแดชบอร์ดเห็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นหมดเลยแดชบอร์ดพี่วิสารควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลด้วยนะและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติหายไปหมดทุกหน่วยงาน
0: ก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่รวม

0: ได้ว่าอาจจะทำแล้วก็มารวมอยู่ที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีเพราะคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เป็นคนพูดเองว่าโอ้ยเอาอย
1: ู่เอาอยู
0: ่ก็แสดงว่าทุกอย่างคงจะมาประมวลอยู่ที่ผมตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าจะพลาดตั้งแต่จุดแรกเลยก็คือพยากรณ์เนี่ยพลาด
1: อุตุ
0: พอพยากรณ์พลาดมาเนี่ยหน่วยอื่นที่มาต้องมาต้องตีค่ามาอะไรต่างๆมันก็หลุดกันไปหมดเลยการเตรียมโครงเตรียมการก็พลาดไปหมดแล้วข้อมูลเนี่ยเข้าใจว่าคงจะรีพอร์ตอาจจะบูรณาการรวมศูนย์มาแล้วแล้วคุณทรงศักดิ์เขาเลยมั่นใจมากบอกเออครับเราดูแล้วล่ะเอาอยู
1: ่แล้วตอกย้ำกับ อะไรอ่ะรองอธิบดีบอกว่าไม่มีแล้วครับฝนตกอะไรนะหยุดไม่หยุดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ทั้งวันทั้งคืนนะ
1: ไม่มีแล้วครับและไอ้เราเองเราก็ชอบฟังอะไรที่มันสบายใจถูกไหมพี่สารเราจะไปอยากฟังอะไรว่าอพยพเลยครับลำบากแน่หมดตัวแน่แฟชั่นไอแลนด์ที่ว่าแน่ๆหมดเลยนะครับรายเล็กรายน้อยขายชาขายกาแฟไปซื้อตู้เย็นใหม่ได้เลยเป็นตลาดน้ำไปแล้วใครจะไปอยากฟังพอมีใครสักคนบอกว่าดีไม่มีปัญหาเราก็เชื่อคนนั้นเลย
0: ผู้สื่อข่าวถามโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพวันนี้ด้วยนะว่าที่มีการตามหาความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านโฆษกเห็นว่าอย่างไรคุณเอกภพบอกว่า
1: ความร
0: ับ
1: ผ
0: ิ
1: ดชอบ
0: ในถามหาความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเอกภพบอกว่าในทุกเหตุการณ์เรามักจะหาว่าใครผิดการกล่าวหาและบ่อยไปที่คนผิดอาจเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและปัดความรับผิดชอบเกินไปแต่ความจริงคือเรื่องของทุกคนทุกหน่วยงานอย่างเหตุการณ์นี้หลายคนคิดว่าพื้นที่ที่กทมจะเป็นความรับผิดชอบของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่ากทมต้องรับผิดชอบแต่นายกกำชับมาโดยตลอดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ใดก็ตามให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือดำเนินร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี่ปัดทนไปนะไปที่ผู้ว่าชัชชาติแต่ว่าอย่าไปบอกว่าอย่าไปโทษผู้ว่าชัชชาติเขา
1: เก่ง
0: นะฝนตกเขาไม่ได้ถามว่าหน่วยงานใดจะรับผิดชอบฝนก้อนนี้แต่เมื่อตกลงมาถึงพื้นแล้วประชาชนที่ได้รับผลกระทบประชาชนไม่ถามหรอกว่าหน่วยงานไหนจะมารับผิดชอบฝนก้อนนี้หรือว่าชีวิตของเขาเรื่องอะไรทุกคนต้องมารวมกันเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปหาว่าใครผิดใครช้าหรือไม่ช้าแต่เราต้องถอดบทเรียนว่าที่ผ่านมาเราได้เตรียมการดีพอแล้วหรือยังทำอย่างไรให้เหตุการณ์กลับมาสู่ความปกติให้เร็วที่สุด
1: แต่ว่ากันเองก็แล้วกันรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าววันที่17กันยายนที่ผ่านมาว่าประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบ real time ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่ www.thaiwater.net/new4all นะฮะ4 all อ่ะ4หน่วยงานน่ะซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าการจัดทำแผนที่ One Map จะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และช่วยคาดการเหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำข่าวนี้ 7:30 นวันที่17กันยายน18 19 20 21 22 23 24 25 26 9วันหลังจากนั้นกรุงเทพย่อยยับ
0: ก็นายกคงสบายใจนั่นแหละที่แถลงเนี่ยจึงได้เดินทางไปต่างประเทศซะ3ประเทศด้วยใช่ไหมคงจะโอ้เตรียมข่าวเรื่องฝนมันเริ่มมาแล้วล่ะแต่ว่าโอเคคิดว่าทุกอย่างเตรียมเอาไว้พร้อมหมดแล้วรัดกุมเต็มที่เนี
1: ่ยแล้วคุณไม่เตือนเขาความที่คุณไม่เตือนเขาเนี่ยมันส่งผลไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิดิฉันตอนแรกอ่านข่าวนะพี่ไพศาลอ่านจากเพจต่างๆก็ยังนึกว่าเป็นเรื่องแบบหายอดไลค์หรือเปล่ามันจะเวอร์ไปเปล่าคนรอกระเป๋ากัน 5-6 ชั่วโมงรายงานข่าวหรือชื่อเราดักรอที่หน้าประตูเลยค่ะบอกว่ากระเป๋าเรามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้นะมีคนที่บ้านเนี่ยเจอแล้วภายในบ่ายวันนั้นกระเป๋าส่งถึงบ้านเลยค่ะ
0: อ๋อเรารอไม่ไหวจนท่านต้องออก
1: ไม่ค่ะรอไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันจะมาอีกไฟนึง
0: อ๋อเขายืนรอตรงไอ้ตรงเบล
1: เขายืนรอตรงยืนรอที่ประตูไม่ใช่ที่เบลค่ะ
0: อ๋อประตูตอนที่เราย
1: ืนรอที่ประตูบอกเราเลย
0: เรา

0: ไม่ใช่ให้เราไปที่เบล
1: ออกจำออกจากไอ้ตัว
0: ออกจากประตูมาเราจะเห็นเลยมีคนรอรับถือชื่อเราเลย
1: ให้เรากลับไปก่อนเลย
0: ว่าเราไม่ต้องรอแล้วบ่ายโมง
1: นี่ระบบที่เขา
0: ใช่ค่ะในเมืองไทยเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยกระเป๋ามาส่งถึงบ้านเรียบร้อยทุกอย่างเลยแล้วแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการบินไทยเมื่อ2วันที่ผ่านมาไม่มีใครไปบอกเขาเลยค่ะนี่คือปัญหาใหญ่ค่ะ
1: เห็นว่าเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าพนักงานติดน้ำ
0: ออกจากบ้านไม่ได
1: ้ออกจากบ้านกันไม่ได้ฮะ
0: คือปัญหามันเกิดขึ้น
1: คงจะต้องเป็นจำนวนมากเลยนะคงจะหลายสิบคนเลยล่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่พนักงานเขาก็อยู่แถวนั้นใช่ไหมคะเมื่อพนักงานอยู่แถวนั้นก็ออกมาไม่ได้อยู่แล้วค่ะ
1: ใช่เพราะอยู่แถวเขตลาดกระบังแถวอะไรแบบนั้น
0: เนี่ยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวไปดูที่สถานการณ์พื้นที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะวันที่27ไปตอนข่าวออกมาตอน3ทุ่มพบว่าฝนตกหนักส่งผลให้พนักงานลำเลียงสัมภาระบางส่วนไม่สามารถเดินทางมาเข้ากะได้ตามปกติทำให้พนักงานก่อนหน้าต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องอ่อนล้ากระทบต่อประสิทธิภาพสัมภาระตกค้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบางไฟลท์ต้องรอกระเป๋านาน 4-6 ชั่วโมงเบื้องต้นก็ให้เร่งแก้ขอทหารอากาศมาช่วยระดมพนักงานฝ่ายออฟฟิศมาช่วยยกเองเปิดจุดลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่สะดวกรอรับแล้วก็จัดส่งสัมภาระถึงบ้านหรือที่โรงแรมสำหรับคนที่เขาคิดว่าแบบเขาไปได้คำหนึ่งของคุณสุรศักดิ์ซึ่งถูกต้องคุณสุรศักดิ์อาจจะเคยมีประสบการณ์นี้ไม่ควรปล่อยให้ผู้โดยสารลงมาจากเครื่องแล้วต้องมาเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนโดยไม่ทราบข้อมูลหากคาดว่าจะเกิดความล่าช้าควรแจ้งให้ผู้โดยสารทราบตั้งแต่ก่อนลงเครื่องเพื่อสามารถเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางได้เนี่ยฮะเคยเจอครับผู้โดยสารเขายืนถือป้ายรอเราเลยไม่ต้องตกใจนะกระเป๋าคุณเนี่ยไม่ได้มาพร้อมคุณกลับไปก่อนเลยบ่ายโมงจะมีกระเป๋าไปส่งที่บ้านแล้วก็มาเลยฮะค่ะ
1: ครับ
0: แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นค่ะ
1: ก็เห็นทางรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าจะเอาเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือก่อนนะ
0: ไปแล้วค่ะไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็ทั้งหมดนี่แหละก็ทุกอย่างอะไรนะคะรับผิดชอบเต็มที่ทุกคนทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว
1: เอ๊ะผมไม่เห็นคุณสุริยะอ๋อนี่เป็นข่าวนะ
0: ก็อยู่กระทรวงเกษตรนี่ฮะ
1: คือแกก็แต่งสูตรอะไรนะสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรสั่งการให้กรมชลประทานเร่งสูบและระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดกรมชลประทานได้บูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำกทม.ผ่าน6มาตรการหลักเพื่อบริหารจัดการน้ำและบรรเทาผลกระทบมาตรการสำคัญประกอบด้วยการควบคุมน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักการตัดยอดน้ำผ่านคลองฝั่งตะวันออกการใช้คลองลัดโพและการระดมเครื่องสูบน้ำริมชายทะเลมันมีเรื่องรูปธรรมที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะไอ้เครื่องสูบน้ำที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยมันมี8เครื่องนะแต่ไม่สามารถที่จะเดินเครื่องพร้อมกันทั้ง8เครื่องได้เดินได้3เครื่อง
0: ไม่งั้นไฟจะดับ
1: เพราะว่าทันทีที่เริ่มเดินเครื่องที่4เนี่ยอะไรเงี้ยนะไฟระบบไฟจะตัดไปเลย
0: มันใช้ไฟมากเขาไม่ได้ทำกำลังไฟไว้รับ8 ตัว
1: คืออธิบายอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าสามตัวนี้เดินก่อนแล้วก็หยุดแล้วก็พักแล้วก็มาอีกสามตัวแล้วก็อีกสองตัวที่เหลือสลับเนี้ยหมุนเวียนกันไปนะแต่ว่ามันจะเดินได้สูงสุดเนี้ยสามตัวเกินกว่านั้นไม่ได้
0: ไฟมันโหลด
1: ผมก็สงสัยว่าแล้วมันทำไว้8ตัวเวลาแบบเนี้ยมันต้องเดิน8ตัวแล้วมันไม่ใช่ว่าทางเทคนิคมันจะทำไม่ได้นะแต่ทำไมถึงได้เดินไฟไว้ว่าระบบเนี่ยมันถ้าเดินเกิน3ตัวเนี่ยไฟมันต้องไฟมันจะโอเวอร์โหลดมันประหลาดมากอันนี้มันเป็นรายละเอียดที่ผมฟังแล้วผมก็

0: คุณอะไรนะที่เป็นนายกอบจ
1: บิ๊กแจ๊ดบิ๊กแจ
0: ๊ดไปตรวจแล้วแกแบบ
1: งงจริง
0: แกก็สายหัวเลยไม่รู้จะทำยังไงผมต้องรีบเอาน้ำออกจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยด่วนแต่มันเดินเครื่องไม่ได้ครบทุกตัว
1: ค่ะพี่ประสานเป็นนักเศรษฐศาสตร์จบเศรษฐศาสตร์มาพี่ประสานช่วยคำนวณความเสียหายของห้างแฟชั่นไอแลนด์หน่อยค่ะห้างแฟชั่นไอแลนด์ปิดตั้งแต่เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเป็นเวลา4วัน
0: พรุ่งนี้ก็จะปิดอีกวันนะ
1: ปิดเป็นเวลา4วันตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารจะกลับมาเปิดให้บริการในวันพุธที่30กันยายนเป็นต้นไปโดยมีพื้นที่ให้บริการคือแค่ชั้น1ถึงชั้น3
0: ใต้ดินไม่ได้
1: เบสเมนต์งดให้บริการชั่วคราวซึ่งใต้ดินของเขาเนี่ย
0: น้ำของท่วมเข้าไป
1: อ้าวพี่พิสารไม่เห็นภาพเป็นตลาดน้ำเลยเหรอฮะ
0: ผมเห็นแต่ข้างนอกไอ้ตรงที่รถมันจมรถที่จอด
1: โอ้พี่พิสารไม่เห็น
0: ข้างในนั่นโอ้โหมีร้านที่ผมไป
1: พี่พิสารคะเป็นตลาดน้ำเลยขึ้นมาถึง
0: มีร้านทองอยู่ด้วยนะ
1: มีร้านทองไม่เท่าไหร่ทองมันไม่เป็นไรจับมาล้างมันก็ขายต่อได
0: ้
1: พี่ไพศาลนึกถึงท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่มาก
0: โอ้ใช่ๆแล้วก็อะไร
1: พี่ไพศาลนึกถึงบิ๊กซีย
0: ืดเปล่าได้อยู่นี่ป่ะ
1: ไม่แน่ใจเสื้อผ้าไม่เป็นไรนะพี่ไพศาลลองนึกถึงข้าวสารอาหารสดที่อยู่ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งใหญ่มากและบิ๊กซีชั้นล่างเขาก็มีด้วยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ทำใหม่แบบ
1: แล้วก็ทำใหม่สวยงามหรูหรา
0: เขานั่นดีมาก
1: แล้วก็ท่องท็อปซูเอทซึ่งใหญ่มากชั้นใต้ดินของเขาหมดเลยร้านขายยาร้านเสื้อผ้าร้านอะไรและพี่ไปสารลงลึกถึงร้านขายชากาแฟร้านเล็กร้านน้อยที่เขามีตู้เย็นคนละเครื่องอ่ะ
0: ไม่แล้วคุณอัน S&P แล้วก็ร้านอาหารจีนอะไรคุณเปิดนะคุณเสร็จนะ
1: ทั้งหมดเลยคือรายใหญ่เขาก็มีประกันแต่รายเล็กรายน้อยที่มีตู้เย็นที่ทำเบเกอรี่ขายรายวันเนี่ย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: Radio Network เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์19:30 นครับต้อนรับทุกท่านอีกหนึ่งรอบนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้กับเรา2จอครับจามอนกิจสวภาคครับ
6: ค่ะกุ้ยกวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
5: มาดูข้อความกันหน่อยนะพี่กวยนะ
6: ค่ะ
5: นะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับอากาศเป็นไงบ้างครับพี่เป็นยังไงบ้างนะครับพี่จิตราสวัสดีนะครับพี่ใหญ่ออสนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับคุณหย่อนสวรรค์โยบอกแชร์ให้แล้วครับพี่เช่นเดียวกับพี่หนูวันก็แชร์ให้แล้วด้วยพี่โจรำยองบอกคุณกล้วยน่าสมัครเป็นโฆษกกรมอุตุนะเสียงเพราะเสียงดูประชดประชันยังไงไม่รู้
6: โด่งพี่ไม่ได้ประชดประชันเลยนะพี่แบบให้มันดูตื่นเต้นอะไรอย่าง
5: น
6: ี
5: ้อ่านให้มันเป็นภาษาวัยรุ่นเหมือนที่เขาต้องการใช่ไหมล่ะ
6: ใช
5: ่เขาเพราะว่าเขาปรับให้เป็นภาษาวัยรุ่น
6: การพูดอะถ้าเกิดพูดแล้วภาษามันเป็นเส้นเสียงมันเสียงเดียวเลยคนไม่อยากฟังหรอกหลับพอดีกันมันต้องมีเหมือนร้องเพลงอะขึ้นลงเคิร์ฟอะไรอย่างนี้
5: ใช่พี่ธัญรัตน์ถามว่าเราไปบึงกาฬมาฝนตกไหมใช่ไหมพี่ไม่อีสานเหนือไม่ค่อยตกเลยจริงๆนะพี่ผมไปถ้ำนาคามาเนี่ยเดินไม่เจอฝนเลยเตรียมเสื้อกันฝนไปเตรียมร่มไปเนี่ยโอ้โหหนักกระเป๋าฟรีๆเลยไม่ตกเลยนะครับ
6: แล้วเนี่ยไปคราวนี้เราอยู่งานมันถล่มทับตัวนี่มันก็เยอะพอแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะมากกว่านี้มันจะไหวแล้วด้วย
5: พูดจาน่ารักมากเลยครับไม่ผมขอแบบรางวัลที่หนึ่งเลยพี่ผมไม่มาของานแล้วมายิบย่อยอย่างนี้แล้ว
6: คราวนี้ขอแบบไม่ต้องทำงาน
5: ผมขอแบบรางวัลที่หนึ่งมาเลยปั้งเดียวแล้วผมจบเลยฮะชีวิตหรือว่าพ่อปู่จะให้โชคไหมแต่มันก็แล้วแต่ดวงคนนะเพราะคนทุกคนที่ขึ้นไปผมว่าเขาก็ขอกันหมดอะ
6: แล้วมันมีร่องรอยของตะไคร้น้ำเลยไหมอ่ะ

0: ไอ้ที่บนหินใช่ไหมพี
1: ่เออมันลื่นไหม
0: มีก็
1: แสดงว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนที่จะไปหาหลวงไปหาพ่อปู่อะไรเงี้ยคงต้องมีอะไรแบบถึงกันมันพี่เนี่ยไปไม่ถึงสักทีครั้งแล้วพี่ไปเดี๋ยวก่อนไปอะไรนะหนองคายนะหนองคายบึงการกับหนองคายมันใกล้กันใช่ไหมด้วย
2: ใช่ใช่
1: เสร็จแล้วเนี่ยอีกวันเขาบอกเขาจะพามาบึงการไปดูสะดือพญานาคอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่เคยไม่ได้ไป
0: ครับผม
1: ไปมาเดี๋ยวเราพูดกันเยอะแล้วเดี๋ยวไม่ได้ข่าวด้วยเดี๋ยวเขาก็เน็บแนมเรา
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เลขเราเล่นโชว์แหวนพี่ในเฟซโชว์แหวนหน่อยได้แหวนมาวงหนึ่งไปขอซื้อแหวนแล้วก็ไปขอพรมาแล้วรับรองปังแน
1: ่ดอง
0: ครับพี
1: ่บ้านพี่ก็มีพญานาคเมื่อวันที่พี่ไปดูน้ำที่คลองหกวานอ่ะมีพญานาค2 ตัว
0: เหรอ
1: เกือบจมน้ำเนี่ยจมน้ำแล้วอ่ะมาดูไปดู
0: มาเริ่มกันเลยครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: คือนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยนะก็จะมีที่ท่วมแล้วก็มีสมุทรปราการเพราะว่าครม.เคาะวันหยุด2วันคือวันนี้กับพรุ่งนี
0: ้
1: ทั้งกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการด้วยนะคะปรากฏว่าดงสมุทรปราการมีหมู่บ้านหนึ่ง
0: หนักอยู่ใช่ไหม
1: กระแพงเลยพังเลยอ่ะน้ำทะลักเข้าท่วม2เมตรแล้วว่าแล้วในหมู่บ้านนี้มีชาวบ้านตั้ง600กว่าหลังคาเดือนเดือดร้อนเลยนะคะเขาบอกเมื่อช่วงบ่ายนี่เองเนี่ยมีน้ำท่วมแบบว่าอย่างรวดเร็วเลยในหมู่บ้านวินนิวถนนกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีแหมเวลาพูดถึงราชาเทวะพี่มักจะนึกถึงไอ้นั่นเรื่อยเลยเอโคมไฟนะตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีของสมุทรปราการ
0: เนี่ยไฟกินรีนะ
1: กินรีสาไฟกินรีนะ
0: คร
1: ับ เขาบอกว่าแนวกำแพงอ่ะที่กั้นพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านเนี่ยพังหลายจุดทำให้น้ำจากหมู่บ้านข้างๆอ่ะที่สูงอยู่แล้วเนี่ยไหลเข้าทะลักมาที่หมู่บ้านวินมิวอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ในวินมิวเนี่ย600กว่าหลังคาเดือนระดับน้ำสูงอย่างรวดเร็วเลยบางที่นะสูงกว่า2เมตรอ่ะถึงหน้าอกแล้วก็หัวเลยอ่ะ
0: คร
1: ับ แล้วก็บ้านเนี่ยก็ท่วมสูงไปครึ่งชั้นของตัวบ้าน
0: อ
1: ่ะแนวกำแพงเนี่ยพังน้ำก็ไหลเข้าไปท่วมพื้นที่หมู่บ้านวินมิวเนี่ยมา2วันแล้วแต่ภายหลังกำแพงหมายถึงว่าท่วมแบบจะระดับไม่สูงนะแต่วันนี้ช่วงบ่ายที่กำแพงมันพังกำแพงที่กั้นระหว่างอีกบ้านหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันพังเนี่ยทำให้เกิดมวลน้ำข้างบ้านทะลักมาเพิ่มเนี่ยจากที่เดิมอาจจะตะตุ่มครึ่งแข้งเนี่ยขึ้นมานี่เลย2 เมตรกว่าเลยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าโกลาหลมากเลยนะคะตำรวจน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำเรือเข้าไปช่วยอพยพผู้คนนะคะแต่ว่าบางคนก็ไม่ออกอ่ะยอมอยู่ชั้นสองก็ยอมขอแค่น้ำดื่มขอแค่อาหารบรรเทาเอานะคะแล้วส่วนรถจนหลายคันก็จมมิดไปแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเอาออกไม่ทัน
0: ครับผมโอ้
1: เขาบอกหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่โล่งมีสนามกอล์ฟอยู่ข้างในด้วยนะ
0: โอ้ครับวันนี้พอดีผมเพิ่งกลับมาเนาะจากบึงการก็ลงสุวรรณภูมิแล้วมองจากมุมบนก็เห็นจริงๆว่าน้ำมันท่วมหมู่บ้านเนี่ยพื้นที่บางพลีไล่ออกไปแถวนั้น
1: สมุทรปราการ
0: บางพลีบางบ่อนหนักจริงพี่หนักจริง
1: บางบ่อก็หนัก
0: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อีกหนึ่งแห่งนะครับก็คือที่ระยองนะฮะพี่ระยองนี่ก็น้ำท่วมสูงนะครับอำเภอบ้านค่ายอำเภอแกลงแถบนี้นะครับก็ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับชาวบ้านต้องลุยน้ำบางจุดเนี่ยเมตร20เซนนะพี่เมตร20เนี่ยมันประมาณเกินเอวขึ้นมาแล้วนะ
1: เมตร20ก็120อ่ะอย่างถ้าเรา240นะใช่มันก็ประมาณเอวแน่นอน
0: ครับผมฝนตก3วัน3คืนนะครับเพิ่งหยุดตกไปตอนเย็นที่ผ่านมานี้นะฮะแล้วนะฮะชาวบ้านก็บอกโหหนักหนาสาหัสกันมากนะครับอย่างที่อำเภอแกลงเนี่ยนะครับโหน้ำท่วมเนี่ยแทบจะมิดหลังคาแล้วนะแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรชาวสวนด้วยนะครับจมมิดมีบ้านหนึ่งเป็นฟาร์มหมูโอ้โหเราเคยเห็นภาพน้องหมูจมน้ำตายมาเยอะแล้วนะฮะแต่เที่ยวนี้เนี่ยนะฮะเขาเอาเรือไปเร่งขนน้องหมูนะฮะเป็นพันตัวเลยพี่ที่ฟาร์มเนี้ยนะครับ

0: ตอนนี้มันลอย
1: คนยังไงออกมาหมดอ่ะพันตัว
0: จริงมันลอยคอกันอยู่ใกล้แล้วก็ต้องรีบเข้าไปช่วยกู้ภัยเอาเรือท้องแบนนะครับลำนึงเนี่ยบรรจุได้ประมาณ10ตัวก็ต้องเป็น100เที่ยวอ่ะนะก็ต้องไป100เที่ยวนะแต่ก็พยายามจะทำแข่งกับเวลาให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อช่วยชีวิตน้องหมูนี่ฮะคือคนทำฟาคนยังออกมาได้ยังหนีได้นะแต่ว่าหมูเป็น100ตัวเนี่ยเขาอาจจะต้องติดอยู่ในนั้นนะครับถ้าไม่รีบช่วยเอานะจังหวัดไหนที่มีฟาร์มมีเลี้ยงวงเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูไว้เนี่ยนะฮะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เขาไว้นะเกิดว่าจู่ๆน้ำมันมาขึ้นมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะหนีไม่ทันนะครับตอนนี้โดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะฝนจะมาอีกแล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ 70% ของพื้นที่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ที่จันทบุรีก็เหมือนกันนะร่องคุณผู้ชมนะที่จันทบุรีเนี่ยก็ถือว่าเกิดน้ำท่วมที่หลายพื้นที่แล้ววันนี้ก็หนักหนาสาหัสกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็มีน้ำเนี่ยนะคะของแม่น้ำจันทบุรีนะคะแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยก็ทะลักเขาเรียกว่าไงอ่ะแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยไหลผ่านมาตรงสะพานบ้านลาวนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่เขื่อนยางแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยนะแล้วก็ลงสู่ประตูระบายน้ำคลองพักดีดำไพของกลุ่มชนวนพันก็เลยทำให้ต้องเผชิญกับน้ำที่เอ่อล้นตลิ่งพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านของชาวบ้านเนี่ยที่วัดดอนตาลแล้วแถวนั้นเนี่ยก็ทำการเกษตรกันด้วยเราเห็นนะจันทบุรีอ่ะด้งเขาปลูกผลไม้หลายสวนโดน
0: อ
1: ่ะมีน้องในน้องเบนซ์ที่อยู่ในราชสำนักนักข่าวของเราอ่ะเขาก็ถ่ายภาพภาพมาดูอ่ะอุ้ยส่วนเขาปีเท่าเพราะเป็นทั้งทุเรียนมีอะไรทุกอย่างเลยเนาะแล้วมันท่วมเนี่ยถ้าเกิดท่วมนานๆอ่ะเวลามันแห้งแล้วอ่ะการฟื้นฟูจะยังไงอ่ะการฟื้นฟูจะยังไงเนี่ยเขาบอกว่าที่จันทบุรีเนี่ยก็เยอะมากมากเลยมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยอยู่ที่หมู่3ตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีนะคะประตูระบายน้ำคลองขาตอนบนชาวบ้านมีชาวบ้านกว่า300หลังคากำลังอยู่ในความวิตกอย่างหนักหลังจากพบว่ากระแสน้ำเชี่ยวในคลองพักดีลำไพกัดเกาะแนวกำแพงกั้นดินใต้พื้นคอนกรีตจนชำรุดเสียหายเป็นระยะทางยาวกว่า50เมตรทำให้น้ำเอ่อล้นทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลจันทนิมิตนะก็บอกว่าถ้าระดับน้ำในคลองพักดีลำไพเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอ่อล้นผ่านจุดชำรุดเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครอบคลุมไปยังพื้นที่หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6แล้วก็ลามไปถึงหมู่7ด้วยนะคะตอนนี้ก็บอกว่าทางชนประทานจันทบุรีเนี่ยก็เลยเอาเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจพื้นที่เร่งด่วนแล้วก็ประสานกับปภ.จังหวัดเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ
0: ่
1: เพื่อสูบน้ำเนี่ยกลับเข้าไปที่คลองพักดีลำไพหวังที่จะลดแรงดันน้ำแล้วก็ลดการกระเซาะแนวกำแพงกันดินไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนค่ะเขาบอกว่าระดับน้ำตอนนี้เนี่ยในแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่านเขตเมืองชั้นในก็เริ่มทรงตัวแล้วนะคะตอนนี้ก็เร่งบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองพักดีลำไพโดยการเปิดประตูระบายน้ำแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำเพื่อดันมวลน้ำมหาศาลเนี่ยลงอ่าวไทยเพื่อจะได้ตัดยอดก่อนจะไหลเข้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจไข่แดงของเมืองจันทบุรีค่ะพูดถึงไม่ไข่แดงเนี่ยแล้วสมัยนั้นนะที่ว่าปี54โด่งที่ก็กันเนี่ยไม่ถึงพื้นไม่ถึงกรุงเทพชั้นในนะโด่งจำได้ไหม
0: ครับ
1: จะทั่วไปแถวดอนเมืองแถวนี้แหละอาไทล่าสายไหมเดี๋ยวพี่ก็ตะเวนอยู่แถวนี้โด่งอยู่ไหนโลพี่ก็อยู่ดอนเมืองยักษ์ใหญ่ยักษ์ยานอยู่ตรงบิ๊กแบกอ่ะกับไอ้ปทุมเนี่ย
0: อ๋อครับผม
1: แต่ปีนี้ไปถึงข้างในละ
0: ครับปีนี้มันฝนนะเนาะ
1: ฝน
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ผมขั้นเรื่องนึงแล้วกันเดี๋ยวจะกลายเป็นแหมทำไมวันนี้นะครับข่าวน้ำเราเยอะนะฮะแต่ว่ามันสำคัญจริงๆนะแต่ว่าขอขั้นด้วยที่พัทยากันสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าเทศกิจ3ท่าน3นายเนี่ยนะไปรีดเงินนักท่องเที่ยวมันเป็นไปได้ยังไงนะเทศกิจไปรีดเงินนะฮะประเทศเราบ้านเมืองเรามันไม่เคยนะฮะเคย
1: ไหมเคยได้ยินไทยแลนด์โอลี่หรอ
0: เออมันมีเหรอฮะนี่ฮะมันมีเหรอ
1: เสียงติดๆอ่ะขัดๆอย่างเงี้ยไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหม
0: เออ
1: เกิดมาไม่เคยได้ยินสักที
0: นั่นน่ะสิล่าสุดนะครับนายกเมืองพัทยานะครับคุณปรเมศงาม

0: พิเชษฐ์นะครับนายกเบียร์นะฮะก็พร้อมด้วยทีมงานของท่านละนะครับเห็นคลิปนี้ละดูคลิปนี้ละที่เขาเผยแพร่กันนะว่ามีเจ้าหน้าที่ใส่ชุดเทศกิจไปเรียกเงินนักท่องเที่ยวอ้างว่ายูสูบุรีฮะยูสูบุรีย ูขี่มอเตอร์ไซค์ที่เช่ามาดัดแปลงท่อไอเสีย
1: คือหาจะมีความผิดจนได
0: ้อ่
1: ะ
0: แต่ไม่ออกใบเสร็จจับปรับแต่ไม่ออกใบเสร็จ
1: ไม่เคยได้ยินใครทำแบบนี้เลยนะ
0: เ
1: ออแวดนะเนี
0: ่
1: ย
0: ยูมาที่โต๊ะนี่มาที่โต๊ะแต่ไม่มีใบเสร็จแล้วมีคนเขาถ่ายคลิปไว้ไงคนที่อยู่ไกลๆเขาถ่ายคลิปไว้ว่าเอ๊ะทำไมคุยกันนานนะเอ๊ะทำไมดูแบบว่ามีพิรุษนะนั่นแหละก็
1: เห็นภาพดิ้นไม่หลุดละ
0: ใช่ดิ้นไม่หลุดตอนนี้ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะครับสำหรับเทศกิจทั้งจริงๆมี6คนนะครับเป็นเทศกิจ3คนแล้วก็เป็นพนักงานจ้างเหมาจากเอกชนอีก3คนนะครับที่มาช่วยในการตรวจสอบเหมือนก็ไม่เชิงตั้งด่านนะแต่ว่าก็ตั้งเหมือนตั้งเต็นท์ตรวจความเรียบร้อยอยู่บริเวณชายหาดพัทยา
1: ชายหาดเลยหรอ
0: เออก็นี่แหละ
1: แต่พูดชายหาดพัทยาใช่ไหม
0: ชาย
1: หาดพระอ่ำก็พี่ไปนะพี่งงมากกับชีวิต
0: ทำไมฮะ
1: พี่ไปล่าสุดอ่ะ
0: เออ
1: พี่ก็ขับรถไปแล้วก็ไปจอดในเขาเรียกอะไรในชายหาดแล้วเขาไปจอดอ่ะเฮ้ยมีใครเมื่อเดินมาบอกจอดไม่ได้
0: อ้
1: าวนี่มันที่สาธารณะคุณจะมาเดินมาอะไรเงี้ย
0: แล้วคันอื่นเขาจอดกันอยู่เงี้ยเหรอ
1: ใช่แล้วเพื่อนพี่เนี่ยมันเป็นตำรวจชะอำเขาไปคุยอะไรก็ไม่รู้นะพี่ก็ถามว่าคือพี่เป็นคนที่ตรงอยู่แล้วแบบมันทำไมเหรอมันไม่เกี่ยวกับเธอนะทำไมถึงจอดไปได้นี่มันที่สาธารณะมีการไปจัดสรรกันเหรอต้องเก็บต้องอะไรเหรอมันจะได้ยังไงไอ้นี่ไอ้นี่แฟนคือไอ้เพื่อนพี่เนี่ยมันก็ไปคุยกับเขาไปแม่ค้าเนี่ยเขาไปตำรวจอะนะซึ่งเราก็เราไม่รู้ว่าเราไม่ได้ไปบ่อยๆไงแต่มันทำอย่างนี้ไม่ได้ไงมันเป็นที่สาธารณะคุณจะเอามาจัดสรรเพื่อจะมาเก็บหัวคิวแล้วถ้าจะทำได้แบบนี้คุณส่งให้ใครหรือเปล่า
0: เออเอาเลยลุยยังไงจ้า
1: ลุยใช่ไหมลุยเลยนะ
0: ครับผมแล้วสรุปที่จอดไหมไม่สรุปที่จอดไหมนั้น
1: จอดสิก็ไปกับตำรวจชะอำนี่ตำรวจชะอำก็ไปเคลียเพื่อนพี่เป็นตำรวจชะอำไงเขาคงรู้จักแม่ค้าแถวนั้นแหละ
0: โอ้
1: เออแล้วพี่เลยจับมาจะถามว่าทำไมเหรอแถวนี้เดี๋ยวนี้เขาจัดสรรอย่างนี้เหรอมึงไม่รอมันพี่ไม่อยากจะ
0: คือเขาจะมาเก็บเงินพี่ใช่ไหมเขาจะมาขอเก็บค่าที่จอดนี้ใช่ไหม
1: ใช่จะมาขอพี่ยังจอดนานไหมเขามาดึกกันลึกกันเหลี่ยมมาเลยนะเออถ้าเกิดว่าเราจะไปนั่งไอ้โต๊ะผ้าใบว่าไปอย่างหนึ่งทำไมมันจอดไม่ได้ไม่เกี่ยวจอดแล้วพี่แต่ไหนแต่ไรจอดเนี่ยแล้วมันคนละเรื่องจอดรถจะไปนั่งต้นผ้าใบอ่ะ
0: จะกล่วยท่ายางอะไรพวกนี้นะไม่รู้จักกล่วยท่ายางแล้วเดี๋ยวโดน
1: เดี๋ยวเธอ
0: ครับผม
1: มาม
2: หานครรอบทิศอันดับ6
1: เอ้าโดนเมื่อวานนายกเขานายกหนูเขากลับมาจากลอนดอนนะฮะอังกฤษมาถึงแล้วคือเปลี่ยนไฟให้กลับเร็วขึ้นเนี่ย8โมงมาถึง9โมง8โมงก็เรียกประชุมนู่นนี่จะแถลงเสร็จลงพื้นที่เลยก็ไปที่หลัก4ที่หนึ่งแล้วก็ไปที่คลองจันทร์เราก็รู้อยู่แล้วว่าคลองจันทร์เป็นที่วิกฤตที่สุดถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: วิกฤตที่สุดตอนนั้นเลยไปก็มืดแหละไปแล้วก็โอ้ยคนอยู่บนอาคารนู่นนี่ไม่มีคนพ่วงมาทำไมอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนในคณะบอกก็มาให้น้ำไงอะไรอย่างเงี้ยนายกก็ไม่อะไรนะแล้วก็ไปที่หนึ่งมือออเลยแบบออ
0: แ
1: ล้วก็บอก
0: ผมฟังหยาบกว่านั้นไม่ได้แค่มาทำไม
1: เออ
0: มันมีคำสร้อยมาอีกนิดนึง
1: เออก็อารมณ์คนอ่ะแบบทีนี้ตอนนี้คนเป็นนายกนะแล้วตอนนี้ทุกคนนะตอนนี้ในเพจมันก็มีนะด้งรู้ทั้งรู้น่ะเขาก็บอกว่าใจคุณไม่โคตรนั่นเลยต้องนับถือใจนายกว่ารู้ทั้งรู้อ่ะว่าในที่นั้นน่ะมันต้องมีคนอารมณ์แบบนี้แน่นอนต้องมีการปะทะมีการพูดแน่นอนแต่นายกก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ตอบโต้ไปอะไรนะแล้วนี่จะบอกว่าจะพูดอย่างนี้ว่าค่ำเนี้ยค่ำวันเนี้ยนายกหนูนี่แหละ
0: ไปอีก
1: คณะไปอีกแล้วที่แฟลตคลองจันนี่แหละไปให้กำลังใจแล้วก็ไปให้ถุงยางชีพของจำเป็นนะคะไปที่ไปด้วยเราก็จะเห็นมีว่าที่ผบ.ตร.นะคะบิ๊กลานมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแล้วก็มีน้องท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาฝึกพัฒนาพร้อมพัฒน์น้องแบบนะคุณพลจรคุณพลพีคุณวรศิษย์ก็ไปกันแน่นเลยคุณอันศิษย์ประหลัดป๊อปก็ไปนะคะตอนนี้นายกก็ไป

0: รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยก็ไปถามนะเรื่องของอาหารเพื่อจะแจกจ่ายกับประชาชนแล้วก็สั่งให้มอบอาหารให้กับผู้ประสบภัยในที่อื่นๆโดยรอบด้วยนะคะโดยนายกมุนตรีตอนนี้เขาบอกว่านักข่าวน้องเราเนี่ยน้องดาวีส่งมาบอกว่าตอนนี้นายกแล้วก็คณะเนี่ยก็นั่งเรือเข้าไปตรวจในพื้นที่คือมีคนพูดว่าเนี่ยเมื่อผิดแล้วเนี่ยยังไงก็ตามไม่ใช่มันผิดหรอกคืออย่าไปหาว่าใครผิดแล้วโยนความผิดให้ใครต่อใครเมื่อคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยก็นายกพูดแล้วว่าตอนนี้เขาไม่สนใจแล้วว่าการเมืองจะอยู่จะมายังไงประชาชนเดือดร้อนต้องไปก่อนโดนด่าก็ต้องไปให้เขาด่าใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: เป็นนักการเมืองก็ต้องทนอ่ะ
1: ใช่ไปให้เขาด่าไม่พอก็กลางวันต้องทำอะไรให้เขาเห็นเนี่ยใช่ไหมเอารถทหารมาเอาโรงครัวมาเอาอะไรมาถ้าทำให้เขาเห็นเนี่ยเขาจะได้เลิกด่า
0: ใช่
1: ครับผมเขาทำหรือยังไม่รู
0: ้ทำก็นี่ไงก็บิ๊กรานเขาก็ให้ตำรวจไงก็เอารถยกที่ชอบที่เวลาน้ำไม่ท่วมเอารถยกไปยกไอ้นี่เน
1: า
0: ะล็อกล้อใช่ไหมล็อกล
1: ้อ
0: เอาช่วงนี้ก็เขาสั่งงานให้ตำรวจไงนครบาลเขาไป
1: โอเคทางนี้ก็โอเค
0: ไปช่วยกัน
1: ต้องถามคุณคลองจันทร์น่ะนะฮะว่าพอใจหรือยังวันนี้ตลอดทั้งวันแล้วคือไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าคือนายกมาแล้ววันนี้เช้ากลางวันเย็นค่ำเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างใช่ไหม
0: นี่แหละก็นายกไปก็มีต้องการก็ถือว่าคุณแน่นะ
1: เอ๊ะบางที่ขายไก่ทอดอ่ะบางเลยนะที่เอฟซีเรา
0: บางปลาที่จัดคลองจัน
1: บางปลาอยู่คลองจันเป็นไงบ้างบางปลา
0: บางปลาบอกแล้วเมื่อเช้าที่จัดแทนเธอเนี่ยแต่พี่กวยมอเตอร์เครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวต้องเริ่มต้นใหม
1: ่
0: ยังน่ารักอยู่เลยยังรู้จักนึกถึงคนอื่นนะแสดงว่าบางปลาเนี่ยคือมีน้ำใจเพื่อจะ
1: สุดยอดแล้ว
0: บางสุดยอดจริง
1: ฝากด้วยบางฝากด้วยช่วยคนที่คลองจันด้วยนายกไปแล้วสองคืนแล้วโอเคแล้ว
0: แล้วเคยหาลมกล้าวอ่ะปลากระบังอ่ะ
1: ยังหนักนะที่นั่นนะ
0: ใช่นั่นก็หนักนะไม่เห็นนายกไปที่นู่นเลย
1: เห็นวันนี้มีคลิปชาวบ้านขอให้นายกไปเหมือนกัน
0: แต่ที่นู่นอีกใครนะครับเขาเป็นสสสอบตกเขาเนี้ยชื่ออะไรอ่ะเขาอยู่ตลอด
1: ค
0: ุ
1: ณอิ่มเหรอคุณอิ่มสสอิ่มใช่ไหม
0: ใช่สสอิ่มเนี่ยเขาก็ช่วยตลอดนะแล้วก็เขาเป็นคนโทรติดต่อประสานกับคนชูอดุลอดุลอเดย
1: ์โอเคอันนี้พื้นแสดงว่าพื้นที่เขาโอเคอยู่ครับผม
0: ใช่ก็ต้องเข้าอย่างนี้แหละโด่งชาวบ้านก็บอกเราไงเด็กข่าวนี้ชาวบ้านก็ต้องจำไปนะใครที่มาช่วยเนี่ยจะชาวบ้านนะคนไทยโด่ง
1: ครับผม
0: แต่จำได้ไหม
1: เดี๋ยวลืม
0: เดี๋ยวเราเลิกสร้างก็ลืมแหละเดี๋ยวก็มาอ้อนนะลื
1: มมหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่าย
7: ินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้น

0: กลิ่นกาสลองตำรับวัดโพธิ์ผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
4: หานครรอบทิศ
5: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
6: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
7: อันดับ5นะครับตอนนี้เขาก็เริ่มห่วงพวกโบราณสถานเริ่มเหมือนกันนะพี
8: ่
7: นะครับตอนนี้หลายจังหวัดเนี่ยนะฮะนะถืออย่างอยุธยาเนี่ยเขาเจอน้ำเหนือมาทุกปีอยู่แล้วเขาก็มีแผนมาตรการรองรับไว้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่เพชรบุรีและเพชรบุรีบ้านพี่เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเขาก็มีการไปติดตามเฝ้าระวังนะครับนี่นะฮะที่แม่น้ำเพชรบุรีกันนะครับเพราะว่าห่วงว่าบรรดาวัดทั้งหลายที่อยู่ริมน้ำพวกนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบนะฮะก็มีการระดมกันไปเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือนะครับเนี่ยผมบอกว่าสสในพื้นที่เนี่ยนะถ้าสสเข้มแข็งเนี่ยชุมชนก็จะได้รับความดูแลอย่างรวดเร็วนะฝากสสทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะ
9: ฝากทุกท่านด้วย
7: ครับผม
9: โดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้กับประชาชนคือใครต้องเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีตำแหน่งอบต.อบต.เทศบาลเทศบาลมีไว้ทำไม
7: ครับผม
9: ก็มีแหละก็มีว่าให้ใกล้ชิดประชาชนที่สุดแล้วแหละจะได้เอาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมา
7: ครับ
9: แก้ไข
6: มหานครรอบทิศอันดับ4
9: มีคุณนิดหนึ่งว่าที่เพชรบุรีเนี่ยก็มีคำเตือนมาแล้ววันนี้โฆษกรัฐบาลคุณหมอเอกภพผืนเศษแล้วก็บอกว่าในเพชรบุรีเนี่ยก็คงจะต้องรับน้ำต่อนะคะก็มีสี่อำเภอมีท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองเดี๋ยวก่อนนะท่ายางไม่ต้องเสียงอะไรท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองนะแล้วก็อีกอำเภอหนึ่งอำเภออะไรนะว่านี่แหละ
7: ครับผม
9: แต่ณเวลานี้โล่งที่มันจะท่วมมันเกิดจากน้ำในเขื่อนแก่งกระจานซึ่งมันตอนนี้มัน 95.57 แล้วอ่ะมันจะ 100% แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดมันมีน้ำมาเติมเขาก็ต้องปล่อยมาแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ท่ายางทำให้บุรีไม่มีปัญหาเรื่องนี้เครื่องบิน62ต้องจำได้ไหมที่พลเอกประยุทธ์ไปอ่ะ
7: ค
9: ลองดีเก้าอ่ะหน้าบ้านที่อยู่หน้าบ้านที่อ่ะประมาณเมตรหนึ่งอ่ะกลายเป็น5-15-20 เมตรอ่ะคือรับน้ำจากแก่งกระจานลงมาที่เขื่อนเพชรแล้วก็ผ่านบ้านที่ท่ายางหนองจอกตะโหนดน้อยไปลงคลองตะโหนดน้อยแล้วก็ผ่านตึกเตียนลงอ่าวไทยแล้วอย่างเร็วเลยอ่ะมันใหญ่มันกว้างแล้วก็มันก็ลึกมากเลยนะแต่ก็ต้องเตือนเพราะว่าที่ก็รู้มาถ้าเห็นมีในอำเภอท่ายางเขาก็มีการสั่งการให้ทุกฝ่ายเนี่ยเฝ้าระวังแล้วนะคะเตรียมพร้อมไว้นะอันนี้ก่อนจะหมดเวลาไปต้องพูดเรื่องนี้ก่อนด้วยเพราะว่าวันนี้มีศาลรัฐธรรมนูญนะคะในเรื่องของปมคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งใช่ไหมวันนี้มีมติศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นเอกฉันท์
7: เรื่องใหญ่
9: เรื่องใหญ่แต่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องในที่ไม่ค่อยตื่นเต้นที่เหมือนจะรู้แล้วว่ามันไม่โมฆะหรอกไม่ล้มเลิกทั้งหรอกแต่ที่ทำไมพี่ฟังเกือบ2ชั่วโมงอ่ะเออแล้วมาขมวดสุดท้ายคือมันโคต้องแบบละเอียดมากเลยอ่ะมาตรานู้นนึงนี้ตรงนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก
7: ็
9: ปรากฏว่ามติเนี่ยเป็นเอกฉันท์เรื่องของบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็แบบแบ่งเขตเลยนะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้รหัสบาร์โค้ดเนี่ยแบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยมีมติอันนี้8-1คืออันที่แหละอันที่บอกว่าเป็นมติเอกฉันท์เลยนะคะก็มีมติเอกฉันท์

0: เลยก็คือในเรื่องของการใช้รหัส QR code ในบัตรเลือกตั้งนะคะแต่ว่า8ต่อ1เนี่ยในการใช้รหัสแท่งในบัตรเลือกตั้งนะคะอันนี้ก็มีเสียงข้างน้อยอยู่คนเดียวคือคุณนพดลเทพพิทักษ์ที่เห็นว่าการใช้รหัสบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งเนี่ยเป็นการสามารถสืบย้อนไปถึงตัวบุคคลได้คนร้องเรื่องนี้เขาบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยตามรัฐธรรมนูญบอกให้เป็นความลับนี่แต่การคุณมี QR code มีบาร์โค้ดเนี่ยมันจะสืบขึ้นไปได้นะโอ้แต่พี่ก็ฟังมันมีอยู่ประโยคหนึ่งเขาบอกไม่สามารถเข้าถึงไม่พี่ก็รู้แหละแค่อ่านไปสักครึ่งชั่วโมงนานอ่ะพี่ก็ว่าฟันพี่ฟันธงแล้วแหละว่าไม่ผิดรัฐธรรมนูญแน่นอนรอด
1: ไม่ลงหรอกก็คือไม่มีการเลือกตั้งใหม่แต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยต้องปรับ
0: ต้องปรับบัตรนิดนึง
1: นะให้มันมีความลับมากกว่านี
0: ้ค่ะ
1: นะครับเนาะอ่ะนี่แหละข้อสรุป
0: เธอแล้วเธอไม่ดูในเฟซเหรอเขาถามหาเลขกับเธอเนี่ยดง
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกพรุ่งนี้ยังทานพี่ขอโอกาสพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง
0: ไหนมาโชว์แหวนให้เขาบอกมาโชว์แหวนเขาแล้วไม่มีเลข
1: บ้านผมไม่ท่วมนะครับเมื่อกี้มีคุณพี่ถามมาแต่ว่าในหมู่บ้านอะท่วมหมดแล้วนะแต่ว่ายังไม่เข้าบ้าน
0: นอกตื่นบอกนอกหมู่บ้านท่วมหมดแล้วในแต่ในหมู่บ้านยังไม่ท่วม
1: ในหมู่บ้านก็ท่วมแล้วพี่แต่ว่ามันไม่เข้าบ้านมันท่วมถนนหน้าหมู่บ้านหมดแล้วเอ้ยถนนในหมู่บ้านก็ท่วมหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เข้าบ้าน
0: ยกขึ้นมานิดนึงบ้านนี่เข้าไปถึงในบ้านเพิ่งเลยหรอบ้านพี่ยัง
1: นะเดี๋ยวส่ง
0: โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นอะ
1: คร
0: ับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกที่เลยนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลองจันทน์เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครวันเดียวกันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคณะยาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกุ่มและศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย
3: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ

0: ได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: ผ่านโดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สวัสดีครับผมขอต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะวันนี้อยู่กับผมจ้าหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับผมทักทายพี่น้องสุขุสุขคนกันแล้วกันนะครับผมโอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับก็โหต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านเพราะว่าเป็นอีกแล้วเนาะโอ้โหไข้หวัดใหญ่ป่วยตลอดเลยนะผมเนี่ยสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะโอ้โหวันนี้ตั้งใจลุยน้ำมาเลยนะเนี่ยลุยน้ำลุยน้ำเพื่อมาหาพี่ๆทุกคนเนี่ยโอ้โหเพราะว่าไม่ได้มาจัดน่าจะอาทิตย์ที่แล้วเนาะ2 วันติดเลยนะครับต้องให้พี่รบกวนพี่พิมพ์นะครับมาจัดแทนนะครับเอาช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับพี่ดาวสวัสดีครับพี่ดาวมาแล้วนะครับผมแล้วก็พี่ลัสพี่ลัสสวัสดีครับผมแล้วก็วัยรุ่นด้วยนะอนัสการพี่ดาวบอกว่าดีเจหายป่วยหรือยังคะโอ้โหหายแล้วฮะแล้วก็ที่สำคัญต้องมาเจอน้ำอีกเนี่ย โอ้เป็นอะไรเนาะตอนนี้ก็โหน้ำท่วมหนักมากครับตอนนี้ทุกคนครับไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็น่าจะความรู้สึกเดียวกันนะตอนนี้ประสบภัยเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะสมุทรปราการนะครับตอนนี้เป็นพื้นที่ต้องบอกว่าเสี่ยงแล้วฮะเสี่ยงมากเลยนะฮะและที่สำคัญมันมาอีกแล้วฮะฝนโอ้โหคืนนี้ไม่แน่นะครับแถวแถวบางบ่อนี่เตรียมตัวเลยนะครับแล้วบ้านผมก็อยู่แถวแถวนั้นด้วยทีเนี้ยโอ้ยากเลยนะฮะสวัสดีพี่ออยด้วยนะครับผมพี่ออยสวัสดีครับพี่ออยเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็น้องฟ้าแอดมินทำงานแล้วทีเนี้ยเรานะฮะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ฝนตกไปด้วยเศร้าเหลือเกินเนาะนะครับสวัสดีพี่สุภวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผู้ใดอีกผู้ใดอีกนี่มาแล้วมาแล้วนี่จ้าจ้านี่ไงพี่ออยบอกว่าจ้าจ้านี่พี่พัฒน์สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็พี่จันเพนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับพี่จันเพนขอเพลงเข้ามาสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันนันเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนูริงสวัสดีครับผมสวัสดีพี่หนูริงด้วยนะครับเข้ามาแล้วนี่ขอบคุณมากครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังนะฮะลุยน้ำมาเลยเหรอเนี่ยใช่พี่ลุยน้ำมาลุงนี้ขับเรือมาดีกว่าท่วมมากนะครับจริงๆหมู่บ้านผมมันไม่ท่วมหรอกแต่ทางที่จะมาทำงานอะท่วมหนักเลยนะทุกคนเศร้าจังเลยเนาะพี่นูริงบอกว่านะหายดีหรือยังจ้าหายดีแล้วครับพี่โหเป็นไข้หวัดใหญ่นี่ป่วยไปแบบหนักเลยทีเดียวนี่ครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็น้ำก็ทางน้ำท่วมอีกต้องดูแลกันด้วยนะช่วงนี้เดี๋ยวมันจะตกอีกแล้วครับทุกคนนะพายุมันมาอีกแล้วนะครับโดยคนที่อยู่ฝั่งแถวๆสมุทรปราการนะครับอย่างผมเนี่ยอยู่ฝั่งสมุทรปราการเหมือนกันเตรียมตัวได้เลยนะรอบนี้เอาจริงนะรอบนี้น่าจะมาจริงๆนะฮะของจริงเลยรอบนี้สวัสดีหนูดีด้วยนะครับป้าดวายหน้ามาเลยติอืมหาเบ้าซิมาวายหน้าจังไหนหา10 กิโลมาไหว้เป็นเพื่อนพี่ไหมล่ะเดี๋ยวไหว้เป็นเพื่อนกันหายดีแล้วบ้านพี่ก็ท่วมใช่ไหมกรุงเทพไม่ต่างกันแน่นอนครับตอนนี้กรุงเทพปริมณฑลนี่ท่วมหมดเลยท่วมแบบท่วมหนักจริงๆนะฮะเอาอยู่เอาอยู่นะไม่อยากจะพูดเยอะไม่ค่อยอยากพูดเยอะเท่าไหร่นะฮะเอาละครับช่วงนี้ครับ20:23 นนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่สายหน้าใหม่จ้ะ022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะจ๊ะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะครับที่โทรเข้ามาขอเพลงครับพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับอย่าลืมนะจ๊ะ022481366นะครับ
1: สนับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
0: Palsa ครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณสิงกระบะต้องโพรซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่นะครับพร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ตั้มครับผม
2: ครับผม
1: พี่ตั้มโทรมาจากที่ไหนครับวันนี
2: ้ศรีสะเกษครับ
1: ศรีสะเกษฝนตกบ่น้อมื้อนี
2: ้ตกไปเมื่อ6โมงแรงนี่ครับ
1: น้ําน้ําบ่ท่วมมันบ่ครับศรีสะเกษครับ
2: บ่ครับ
1: โอ้ยกรุงเทพมาท่วมเอาท่วมเอาแท้น้อพี่ตั้มเอ้ยพี่ตั้มมื้อนี้โทรเข้ามาขอเพลงน้อครับมื้อนี้ครับ
2: ไปเต้นในหลักสูตรของพี่เวียนอลูมอนครับเพลงเตยโศกให้โลกฟอนครับ
1: เตยโศกให้โลกฟอนพี่เสียในภายในน้อครับเพลงนี
2: ้ให้ชาวอีสานครับ
1: ให้ภาคอีสานสุโขทัยเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมจังไหนเดียวนุ่มหน้ามนจะให้ได้พี่ตั้มเด้อ
2: ครับผม
1: ครับขอบพระคุณพี่ตั้มหลายๆครับผม
2: สวัสดีครับ
1: อาลาสายหน้าใหม่ของเราครับพี่ตั้มจากศรีสะเกษเนี่ยฮะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ฮะเตยโศกให้โลกฟอนพี่น้องผลงานเพลงจากเวียงนฤมลนะครับผมก็พิเศษให้ภาคอีสานทั้งหมดเลยนะฟอนแม่กันพี่น้องช่วงนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสำหรับผลงานเพลงเตยโศกให้โลกฟอนจ้า

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเบียร์พร้อมพงครับ

0: ับผม
1: ทักทายกันแบบร้อนแรงเกินไปเมื่อกี้นะครับผม
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลท์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสวัสดีครับครับขณะนี้20:39 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะสวัสดีสบายดีแม่นอมด้วยนะครับผมแม่นอมสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไบค์ด้วยนะขอเพลงเข้ามาล่องเรือหารักเวอร์ชั่นโอ๊ตคณิตนะอยากฟังมากเลยโอ้โหพี่โอ๊ตนี่ร้องเพลงนี้พอมากเลยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะฮะกรีดนี่ไงพี่ดาว FC นะฮะจากเบียร์พร้อมผงนั่นเองเนาะงานเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ฮะสิกอดแบบบ่ถามพี่น้องมวนแห้งเมื่อกี้น้องฟ้าบอกว่าหนูแอบแต่งหน้าให้พี่ละเด้อแต่งหน้าอะไรอีกเนี่ยโอ้ล่าสุดก็ใน IG นี่ก็เป็นนางเงือกไปแล้วเอ้ยว่ายน้ำมาทำงานสวัสดีพี่หย่อนสวรรค์ด้วยนี่ครับผมขอบคุณมากๆครับพี่สุวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวมานะไปหาสาวตอกตอกนี่สาวตอตอนี่สาวตอตอเอ้ยทำไมแอบไปหานั่นไหนเองเลยนะไม่ชวนผมบ้างเลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบคุณพี่หย่อนสวรรค์ด้วยนะครับกอดแบบบ่ถามนี่เลยนี่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับทุกคนครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะฮะฟังเพลงเพราะๆกันนะครับไปนอนรอกินแห้วก่อนอ้าวเสียไปไหนเนี่ยเสียน้ำท่วมไหมฮะที่บ้านเสียเนี่ยน้ำน่าจะท่วมแหละดูทรงละพี่สายทองสวัสดีครับผมพี่สายทองบอกว่าขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดผมเพิ่งเปิดไปเลยนะพี่สายทองเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเปิดไปแล้วนะครับโหยมีเพลงอื่นไหมเนี่ยขอเพลงได้นะครับอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะสวัสดีกวางโดนน้ำท่วมจ้ากทมใช่ไหมคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะครับคุณยายเห็นบอกว่าคืนนี้จะมาอีกแล้วนะน้ำเนี่ยแถวบางบ่อเนี่ยเตรียมตัวดีๆสมุทรปราการเนี่ยเมืองใหม่เนี่ยบางพีน้อยของเราเนี่ยมาแล้วนะฮะเมื่อกี้โอ้โหเตรียมตัวได้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะตกแรงขนาดไหนแล้วก้อนนี้มาของจริงนะลูกนี้แต่ต้องพยายามแบบขอให้แบบไม่หนักมากเนาะถ้าไม่อยากให้แบบมันหนักมากอีกอย่างมันส่งผลความเสียหายไปเยอะพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าและที่สำคัญมันถ้ามันตกบ่อยๆตลอดอ่ะคือมันระบายน้ำไม่ทันทุกคนพอระบายน้ำไม่ทันแล้วมันน้ำมันขังทีเนี้ยมันก็จะท่วมจากท่วมจุดนี้ก็จะลามไปจุดอื่นอีกจริงๆไม่อยากให้มันตกแรงเลยด้วยครับถ้ามันตกจริงๆไม่อยากให้ตกเลยดีกว่าเนาะถ้าตกเข้ามานี่ก็ยากเลยนะฮะตอนนี้ในกทมนี่แบบน้ำท่วมเลยแบบท่วมสุดๆลาดพร้าวนี่โอ้โหเทพารักษ์นี่ต้องบอกว่าท่วมมากเลยนะครับโดยเฉพาะเส้นเทพารักษ์เนี่ยของเรานี่โอ้โหแถวๆตลาดเรือบินนี่แบบไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับร้านค้านี่ไปสักแบบเอวเลยอะท่วมยันเอวเลยอะทุกคนรอบนี้แบบมันปุ๊บปั๊บเกินเนาะมันอีกอย่างคือถ้าเราได้แบบได้รับข่าวสารที่มันแบบรวดเร็วมันก็เตรียมตัวทันแหละเนาะแต่ว่ามันอาจจะก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะฮะก็ยังไงก็ดูแลกันแล้วกันแหละครับผมว่าแล้วก็ที่สำคัญต้องตอนนี้คือสำหรับพื้นที่ที่ท่วมแบบหนักจริงๆเลยเนาะก็มีหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือกันอยู่นะฮะศิลปินดาราเยอะมากนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆศิลปินดาราจิตอาสาแล้วก็กู้ภัยของเราแล้วหรือหน่วยงานที่ตอนนี้กำลังลงพื้นที่อยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆเขานะก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะฮะตอนนี้ สภาพอากาศตอนนี้มันแย่มากมันเอาไม่อยู่นะฮะตอนนี้พูดตรงๆเลยว่ามันเอาไม่อยู่ครับมันหนักเกินมันหนักมากมันปุ๊บปั๊บเหลือเกินนะครับก็มันก็เลยแบบอาจจะอย่างที่เห็นกันนะฮะตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วใครที่บอกว่าเอาอยู่นี่เลิกไปเลยนะเลิกคิดเลยตอนนี้มันหนักมันหนักแล้วมันเข้าข้างแบบวิกฤตแล้วตอนนี้เนาะเอาละครับช่วงนี้20:44 นะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: จุ้งคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยฟุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำจีโนโมโต
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
7: ผมจอยี่ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
9: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
11: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
12: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อย่าเพิ่งไปไหนฮะอยู่กันยาวๆครับจนถึง4ทุ่มวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์อยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับผมที่4689400นะฮะหรือว่าพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่นะสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะฮะโทรมาได้เลยที่เบอร์02-2481366นะฮะและชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองหอการค้าไทยประเมินน้ำท่วม5วันเศรษฐกิจเสียหาย 1.2 หมื่นล้านบาทกดดัน GDP ครึ่งปีหลังศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25ถึง29กันยายนรวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดในหลายภูมิภาคพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในกรณีฐานอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีโดยมีกรอบความเสียหายตั้งแต่ 5,896 ถึง 20,635 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมและความสามารถในการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่อาศัยยานพาหนะสินค้าคงคลังและผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะประเมินได้ชัดเจนหลังน้ำลดโดยคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์หากยืดเยื้อกว่าที่คาดจะทบทวนผลประเมินอีกครั้งสำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเสียหายสูงสุดประมาณ 7,014 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ57ของความเสียหายทั้งหมดเนื่องจากเป็นศูนย์กำลังเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะภาคการค้าและบริการที่พึ่งพาการเดินทางของประชาชนและแรงงานขณะที่ปริมณฑลเสียหายประมาณ 1,839 ล้านบาทโดยจังหวัดสมุทรปราการได้รับผลกระทบมากสุดส่วนภาคตะวันออกได้รับความเสียหายประมาณ 2,976 ล้านบาทโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีเสียหายสูงถึง 2,101 ล้านบาทจากน้ำท่วมพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยากระทบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารค้าปลีกและโลจิสติกอย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต้องหยุดการผลิตมอเตอร์เวย์ M7 สัญจรได้ตลอดสายพร้อมเปิดใช้ฟรีถึงเที่ยงคืน29กันยายน2569กรมทางหลวงแรงงานสถานการณ์บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 สายกรุงเทพชลบุรีพัทยามาบตาพุธปัจจุบันสามารถสัญจรได้ตลอดสายทั้งขาเข้าและขาออกสำหรับบริเวณกม 81+900

0: ฝั่งขาออกซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปัจจุบันสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระบายน้ำโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องพร้อมติดตามระดับน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมทางหลวงยังคงยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ M7 และ M9 จนถึงเวลา 24:00 นของวันอังคารที่29กันยายน2569ขอให้ผู้ใช้ทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสายด่วนกรมทางหลวง1586-7ตลอด24ชั่วโมงมติคณะกรรมการสรรหากสทช.ยื่นร้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวสั่งให้ในแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ทันทีคณะกรรมการกสทช.ได้รับหนังสือจากกรรมการกสทช.เรื่องขอให้คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อกำหนดวิธีการชั่วคราวระหว่างคดียังไม่สิ้นสุดเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายน2569ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องคดีศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่าในแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2และถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่ในแพทย์สรณะยังคงแสดงเจตจำนงจะมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานและที่ประชุมกสทช.ซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกสทช.อื่นจึงขอให้คณะกรรมการสรรหากสทช.ในฐานะคู่ความในคดียื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อให้กรรมการกสทช.ที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อเนื่องคณะกรรมการสรรหากสทช.จึงมีมติให้ออกมาตรการบังคับทางปกครองให้ในแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่และยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ในแพทย์สรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกสทช.ต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแรงครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: อาฮ่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยาราน
2: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
2: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: 21:08 นาทีครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4 ภาคครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะขอบพระคุณมากเลยครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับตอนนี้สายน้ำใหม่นะครับอยู่ในสายแล้วพร้อมแล้วด้วยนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับโคลสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอด
0: สวัสดีพี่วาสนาครับผม
1: มาวาดจ้าวาดจ้า
0: เป็นยังไงเนาะพี่วาดพี่วาสนาเนาะ
1: จ้า
0: ประเวศตอนนี้บางนาเนาะน้ำท่วมไหมจ้า
1: โหเพิ่งจะแห้งวันนี้เอง
0: อ๋อเพิ่งจะแห้งวันนี้ใช่ไหมฮะ
1: จ้าม
0: ันจะมาใหม่แล้วนะพี
1: ่ฮะ
0: มันจะมามาอีกแล้วเนี่ยโอ้โห
1: เตรียมเล่นอ่ะ
0: จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงฮะ
1: แค่นี้ก็เดินไปซื้อกาแฟกินไม่ได
0: ้โอ้โหน่าจะหนักอยู่เนาะแถวตลาดพวกนับวันนี่น่าจะท่วมแบบไปหมดเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ใช่ใช่
0: โอ้โหอันนี้เพิ่งลดน่าจะถังมานานละ
1: โชคดีว่าอยู่ซอยเปรมไง
0: อ๋อซอยเปรมก็แสดงว่าแถวรามสองนี่ไปหมดเลยใช่ไหมพี
1: ่ไปหมดแล้ว
0: โอ้โหอย่าให้มันตกอีกเนาะพี่เนาะ
1: ใช่เนี่ย
0: มันทำอะไร
1: ตอนที่น้ำเพิ่งจะแห้งไปเมื่อตอนบ่ายบ่ายนี่เอง
0: เมื่อตอนบ่ายนี่เองใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แต่ก็ยังมีพื้นที่ที่แบบขังมีน้ำขังอยู่เนาะพี่เนาะก็ยัง
1: มีแต่ว่าไม่เดินออกไปอ่ะถนนมันลื่นไม่กล้าเดินกลัวล้ม
0: โอ้ต้องระวังเลยพี่อีกอย่างคือมันแบบพอน้ำท่วมไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในน้ำ
1: อืมใช่ใช่
0: นี่แหละสิ่งที่มัน
1: ข้าวสารอาหารแห้งไหมจะได้เอาไปให้อ
0: ะไรนะฮะ
1: ข้าวสารอาหารแห้ง
0: ข้าวสารอาหารแห้งใช่ไหมอันนี้มาให้ผมใช่ไหม ผมก็เป็นผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยพี่ สมุทรปราการนี่แบบไปเลยพี่โหบางเสาธงนี่แบบเทพรักษ์บางบ่อนี่คืนนี้มันจะมาแล้วเนี่ยพี
1: ่ ต้องรอเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่ครับต้องรอดูว่ามันจะอันนี้ขนาดไหนพี่วาสนาวันนี้ไม่เป็นไรน้ำท่วมแล้วก็ เดี๋ยวมันก็ลดไปแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับวันนี้โทรเข้ามา ขอเพลงอะไรเข้ามาครับพี่ครับวันนี
1: ้ภาวนาอย่าให้มันตกอีกแค่นั้นแหละ
0: เนาะอย่าให้มันตกอีกเลยเนาะผมว่ามันไปไหนลำบาก
1: แค่นี้ก็หยุดงาน2 วันแล้วเนี่ย
0: โอ้ยโอ้หยุดงาน2 วันเลยเหรอครับวันนี้ฮะ
1: เนี่ยจนลูกน้องบอกว่าพี่วาดเมื่อไหร่จะมาทีคิดถึงแล้วก็บอก
0: อ๋อเดี๋ยวก็นี่ครับไม่ตกแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่ตกอีกแล้วล่ะแต่บ้านผมไม่แน
1: ่บอกลูกน้องไปว่าจะเย็นๆพวกเองทำงานกันไปก่อนนะรอพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ชายเรือไปก็หัวล้อกันใหญ่เลย
0: มันลดแล้วล่ะพี่เนาะมันลดแล้วพี่วาสนาครับวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
1: ขอเพลงของใครล่ะ
0: ของใครอ้าวของใครล่ะทีเนี้ย
1: เออของใครล่ะ
0: โอ้ของหนุ่มน้ำมนต์นี่เพลงเลยตีสามใช่ไหมเพลงนี้ฮะ
1: ไม
0: ่โอ้โหนี่พอดีเลยตีสามทุ่ม
1: ไม่ได้ฟังมา2 วันแล้วเพลงนี้ไม่มีใครเปิดได้ฟังเลย
0: นี่เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังถ้าไม่ได้ฟังนี่เลยผมเปิดให้ฟังวันนี้เลยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับเพลงนี้
1: ให้ทุกเสียงทุกสายให้น้องหลังไมค์และพิเศษสุดสำหรับเจ้าของเพลงนี้หนุ่มหน้ามนต์คุณหน้าก่อนน้องบอสธีรพงษ์จ้า
0: ขอบพระคุณครับเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยเพราะว่าน้ำบ้านผมก็น้ำ
1: กำลังใจกันซึ่งกันและกัน
0: ขอบพระคุณมากๆครับผมเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับพี
1: ่ว่า
0: พี่ว่าหน้าก่อนวางสายพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ได้ได้ค่ะเดี๋ยวจะพูดให้ก่อนนะ
0: ได้ครับ
1: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาตาฟันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นจ้า
0: ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะจ้า
1: จ้าขอบคุณจ้า
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: เอาละครับผมพี่วาสนานะฮะโทรเข้ามาจากประเวศครับนี่เลยบางนารามสองนะท่วมเหมือนกันนะฮะอีกอย่างน้ำเพิ่งลดไปเมื่อช่วงบ่ายนี่เองนะฮะภาวนาอย่าให้มันตกอีกเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันตกนี่มันคือด้วยความที่แบบมันรับน้ำไม่ไหวเนาะมันก็ต้องแบบระบายน้ำออกเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นน้ำเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ตกก็ดีละภาวนาถ้าตกก็แบบเบาๆก็ได้อะสมมติว่ามันมีแบบอากาศเข้ามานะฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงดีกว่าเนาะช่วงนี้ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4 ภาคนะฮะก็ฟังเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยดีกว่าครับผม

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: โจคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้ยจบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะจากพินุษวิลาวันนะครับผลงานเพลงอกหักทรงทางครับพี่น้องสังกัดภูไทยเรคคอร์ดครับคำร้องทำนองพานุวัฒน์วิเศษวงศาครับเรียบเรียงอาจารย์จินนี่ภูไทยนั่นเองครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะที่ต้องบอกว่าโอ้โหเพราะมากๆครับดนตรีก็แบบกระแทกใจสุดๆเลยนะฮะสำหรับผลงานเพลงอกหักทรงทางนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่าย

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะพี่ๆทุกคนนะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็ขอบคุณที่มากๆที่ขอเพลงกันเข้ามาผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าบางเพลงอาจจะซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะถ้าเวลาเหลือจริงๆนะผมอยากจะเปิดให้ทุกเพลงเลยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์เข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมเลยนะฮะ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จะพา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
0: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: ดทนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะจะเจอกันเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้ก็นะคะเลือกเพลงสนุกสนุกนะคะให้คุณผู้ฟังได้คลายเครียดกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็นะคะยังคงติดกับสถานการณ์ของเรื่องของน้ำกันอยู่นะคะก็เลยเอ้านะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะนะจะได้คลายเครียดนะคะคลายกังวลกันบ้างกับเพลงสนุกสนุกวันนี้เลือกมา3งานเพลงนะคะฮิตมาราธอนของเราเริ่มต้นมากับอะไรจะเกิดให้มันเกิดคุณผู้ฟังนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะงานจากพี่แคทคัทริยามารสีนะคะแล้วก็ต่อด้วยตอนนี้เธออยู่ไหนค่ะพี่ฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะดีเจยังจำท่าเต้นได้เกือบหมดเลย เป็น FC เขานะคะแมงปอชนิชากับนางสาวแนนซี่ค่ะสามงานเพลงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเพาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะนะคะก็สัปดาห์ส่งท้ายเดือนกันยายนนะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่28กันยายน2569เนาะเดือนนี้มี30วันเนาะ28 29 30นะคะแล้วก็เราก็จะเข้าสู่เดือนที่10นะคะเดือนตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายปีเนาะปลายปี2569แล้วคุณผู้ฟังนะคะก็เราจะผ่านไปด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังเรื่องดีเรื่องร้ายเกิดขึ้นอยู่ทุกๆวันจริงๆนะคะสำคัญที่สุดคือกำลังใจที่เรามีให้การกำลังใจของตัวเองนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเราเองเนี่ยดีที่สุดนะคะแล้วก็ยังได้รับกำลังใจดีๆจากทุกๆคนตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเราจะเป็นกำลังใจให้กันนะคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอ่ะนะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโทรเข้ามาได้เลยเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามอยู่ตอนนี้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทMCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะออนไลน์ตอนนี้เราไลฟ์อยู่นะคะไลฟ์อยู่ที่เพจ LTM FM 95เผื่อว่าช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังบอกว่าเปิดหาทางวิทยุไม่เจอเลยนะคะก็เข้ามาทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเรามีไลฟ์ทุกชั่วโมงเห็นหน้าดีเจทุกคนเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีบางท่านที่เดินทางมาจัดรายการไม่ได้นะคะอาจจะติดในเรื่องของน้ำท่วมก็จะมีโฟนอินบ้างแต่ปกติแล้วเนี่ยก็จะไลฟ์เห็นหน้ากันทุกชั่วโมงนะคะส่วน อีกหนึ่งวิธีที่ง่ายมากๆเลยคุณผู้ฟังนะคะที่ตันอยากจะแนะนำนั่นก็คือดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันไว้ในมือถือเลยนะคะกับแอป MCOT Connect อันนี้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มีแค่ลูกทุ่งมหานครเท่านั้นนะคะยังมีรายการวิทยุอื่นๆของทางอสมทด้วยแล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยนะคะรวมทุกคอนเทนต์อยู่ที่นี่ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าไมค์นะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะหน้าไมค์นะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาปุ๊บขอปุ๊บได้ฟังปั๊บเลยปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเลยแหละนะคะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะ02-248-1366นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยคุณผู้ฟังนะคะทาง SMS พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่46894400นะคะ4689400นะคะใครถนัดแบบไหนสะดวกแบบไหนก็เชิญได้นะคะอ่ะเดี๋ยวทักทายสมาชิกของเรากันสักนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับเพจที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะเนาะสวัสดีพี่บอลวีนะคะพี่บอลวีวีรศักดิ์นะคะพี่แอมแอม

แอมนี่คืออะแฮมนี้เหรอเหมือนทุกทายดีเจใช่ไหมไม่ได้บอกชื่อใช่ไหม พี่ธนวุฒินะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์นะพี่กฎชมนนะคะน้องบอยดาวพระสุขพี่ลำดวนพี่ลำดวนนะคะพี่สงวนศรีนะคะแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยกดไลฟ์ปุ๊บนี่มาเลยนะเด้งเลย จริงๆน้องหนูดีที่มาคนแรกเลยนะเขาต้องแบบว่าโน1นะแล้วก็น้องไบนะคะน้องแชมป์นะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่สิริพรด้วยบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยนะขอบคุณนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะพี่นารีพี่สุนิสาลุงต่อยนะคะพี่ตรินกฤตนะคะขอบคุณมากๆทุกช่องทางตัวนี้ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงมารับสายหน้าไมค์นะคะใครที่อยากคุยสายนะคุณผู้ฟังขานะคะอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้น้องกวางกวางนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะ022481366นะคะมานะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟังนะคะจัดให้สักหนึ่งงานเพลงตอนนี้นะคะเมื่อกี้เราฟังเพลงสนุกๆกันไป3 เพลงเราฟังเพลงช้าๆสักเพลงหนึ่งกันละกันนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่ม

0: ร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพใส่ให้อร่อยเกินคัพนะคะสายมารออยู่แล้วจากชลบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่วานะคะพี่วาเป็นขา
1: ค่ะพี่วาค่ะ
0: พี่วานะคะพี่วาค่ะโทรมาจากชลบุรีใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคสัตหีบเหรอคะ
1: พัทยาค่ะ
0: พัทยาเอาพัทยากลางนะคะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ทางชลบุรี
1: ฝนตกฝนท่วม
0: ใช่ไหมคะแล้วตรงที่พี่วาอยู่เป็นยังไงบ้างคะ
1: ไม่ท่วมค่ะ
0: ไม่ท่วมนะโอเคพัทยากลางเนาะโอ้ได้อยู่เพราะว่ามีบางช่วงบางพื้นที่ของชลบุรีที่น้ำเยอะเหมือนกันนะในตัวอำเภอเมืองด้วยเนาะทางลงทางด่วนจากที่เรามาจากบางนาอะไรเงี้ยนะเหมือนจะอย่างนั้นแต่น่าจะเริ่มลดแล้วไหมคะช่วงนี้พี่ว่าค่ะพอจะทราบไหมคะ
1: ลดแล้วมั้งคะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: มั้งเน
0: ี่ยมั้ง พี่ยาบอกพี่วาบอกว่าก็ไม่ได้ไปแถวนู้นเหมือนกันเพราะว่าอยู่แต่พัทยากลางนะคะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้โทรเข้ามาพี่ว่าอยากฟังเพลงอะไรนะจ๊ะวันนี
1: ้หมอดูหมอใจค่ะ
0: หมอดูหมอใจช่วงนี้ได้ดูหมอบ้างไหมฮะ
1: ไม่เคยได้ดูหมอเลยมีแต่หมอดู
0: ได้อยากมองว่าใครเป็นพิเศษไหมครับเพลงนี
1: ้ให้สุนทรด้วยค่ะให้ดีเจด้วยให้หลังไมค์ด้วยค่ะ
0: โอเคได้เลยแล้วพี่ว่าสบายดีนะคะไม่ได้คุยกันนานเนอะ
1: สบายดีค่ะ
0: โอเค
1: มาเสียงเปลี่ยนไปนะ
0: เสียงเปลี่ยนแล้วหนูหรออ
1: ืม
0: ใช่เหรอคนเดิมอาจจะสวยขึ้นนิดนึงแต่ว่าต้องเข้ามาดูในไลฟ์โอเคค่ะพี่ว่าขอบคุณมากๆเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับหมอดูหมอใจนะจ๊ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ด้วยนะคะพี่วาจากชลบุรีนะคะแนะนำงานเพลงเมื่อสักครู่นี้มีแฟนๆถามมาว่าเพลงอะไรนะนะคะหมอดูหมอใจนะจ๊ะงานจาก2ศิลปินนะคะน้องไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะคะเพลงนี้เคยติดชาร์ตกับเราเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เนาะนะคะไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วหรือว่าต้นปีอะไรประมาณนี้นะคะนะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะสายหน้าใหม่ใครที่อยากจะจ้องสายนะคะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะน้องกวางรอรับสายอยู่ที่022481366นะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีคุณแม่ทันวิชานะคะพี่คนไม่สวยไม่จริงอ่ะสวยอยู่แล้วเนี่ยเขาไปเถียงเขาด้วยนะแล้วก็พี่เฉลียงนะคะสวัสดีค่ะพี่ณวชนด้วยนะคะเสียบเปียกนะคะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะแล้วก็พี่กฎชมนพี่นักรบพี่ประธานนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องแชมป์บอกทักครับพี่สาวแล้วก็พี่สมยศด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันผ่านทาง Facebookเพจของเรานะคะ Facebook Fan Page ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมนะคะกดไว้เลยนะคะนะคะจะได้ติดตามข่าวสารของเราได้ตลอดไม่พลาดกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็ในช่วงปลายปีนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมอีกคุณผู้ฟังขานะคะจะบอกว่าตลอดทั้งปีจริงๆนะคะสำหรับกิจกรรมมหานคร Family นะจ๊ะนะแล้วก็เพิ่มเติมพี่อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเอาข้อความหายไปแล้วพี่วิจิตรนะคะพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์แล้วก็พี่อีกวิจิตรเหมือนกันด้วยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวไม่ครบคนอันนี้พี่วิชัยพี่วิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนแล้วก็พี่ชวนัทด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะทาง SMS ล่ะนะคะ4689400นะคะมี SMS แนะนำงานเพลงอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้เข้าไปอยู่ในชาร์ตเราด้วยเนาะนะสวัสดีพี่โชคชัยนะคะเพิ่มเติมแล้วก็คุณนาตาลีด้วยนะคะเฮลโหลนะคะทักทายนะคะอ่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลังไมค์เข้ามากันเยอะเลยนะคะเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศตอนนี้สุดๆเลยขออนุญาตจัดเพลงเก่าๆให้ฟังสักเพลงหนึ่งนะคะคุณปู่สีมาจากลำปางเนอะบอกว่าขอฟังสอนคีรีสีประจวบสักเพลงหนึ่งได้ก่อน

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากงานเพลงน้ำท่วมนะคะสอนคีรีสีประจวบนะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้ผลงานการประพันธ์นะคะคำร้องทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะนะเดี๋ยวจัดงานเพลงลูกทุ่งกันต่อนะคะงานจากพี่มดรังสิมันเพลงนี้รอสัญญาใจค่ะ

0: ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: แถมให้อีกหนึ่งงานเพลงก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะคะจากทาง Facebook Live จัดให้เลยนะคะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: 2งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะที่จบไปกับดอกไม้ในป่าช้างานจากพี่อัมพรแหวนเพชรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกลับไปถามเมียเธอดูก่อนนะคะสุนารีราชสีมาเพลงนี้ฝากมาทางหลังไมค์นะคะจากพี่พรรังสิตนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะจัดให้เช่นเดียวกันนะคะพี่นิดจากรามอินทรา40นะคะฝากเพลงนี้เข้ามาคนล่าฝันนะจัดให้เลยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้านะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:02 น.นะคะอยู่ด้วยกันอีก1 ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะจากเพชรบูรณ์สวัสดีค่ะพี่นันค่ะ
3: สวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนสวยที่สุดใน3 โลก
0: โอ้โหทำไมปากหวานได้ขนาดนี้คะเนี่ยอยู่เพชรบูรณ์ทานอะไรคะเนี่ย
3: โอ้ยมะขามหวานที่ว่าหวานเราจะไม่หวานเท่าคนเลย
0: เนี่ยนะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์พี่นันขาที่เพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างคะมีฝนด้วยหรือเปล่าม
3: ีค่ะครับตกหยุดตกอยู่แบบเนี้ย
0: แต่ไม่ได้ตกเยอะมากจนถึงกับน้ำท่วมใช่ไหมตกเยอะไหมฮะ
3: ตกรอบนึงก็ตกเยอะแล้วก็หยุดไปหยุดกระทั่งเลยแล้วก็ตกมาอีกอย่างเงี้ย
0: ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีน้ำท่วมใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: โอเค
3: ปีนี้น้ำไม่ท่วมปีนี้น้ำท่วมท่วมหนาข้าวแต่ที่ไหนตลาดไม่ท่วมเลยนะเมื่อปีที่แล้วนี่ตลาดท่วม6 รอบเดือนเดียว
0: โอ้โหค่ะ
3: สงสารจะล้างพื้นมีแต่โคลนด้วย
0: นั่นสิแล้วตอนนี้ก็เนี่ยนะคะทางนี้ก็เหมือนกันเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะ
0: ปกติไม่ค่อยได้คุยกับพี่นันชั่วโมงที่2เพราะว่าพี่นันจะฝากเป็นเพลงเพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเปิดให้เป็นชั่วโมงแรกแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งได้อยู่เพื่อชีวิต

0: พราะเราไม่ได้คุยกันนานแล้วเดือนครึ่งแล้ว
1: นั่นนะสินะคะก็เลย เอ๊วันนี้โทรไปใครจะรับสายบ้างเนาะนะคะ
0: น้องลูกตาลมีโอกาสมาเที่ยวงานลูกตาดำน้ำนะวันที่10วันที่8ถึง17
1: อะไรนะคะพี่นันขออีกที
0: งานอุ้มพระดำน้ำหนึ่งเดียวในโลก
1: งานอุ้มพระดำน้ำโอ้เคยได้ยินค่ะแต่ว่ายังไม่เคยไปเห็นกับตาสักทีหนึ่ง
0: มีโอกาสก็มาหนึ่งเดียวในโลกไปเห็นไหม
1: จะ
0: เดือนตุลาด้วย
1: ค่ะช่วงเดือนตุลานี่เหรอคะที่จะถึงเหรอคะ
0: ใช่ใช่ค่ะวันที่8ถึงวันที่17พิธีอุ้มอัญเชิญพระลงน้ำจริงๆวันที่11
1: ค่ะแล้วเขาจัดที่ไหนคะพี่นันที่วัดหรือว่าที
0: ่วัดไตรภูมิที่ในอำเภอเมือง
1: ที่วัดไตรภูมิอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เลยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ค่ะอ๋อได้เลยขอบคุณพี่นันมากๆถ้ามีโอกาสจะต้องไปสักครั้งอยากให้ไปเห็นกับตาเนาะนะคะเห็นแต่ในภาพค่ะ
0: ก็มีดาราน้องฟิลเข้ามาแสดงด้วยนะแสดงเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่7อะไรอย่างเงี้ย
1: รู้จักกันนะพี่ฟิลกิตติกรใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: เขาเป็นพระเอก MV หนูง่ายสมัยก่อนเขาเป็นแล้วก็เขาเป็นพระเอกที่เล่นละครจากวงใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่เข้ามาแสดงละครเวที
1: โอ้น่าดูเดี๋ยวคอยติดตามภาพในโซเชียลไปก่อนละกันปีนี้เนาะได้ค่ะวันนี้พี่นันก็ยังคงขอเพลงของพี่นัทกิตติสารนะคะ
0: ใช่ค่ะพี่นัทจะอ้วนขึ้นไหมหน้าขมวด
1: ไปแซวเขาไม
0: ่ดูหน้าขมวดขึ้นไปเยอะเลยพี่นัท
1: เขาสมบูรณ์เขาสมบูรณ์นะคะ
0: เขากินดีอยู่ดีเขาเป็นอิสระแล้วเขาก็เลยกินดีอยู่ดี
1: นั่นแหละนะคะเพลงนี้ตันเหมือนยังไม่เคยเปิดเลยพี่นัน
0: ใช่ไหมมันเพราะอย
1: ู่ได้เลยหนึ่งใจทำไมไม่เลือกหนึ่งคนถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคได้เลยแล้วพี่นันอยาก
0: จะพี่เลือกคนเดียวเลือกตอนนี้เลือกคนเดียวหรือไงเลือกพี่นัน
1: โหพี่นันนึกว่าจะตอบว่าเลือกคนเดียวเลือกน้องลูกตาลอย่างนี้สิเราคุยกันอยู่เนี่ยเราคุยกันอยู่แท้ๆใจคุณ
0: ลูกตาลนี่เลือกทุกวันน้องพี่นัทนี่เลือกเป็นบางวันไง
1: ไม่พี่นันคุยกับหนูอยู่แต่พี่นันนึกถึงคนอื่นดูสิคุณฟัง
0: ยังไงน้องลูกตาลก็ต้องดีใจอยู่แล้ว
1: หยอกเล่นแซวเล่นเฉยโอเคได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่นันเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
0: น้องแฟนนำเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอเคค่ะขอบคุณมากๆพี่นันรักษาสุขภาพด้วยนะ
0: จ้าขอฝากไปให้พี่สุดยอดหน่อยนะบางสะพงเด้อ
1: ได้ฝาก
0: แล้วก
1: ็พี
0: ่คุณบัวขาวรามคำแหงใน118
1: จ้ะ
0: แล้วก็คุณมานัทนครเสี้ยมาแรกวันนั้นเขาฝากเพลงให้พี่ตอน3ยังไม่หลับหรอก
1: โอเคได้เลยค่ะพี่นาขอบคุณมากๆนะคะ
0: น้องต้องถามไปที่บ้านน้ำท่วมไหมพี่ไม่ได้ถามเลย
1: ไม่ท่วมค่ะแต่ว่ามีบริเวณถนนแต่ว่าแห้งแล้วค่ะพี่นันขอบคุณมากมากเลย
0: มันเป็นน้ำคลองหรือว่าเป็นน้ำที่ระบายไม่ทัน
1: น้ำฝนนี่แหละค่ะใช่น้ำฝนนะคะแล้วก็ทยอยระบายไปค่ะ
0: เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นอะไรตอนนี้เวลาที่เราท้ออะไรก็ไม่ดีเท่ากำลังใจน้องทุกตานะ
1: ใช่ที่สุดเลยใช่ที่สุดเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่นันมากๆเลยนะคะจากเพชรบูรณ์เอาล่ะค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะคุณผู้ฟัง4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้แบบพลื้น

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคคุณผู้ฟังนะคะเป็น4เพลงที่แบบโอ้โหนะเท่ๆอ่ะเออเสียงเท่ๆนะคะจาก4ศิลปินนะคะเพราะว่าแหละเพราะว่าเราเริ่มต้นขบวนพาเรทนะคะที่พี่นันตั้งไว้ให้ตั้งขบวนไว้ให้นะคะงานจากพี่นัทกิติสาร1ใจทำไมไม่เลือก1คนนะคะจากสายหน้าใหม่แล้วก็ต่อด้วยฝากแฟนผมด้วยเดวิดอินทีนะคะแล้วก็มาที่ข้ามันลูกทุ่งนะคะในเวอร์ชันของพี่ไทยธนาวุฒิแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับชัยโยธนวัฒน์หนุ่มเมืองเพชรนะคะ4งานเพลงกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะตอนนี้ยังมีอีกหลายเพลงเลยที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่พบบอก

ดีเจอู้กำเมืองจังเลยครับอู้กำเมืองนี่มันอู้ได้เหรอเจ้าแต่ถ้าอู้งานนี่ก็มีบ้างอยู่ ไม่มีเนี่ยมาเจอคุณผู้ฟังทุกวันเนี่ย6 วันแล้วนะตอนนี้เอาจริงๆนะคะแล้วก็พี่ณรงค์เนี่ยบอกรับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะคุณแม่ทันพิชาบอกยาวไปพรุ่งนี้หยุดอีกวันนะคะก็พักผ่อนนะอยู่บ้านสวัสดีแม่น้องด้วยนะคะนะคะแล้วก็พี่ธนกฤตนะบอกว่าฟังมานานพอสมควรแล้วครับนะคะวันนี้แวะมาทักทายนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่จรัญทองบัวพี่เล็กยินดีนะคะสวัสดีค่ะพี่สงกรานพี่สงกรานกิ่งแก้วเนี่ยเขาบอกว่าอยากรู้จักพี่นันเพชรบูรณ์พี่นันน่าจะฟังอยู่นะเขาบอกว่าผมเนี่ยก็คนเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็จากเพชรบูรณ์เนี่ยมานานมากๆแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ที่จันทบุรีอำเภอท่าใหม่เป็นพ่อครัวนะเป็นเชฟอยู่ที่ร้านอาหารนะอ่ะนะถ้าเกิดว่าพี่นันจากจะเข้ามาพูดคุยกับคนบ้านเดียวกันก็ที่เพจได้เลยนะคะก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังจริงมีเยอะนะหลายๆคนก็มาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันในเพจของเราเนี่ยนะคะเงาๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ขอบคุณพี่นางหนูวันด้วยนะจ๊ะแชร์ให้แล้วนะคะสวัสดีพี่ศักชัยพี่นิรันดร์พี่เรดมี่พี่สุภาพพี่ณฤมลนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยพี่วิจิตทองเดชหรือว่าอ๋อพี่หนุ่มกู้ภัยเขามีหลายชื่อไงเขามีหลายชื่อนะคะทักทายบอกสวัสดีน้องลูกโหนดนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ฝากเพลงเข้ามาด้วยอ่ะเสียเปียกนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันนะคะพี่เที่ยงจากนวมินฝากเข้ามาในเพลงนี้มักอายหลายหลายหลายหลายหลายเด้อมันมากเกินไงต้องหลายหลายหน่อย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้นะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องพรจันทพรนะคุณผู้ฟังนะคะเจ้าของงานเพลงปูหยีบอิปปิอิปปิเออหนาๆๆนะคะคนเดียวกันนะคะครั้งนี้มาในเพลงกำลังใจที่ไกลกันจังเออนะฮะชื่อเพลงดีนะเนี่ยนะจากสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะคำร้องทำนองโดยนิกสเลอร์ปี้และเรียบเรียงโดยเผ่าสตูดิโอค่ะ

0: ฝากไว้ด้วยนะคะงานเพลงเพราะๆนะคะจากน้องพรจันทพรกำลังใจที่ไกลกันจังนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกนะปกติเขาจะส่งมาแต่เพลงสนุกๆ นะคะแต่รอบนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วซึ้งกินใจนะคะความหมายดีมากๆใครที่ชอบเพลงนี้กำลังใจที่ไกลกันจังพรจันทพรนะคะสามารถขอกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้มีแนะนำเข้ามา2สายเลยนะคะดอกชบาสีแดงนะคะล่าสุดอยู่ในฮิตที่6นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยทั้งจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็พี่พลสุโขทัยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยแล้วก็เมื่อสักครู่เสียเปียกบอกอยากฟังใจจะขาดและได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยฮิตที่4นะคะคนึงนิดงานจากปรางทิพย์ด้วยค่ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: พาโดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: มีคนแอบกรี๊ดเสียงของพี่ต่ายรไทยอยู่ทาง Facebook ด้วยนะคะซิมาฮักอย่างตอนนี้นะคะงานจากต่ายรไทยนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากมาจาก Facebook นะคะพี่เล็กยินดีนะคะแต่ว่ามีคนอื่นๆร่วมกรี๊ดไปด้วยนะคะ FC ของพี่ต่ายอ่ะนะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้ลาไปกับงานก้อนหินละเมองานจาก Show After 6นะฮะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้ไปก่อนนอนหลับฝันดีทุกท่านบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: วลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: สามผลงานเพลงนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในช่วงนี้ค่ะเริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะจากพี่กล้วยคองหอยโข่งนะคะแล้วก็ขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งกับน้องวินอีกหนึ่งผลงานเพลงปิดท้ายค่ะชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอจากหนึ่งอภิชาตนะคะสามผลงานเพลงน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้ในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยกับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pulsa.
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆพื้นที่นะคะแล้วก็ผู้ประสบเหตุทุกคนเลยนะคะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้และยิ่งวันนี้นะน้องเมย์ไปลงพื้นที่มาโอ้โหเห็นความยากลำบากของทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็รู้เลยว่าการที่แบบไม่ได้อาบน้ำ3วันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีน้ำประปาให้ใช้นะคะหรือว่าคนที่เป็นชุมชนที่มีผู้ป่วยติดเตียงมีเยาวชนมีเด็กน้อยมีคนที่เขาต้องฟีดอาหารน่ะโอ้มันลำบากมากจริงๆนะคะแล้วก็ต้องรอคอยด้วยความหวังเพราะว่าหลากหลายพื้นที่เข้าถึงยากมากๆนะคะบางพื้นที่นี่ระดับอกแล้วอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าจากการที่เอาเรือเข้าไปเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยก็คือถ้าเจ้าหน้าที่แบบเต็มเรือนะคะบางทีก็มีขูดพื้นเหมือนกันนั่นหมายความว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็เริ่มมีระดับน้ำที่ลดลงแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆแล้วก็วันนี้ที่ไปเนี่ยก็ยอมรับว่าก็ยังมีฝนตกอยู่นะฝนตกซ้ำเติมอยู่ดีนะคะแล้วหลายๆคนก็จะพูดเสมอเลยว่าโอ๊ยพอแล้วเลิกตกได้แล้วอะไรเงี้ยโอ้เราเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าหุ้ยพอแล้วระดับน้ำมันสูงมากๆแล้วแล้วถ้าแบบตกอย่างเงี้ยต่อไปอ่ะมันก็ประมาณนึงแล้วเรารู้สึกเลยว่าแบบมันเห็นความยากลำบากแต่ความน่ารักนะคะวันนี้น้องเมย์ไปลงพื้นที่คลองจันทน์กับเสรีไทยมี2ที่นะคะตอนแรกก็ไปคลองจันทน์ก่อนแล้วก็ไปเสรีไทยแล้วก็กลับมาคลองจันทน์อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเป็นมื้อถือว่าเป็นมื้อกลางวันได้ไหมอ่ะเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยไปถึงสาทรนะคะมูลนิธิเนี่ยตอนประมาณสัก7 โมงเช้าแล้วก็ตื่นเหรอเรียกว่าไม่ได้นอนไม่ได้นอนเพราะกังวลกลัวว่าจะตื่นสายถ้าตื่นสายเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันรถของทีมงานเนาะแล้วก็ทางมูลนิธิเองด้วยนะคะไปถึงปั๊บก็ลงไปที่นี่แหละไปที่คลองจันทน์นะคะความน่ารักก็คือเวลาที่เราเอาข้าวไปให้อ่ะจะมีชาวบ้านตะโกนมาบอกว่าได้แล้วไปให้แฟดต่อไปได้เลยอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีก็จะมีชาวบ้านบางกลุ่มที่บอกว่าโอ๊ยน้องเมย์ไม่เป็นไรแฟตนี้ดูแลตัวเองได้เพราะว่าใกล้ถนนสามารถออกไปซื้อของสดได้แล้วก็มีการตั้งครัวแบบโรงทานขึ้นมาเองกันในแฟตอ่ะแสดงว่าแฟตนั้นอ่ะเขาพึ่งพาตัวเองได้เขาก็จะบอกมูลนิธิต่างๆว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องมามีทำป้ายด้วยว่าแบบดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรเลยอะไรเงี้ยน่ารักมากตอนแรกก็มีน้องๆแบบเอ๊ะพี่เขาไหวจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่พอดูจากสีหน้าดูจากการร้องขอหรืออะไรเงี้ยนะก็ดูจะเป็นไปได้ด้วยดีกับแฟดนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบยั่งยืนนะทำอาหารเองได้ออกไปซื้อเองได้แต่ต้องยอมรับว่าแฟดนั้นอยู่ติดถนนประมาณนึงถ้าเทียบกับแฟดที่อยู่ด้านในเข้าไปอีกอ่ะอันนั้นจะเข้าถึงยากแล้วก็หน้าที่ภารกิจของน้องเมย์วันนี้ก็หนึ่งเลยคือนำอาหารเข้าไปให้นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการที่อพยพคนจากด้านในที่อยากจะออกข้างนอกอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแทรกเข้ามาเล็กน้อยสำหรับผู้ป่วยที่เขามีอาการอาหารเป็นพิษต้องบอกว่าระวังมากๆเพราะว่าอาหารที่เขาบริจาคมาบางครั้งเขาทำตอนเช้าแล้วมันแจกหลายที่อ่ะกว่าจะมาถึงที่เราบางทีมันอาจจะเย็นแล้วแล้วก็อาจจะบูดได้ดังนั้นขออนุญาตจริงๆอยากจะให้เข้าใจ ผู้ที่มีจิตศรัทธาเขาตั้งใจแล้วเขาตั้งใจดีแต่ว่าคุณเองอ่ะอาจจะต้องเช็คนิดนึงว่าอาหารบูดหรือเปล่ากินได้หรือเปล่าถ้ากินไม่ได้เอาจริงๆไม่อยากให้กินเลยเพราะว่าวันนี้มีเคสนึงที่เป็นแบบอาหารเป็นพิษทั้งอาเจียนทั้งถ่ายเหลวแบบเยอะมากจนหมดเรี่ยวแรงจนแบบต้องหิ้วออกมาเออแล้วถ้าสมมติว่าไม่รู้จักที่จะจิบน้ำหรือมีเกลือแร่ไว้บอกเลยว่าสามารถอยู่ในสภาวะช็อกและเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้มันจิบน้ำเรื่อยๆนะคะจิบน้ำเรื่อยๆต่อให้เราแบบถ่ายเหลวหลายครั้งจนหมดเลี้ยวหมดแรงยังไงก็ต้องฝืนจิบน้ำเข้าไปเยอะๆนะคะดูแลตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้แบบหนูไม่รู้ว่าจะเข้ายังไงคือสงสารมากๆแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าเราท้อไม่ได้เรายังไงเราก็ต้องสู้อ่ะถ้าเราท้อแล้วเขาจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยและยิ่งนับวันเนาะยิ่งนานเข้าการร้องขอหรือการที่แบบอาหารไปไม่ถึงมันยิ่งหนักมีบางบ้านบอกว่าไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะ3วันแล้วอ่ะคือแบบมันหนักมากจริงๆคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะเป็นกำลังใจให้นะอ่ะขยับจังหวะมาเป็นเพลงที่แบบสนุกสนานกันบ้างไม่อยากให้เครียดนะคะก็มาดีค่ะอยากจะให้รู้สึกว่าเออก็มาเด้ไม่ว่าจะเหตุการณ์เลวร้ายขนาดไหนก็มาดีจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะผลงานเพลงนี้จากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจใครที่อยากโทรศัพท์อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในชุมชนนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาร้องขอความช่วยเหลือได้ด้วยนะคะ022481366ค่ะ022481366ผลงานเพลงนี้ก็มาดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะมารับสายกันดีกว่าสวัสดีจ้า
2: ค่ะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เด็กชายจรัญครับ
1: ค่ะพี่จรัญเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
2: ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
1: เป็นอะไรแล้ว
2: ป่วยอยู่แล้วเป็นเบาหวานอยู่ตั้งนานแล้ว
1: เอาเป็นเบาหวานอยู่ตั้งนานแล้วก็ไม่ค่อยสบายแบบนี้อ่ะหรอทรงไหมหรือว่าแบบแย่ลงหรือว่าดีขึ
2: ้
1: น
2: ไม่มี
1: ฮะ
2: ไม่มีจะแย่ทำไมอ่ะน้องเว
1: ก็แสดงว่าทรงตัวใช่ไหม
2: ใช่อยู่พอดี
1: ดูแลตัวเองให้ดีเนอะวันนี้กินข้าวกับอะไรจ๊ะ
2: พี่กินกับแกงส้ม
1: แกงส้มหวานหรือเปล่า
2: หลายอย่าง
1: หวานหรือเปล่า
2: บอกไม่ใส่น้ำตาลน้องเวคนใต้ไม่ชอบใส่น้ำตาล
1: อ๋อเราเป็นเบาหวานได้ไงล่ะเนี่ย
2: รู้ได้กรรมพันธุ์เห็นหมอบอก
1: อ๋อโอเค
2: เดิมมันสมบัติเดิมมัน
1: เป็นเรื่องของการผลิตอินซูลินน่ะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ก็ไม่รู้ตัวเมื่อก่อนก็กินเยอะนะ
1: นั่นไง
2: เป็นเจอตั้งแต่ปี53
1: อ่ะนั่นไงแสดงว่าเราไม่ได้ตรวจสุขภาพทุกปีเป็นประจำใช่มั้ยเรา
2: ไม่ตรวจมั่งไม่ตรวจมั่งนั่นไงถึงตรวจก็ตะโบมันเป็นตอนเป็นนั้
1: น
2: 175น้ำตาล
1: จับได้เรื่อยๆเลยนะวันนี้ฝนตกมั้ยจ๊ะ
2: นี่กำลังติดยางนี่ขนตกอยู่เป็นเดือนแล้วไม่ได้ทำงานเลย
1: โอ้แล้วเอาอะไรกินน่ะ
2: ฮะ
1: เอาอะไรกินแล้ว
2: อ๋อแต่ใช่แต่ว่านั้นปักง่ายอะไรก็มีซื้อแค่ข้าวสารอะไรก็ปักมันเยอะแยะปลูก10บาทไม่ถึงไม่ปลูกก็10บาท10บาทเยอะแยะเลย
1: น้ำท่วม
2: ไ
1: ห
2: มฮะเจอน้ำท่วมไหมน้องเบียน
1: วันนี้บ้านหนูน้ำไม่ท่วมแต่วันนี้ออกไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วม
2: พี่เจอมาแล้วปีที่ผ่านมาที่อันใหญ่นะแล้วพ
1: ี่ได้ดูทีวีไม่เล่าวันนี้ออกต้องหลายช่องหนูอ
2: ่ะอ๋อไม่รู้ไม่ได้ดูเลยนอน
1: นั่นไงก็เลยไม่เห็นน้องเมย์ออกทีวีเลยน่ะ
2: เฮ้ยนอน
1: อ๋อสโลสเลเนี่ย
2: ว้าย
1: หมดแรงอ่อนล้า
2: ว้ายคนนี้มันกรีดยางอยู่มาเพิ่งมัน
1: รอแล้วทำยังไงอ่ะกรีดยางไม่ได้เป็นเดือนอ่ะ
2: ก็นั่นแหละกินลูกสาวส่งให้มั่ง
1: อ๋อเหรอ
2: ว่ามีข้าวสารแล้วไม่ได้ไปจำมนมั่งอะไรแบบนี้เล็กน้อย
1: อ๋อมีข้าวสารนะแล้วกลับอ่ะกลับเอาจากไหนอ่ะ
2: พี่ชอบปักน้องเมย์พี่เมย์ก็ชอบปลา
1: ชอบอะไรนะ
2: ชอบกินแต่ปัก
1: อ๋อกินผักก็เลยปลูกเอาอย่างเงี้ยหรอ
2: ซื้อนะแต่ว่ามันถูกแต่ว่ามีตลาดนัดทุกวันมีทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ว่านั้นบอกว่าอย่างละ10บาท10บาทปักเหลียงกันเยอะแยะน้องเมียที่ว่า
1: ผักเหลียงผักไข่อะไรเงี้ยหรอ
2: แล้วกินกันด้วยได้น้องพี่เจ้าแกงเหลียง
1: อ๋อโอเคเอ้ยแต่ว่าคนใต้
2: ม
1: ีย
2: อดต้มมะด้วย
1: คนใต้นี่ขาดแกงส้มไม่ได้เลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แกงส้มครับแกงส้มใส่ปลาย่าง
1: หรือบางทีก็แบบแกงเหลืองแกงอะไรเงี้ยเนาะมีเยอะเลย
2: ใช่ก็เรียกอย่างนั้นแต่ว่าใส่ปลาย่างกิโลละเป็น280อยู่นั้น
1: อ่าฮะค่ะได้เลยแล้ววันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: เพลงอย่างเดิมเหมือนเดิม
1: โอ้ยลูกรักอ่ะหรอ
2: ใช่เขารักเดนี่เยอะแล้วพี่รักต้นข้าวกว่า
1: โอเคก็ได้น้องต้นข้าวสุปรียานะ
2: ครับผม
1: จากใจต้นข้าวมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ไอ้ทุกเสียงทุกสายและที่คนควังอยู่นั้น
1: ครับ
2: คนนอนหลับไม่ต้องควังนะ
1: เอ้ยสะดุ้งตื่นมาเลย ดีดขึ้นมา โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
2: ได้บุญเยอะแยะนะน้องเมย์นะช่วยคนอยู่ทำบุญพี่ก็ไปทำบุญส่วนของพี่นะเดี๋ยวว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้ยางจากสองแต่ว่านั้นก็เดี๋ยวก็จะไปถึงกินตาลเจแล้วจะกลับไปอ่านใหญ
1: ่ได้บุญไหมไม่รู้แต่รู้ว่าได้ช่วยนี่แหละ
2: ตายไม่เดี๋ยวก็ได้เองแหละจำไปทุกวันจำไม่เลื่อยเปื่อยเราตายไปจากไปไม่ได้ตายเลยเป็นสักอย่างน้องเมย์ดูสักน้องเมย์เองตามานเยอะแยะก็ช่วยคนแล้วก็เป็นบุญกุศลแล้ว
1: ครับผมได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะจากใจต้นข้าวนะจ๊ะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ เอ็นดูโทรมากี่ครั้งนะคะก็ขอแต่เพลงน้องต้นข้าวสุปิยาตลอดเลยนะคะอ่ะยังมีพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมอยู่บ้างนะคะก็รายงานสถานการณ์พื้นที่มาได้ด้วยนะมีคนบอกว่าระวังจะวูบนะน้องเมย์พักผ่อนไม่เพียงพอไม่วูบหนูแอบหลับตลอดนะคะแต่ว่าวันเนี้ยที่ไปลงพื้นที่กับพี่ๆเนี่ยก็ถือว่าไปในฐานะกู้ภัยเนาะไม่รู้อย่างที่บอกไม่รู้ได้บุญหรือเปล่าแต่ได้ช่วยอ่ะแน่ๆอ้าวผลงานเพลงวันนี้ค่ะจากใจต้นข้าวต้นข้าวสุปรียาจัดให้ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่เดินลุยน้ำนะคะแล้วเริ่มปวดเส้นยึดตึงอย่างเงี้ยกลับมามันต้องนวดนะเพราะว่าตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าอุ๊ยสบายแค่น้ำระดับแบบเข่าระดับเอวเองอะเดินมันคงไม่เท่าไหร่หรอกมั้งนี่วันนี้เดินจากซอย1ไปซอย79รู้ซึ้งเลยโอ้ปวดสุดปวดหนักๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกปวดแบบนี้นะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นการสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลนะคะไม่ว่าจะปวดต้นคอบ่าไหล่ขาเขออะไรอย่างนี้เส้นยึดตึงนะนั่งหน้าจอนานๆขับรถทางไกลหรือเดินน้ำท่วมอย่างที่น้องเมย์เดินในวันนี้นะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนินอ่ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมการสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองค่ะตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดจ้าแถมนะจ๊ะแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดเลยโทรค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปไมเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้ขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้มายิ้มกันหน่อยนะคะกับยังยิ้มง่ายจากเบียร์พร้อมพงค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีแก่คุณเขียนทุกท่านครับผม

0: ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะครับนะเสียงปรบมือหน่อยครับในห้องส่งครับนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชาม
1: าค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวนะคะที่น้องเมย์ได้พบได้เจอในเรื่องของอุทกภัยในวันนี้แหละนะที่อยากจะให้เรามาระวังมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของ กระแสไฟฟ้าเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอเครื่องใช้ไฟฟ้ามันชำรุดเพราะว่าโดนน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยพอน้ำเริ่มลดระดับลงบางคนน่ะชะล่าใจค่ะไม่ยอมตัดไฟก่อนที่จะไปจับนู่นจับนี่อ่ะบางทีมันช็อตแล้วมันตุยเด้อหนูอยากจะให้เรามาระวังเรื่องนี้มากๆนะคะเพราะว่าเจอหลากหลายครั้งแล้วเขามีเพจหนึ่งที่เขาถามขึ้นมาน่าสนใจมากว่าคนหาดใหญ่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วมีอะไรจะบอกคนกรุงเทพบ้างไหมนะคะคนหาดใหญ่เขาก็จะมีมาคอมเมนต์แบบว่าระวังไฟระวังไฟช็อตนะคะมีคนบอกว่าให้มีถุงพลาสติกนะบางอย่างเนี่ยที่มันแบบว่ายกเคลื่อนย้ายไม่ได้ให้ใช้ถุงพลาสติกใหญ่ๆเลยแบบบิ๊กๆเลยมันมีนะคะคลุมมันไปเลยแบบว่าใช้แบบอะไรนะแปะเทปได้หรือถ้าไม่มีกระสอบทรายคนหาดใหญ่เขาก็มีแนะนำคนกรุงเทพว่าให้เอาถุงพลาสติกนั่นแหละใส่น้ำนะคะแล้วก็วางแทนกระสอบทรายอะไรเงี้ยคือมันมีหลากหลายมากๆเลยนะคือน่ารักมากๆคนไทยอ่ะ แล้ววันนี้ที่หนูไปใช่ไหมหนูก็จะได้พบกับสิ่งประดิษฐ์ที่คนไทยประดิษฐ์เพื่อลอยตัวออกมาซึ่งโคตรเท่ คือมันเท่มากหนูเห็นแล้วหนูแบบว้าวนี่มัน Amazing Thailand มากเลยคนไทยมีความครีเอเตอร์ที่สุดในโลกกว้างที่หนูพบเคยเจอมาคนไทยมีความสนุกสนานในทุกรูปแบบที่เราจะทำได้เราสามารถมีที่นอนลมมีอะไรนะที่นอนก็เอามาเป็นแพเนาะแล้วก็มีโฟมแล้วใช้อะไรรู้ว่าใช้จานข้าวอ่ะเป็นไม้พายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบครีเอทสุดมีแบบหลายอย่างมากที่หนูมองแล้วแบบอันนี้ก็ได้หรออะไรเงี้ยแบบมีเยอะมีเยอะมีเยอะมีแบบห่วงยางมีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีน้องๆเด็กๆนะคะเล่นน้ำอันนี้หนูอยากเตือนมากจริงๆเพราะว่าระดับน้ำแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่เท่ากันมันมีพื้นถนนมันมีร่องและมันมีท่อที่ดูดดังนั้นเด็กๆจ๋าควรเล่นน้ำโดยที่มีผู้ใหญ่ดูแลเอาจริงๆผู้ใหญ่ยังฟุบหายไปได้เลยอ่ะแล้วเด็กอ่ะนึกออกไหมมันจะอันตรายขนาดไหนดังนั้นนะคะผู้ใหญ่แบบดูให้ดีเนาะถ้าน้ำมันลึกหรือน้ำมันมองไม่เห็นพื้นอ่ะเราไม่รู้เลยว่าข้างใต้มันเป็นท่อหรือเปล่าแล้วเขาบางทีเขาเปิดระบายน้ำใช่ไหมเขาจะเอาท่อออกเอาไอ้ฝาท่อออกเลยอ่ะแล้วมันหายไปเลยเด้อเพราะฉะนั้นอะอะไรแบบนี้ระวังมาเลย1ไฟฟ้า2ไอ้เรื่องการหายการเล่นน้ำเนี่ยเพราะคนไทยเนี่ยโอ้สนุกสนานบอกเลยว่าคลิปคนไทยนี่ไม่รู้ว่าเครียดหรือไม่เครียดยังไงแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือดูเหมือนแบบบันเทิงมากอะเล่นอะไรกันแบบอุ้ยพิลงพิเลนสุด

0: ไปเลยเอาบงเอาบอร์ดเอากระดานเอาอะไรนะขี่มอไซค์ถ้ามันไม่ลึกมากก็เอาขี่มอไซค์แล้วก็เอาลังอะไรไม่รู้มันลากกันไปอะไรเงี้ยสนุกสนุกเป็นเจ็ตสกีอย่างเงี้ยคนไทยทำได้ตลอดสนุกสนานตลอดแต่ก็มีโรคหนึ่งที่เว้นข้ามไม่ได้นะคะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาห่วงบ้านอย่างที่น้องเมย์บอกเขาห่วงบ้านเขาไม่ยอมออกแล้วการที่เขาค่อยๆเห็นบ้านตัวเองค่อยๆจมค่อยๆจมมีของพังนู่นนี่นั่นแล้วเขาไม่สามารถดูแลได้ลูกหลานจ๋าดูแลพ่อแม่ให้ใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็น PTSD ได้เขาเรียกว่าซึมเศร้าหลังภัยพิบัติคือมันจะมีอาการอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งแต่ถ้าเกินสัปดาห์และส่งผลต่อชีวิตต้องไปพบจิตแพทย์นะคะแต่การพบจิตแพทย์น่ะจะครั้นจะบอกเขาว่าเฮ้ยคุณแม่คุณหมอไปหาหมอจิตแพทย์เร็วเขาไม่ไปอยู่แล้วนะดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือเอาตัวเองอ่ะไปเอาตัวเองไปหาคุณหมอแล้วก็ถามคุณหมอว่าพ่อแม่มีอาการแบบนี้ควรคุยกับเขายังไงนะคะเพราะว่ามันป่วยกายได้มันก็ป่วยใจได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องระมัดระวังเลยคือโรคฉี่หนูมันอันตรายวันนี้กำลังวันนี้ไปกู้ภัยใช่ไหมกำลังเข็นเรือเลยเข็นจากซอย1ไปซอย79เนี่ยเข็นเรืออยู่เจอตัวเฮ้นะคะว่ายน้ำอย่างสบายใจเฉิบมาข้างๆแล้วไม่พอมีกิ้งก่าวิ่งขึ้นเสื้อกู้ภัยด้วยหนูนี่แทบกรี๊ดจริงคือกลัวแล้วก็มีอะไรอีกนะหนูเนี่ยมีแน่ๆล่ะมีอะไรก็ไม่รู้กลิ่นบางทีก็เหมือนขอโทษนะใช้คำว่าอุจจาระวัวกลิ่นอย่างนั้นเลยอ่ะแบบว่ากลิ่นแบบอย่างนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะคะน้ำน่ะจะเล่นก็เล่นได้แต่แบบโอ้ยดูแลตัวเองด้วยเล่นเสร็จก็รีบไปอาบน้ำอาบท่านะจ๊ะอย่าโอ้ยอย่าแช่เด้อนะระวังกันหน่อยระวังกันหน่อยรู้แหละว่าบางคนนี่ลูกเจ้าลูกลุ่มน้ำเจ้าพญาพญาลูกข้ามันก็พญานาหมื่นดังนั้นดูแลตัวเองดีๆนะคะฝนตกด้วยหลากหลายพื้นที่บางทีก็ระวังฟ้าพงฟ้าผ่าบ้างจะทำอะไรเล่นน้ำอยู่กลางจงกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยฝนมันก็ยังตกเด้อนะดูแลตัวเองนะคะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจอันนี้แบบภูมิใจมากแล้วก็ตรงกับคอนเซปต์มากคนไทยหรือเปล่าชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชาค่ะแล้วกลับมานะคะในช่วงช่วงหน้าขอสายหน้าใหม่ด้วย022481366เบรกสักครู่ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะรับสายน้ำใหม่กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: เด็กชายชัยชาญสุขสินครับ
0: พี่ชาญพี่ชาญอยู่ที่จังหวัดอะไรนะสุราษฎร
3: ์สุราษฎร์ครับอำเภอเชียงที่กรมครับ
0: เราเคยคุยกันไหมนะ
3: เป็นปีแล้วไม่ได้คุย
0: ไปไหนมาล่ะ
3: พอดีไม่กรีดยางที่ไม่มีสัญญาณก็เลยโตไม่ติด
0: อ๋อเหรอโอ้ยแต่

0: เป็นเรียนที่ไม้มากรีที่มีสัญญาณแล้ว
1: เออหรอใช้วิธีนั้นหรอ
0: คร
1: ับโอ้ยเอ็นดูจังเลยอ่ะเออเป็นไงล่ะกรีดเป็น3ชาติ1ที่รอเล่นรอเล่นเดี๋ยวโอ้ไปกันใหญ่นะคะเป็นยังไงฝนตกหรือเปล่าวันนี้ไม่ตกเนาะกรีดยางได
0: ้กรีดได้สุดแรกไม่เยอะ
1: ว่าหรอ
0: น้ำในคลองก็ไม่ขึ้นดี
1: น้ำในคลองก็ยังได้อยู
0: ่ไม่ร้อนตะลิง
1: ไม่ได้เครียดมากเกินไปเนาะประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าสบายดีเนาะเราไม่คุยกันนานเนี่ยเป็นยังไงบ้างอัปเดตนี
0: ้ก็สบายดีบางคืนก็ได้กวางแต่โทรไม่ติด
1: ได้ฟังบ้างโทรติดบ้างโทรไม่ติดบ้างแล้วแต
0: ่
1: เออโอ้ยวันนี้หนูเบอร์อ่ะชวนหนูคุยหน่อย อยากคุยแต่แบบสมองมันวนอ่ะแบบว่าเอ๊ะถามว่าเอ๊ะฝนตกอ้อถามแล้วเอ๊ะก็กรีดยางได้นี่นาอะไรเงี้ยพอจะถามว่าฝนตกยังคะเอ้าก็เสียงกรีดยางอยู่เออมันก็ได้สิอะไรเงี้ยแต่กินข้าวแล้วเรียบร้อย
0: เป็นชาสองแล้ว
1: หืม
0: กรีดชาสองแล้ว
1: คืออะไรอ่ะ
0: คือกรีดสองคืนแล้วคืนที่สอง
1: อ๋อแสดงว่าไม่ตกสองวันแล้ว
0: ครับ
1: เอ็นดูจังเลยอ่ะกรีดเป็นโรคหัวใจได้ไหม
0: ไม่ได้อ่ะ
1: โดนแน่วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันครับ
1: บอกใครอ่ะ
0: อดีตแฟนเก่า
1: เอ๊จริงหรือเปล่ามันก็เป็นบทเรียนใช่มั้ยมันเป็นบทเรียน
0: อยู่ที่สุราษฎร์เหมือนกันแหละ
1: เออมันเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าไม่เป็นไรนะเราก็แค่กลับมารักตัวเองเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: ได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษมั้ยคะ
0: เอ้ยทุกเสียงทุกสายและทุกคนที่กำลังกรีดยาง
1: ครับแขกแขกแขกแขกแขกขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องมีหน่อยจ้าผู้ภาษาใต้ได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้เลยนะน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ครับ
1: สวัสดี
0: นะครับฝนสูงเป๊ะน้ำกำลังท่วมอย
1: ู่สู้ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะมีคุณผู้ฟังบอกว่าลำลูกกาน้ำท่วมหนักเลยครับเอาแล้วอย่าพูดแบบนี้ขนลุก หนูทิ้งบ้านมาดูแลคนอื่นนะเดี๋ยวหนูกลับไปแล้วถ้าบ้านน้ำท่วมทำไงเนี่ย เออใจเย็นๆนะคลองไหนเนี่ยที่ว่าลำลูกกาน้ำท่วมเนี่ยคลองไหนถึงคลองไหนเนี่ยโอ้ยเอ็นดูมาครั้งหนึ่งเราเคยรักกันวันนี้เป็นผลงานเพลงที่แบบว่าครั้งหนึ่งเคยมีความรักแล้วก็อาจจะผิดหวังอาจจะไม่สมหวังแต่ว่ามันก็ได้บทเรียนหลากหลายรูปแบบนะจ๊ะ

0: ผลงานเพลงนี้นะคะจากเอ๊ะพักดีระเบียบวาทศิลป์จากท็อปไลน์มิวสิกค่ะผิดหวังซ้ำเท่ารู้สึกว่าแฟนรายการเราก็มีคนชอบเพลงนี้อยู่แล้วโทรมาขอบ่อยมากนะคะนี่ยังไงเขาเอามาทำใหม่แล้วนะคะคำร้องทำนองโดยเฉลิมพลมาลาคำค่ะเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนั่นเองนะช่วงนี้อ่ะเขาทำใหม่แล้วตอนนี้ขอได้แล้ว เผื่อว่าเพื่อนๆจะแบบว่าชื่นชอบผลงานเพลงนี้ด้วยเนาะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เฮือกสุดท้ายของหนูแล้วเหมือนกันอัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทคลองแงะ83.50 บาทจังหวัดตรัง83.50 บาทภูเก็ตนะคะ83.50 บาทค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอตั้งสติใหม่แป๊บนึงเอาใหม่นะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทคลองแงะจังหวัดตรังอยู่ที่83 บาทนะภูเก็ต83.50 บาทกับสุราษฎร์ธานี83.50 บาทเท่ากันเฉลี่ยอยู่ที่83.10 บาทยางลูกขุนนะคะ88.60 บาทขี้ยางก้อนถ้วย75 บาทน้ำยาง80.30 บาทนะคะเมื่อกี้อ่านผิดขออภัยนะโอ้ยไม่มีแล้วสตินะจ๊ะช่วงนี้ขอบคุณทุกๆคนสำหรับความเป็นห่วงเป็นใยนะคะบอกว่าน้องเมย์ไปนอนเถอะสภาพไม่ไหวแล้วงั้นเดี๋ยวหนูรีบไปนอนแล้วนะไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวถึงบ้านเมื่อไหร่หนูโพสเฟซเลยว่าถึงบ้านแล้วค่ะปลอดภัยดีค่ะโอเคไหมจะได้สบายใจทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าทุกคนเลี้ยงหนูมาแบบโลกออนไลน์โตมาเห็นตั้งแต่แบบว่ายังแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องจนตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายกันไว้กับสุนทราพรเลยดาวล้อมเดือนนะลาไปก่อนจ้าพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: กลอไม่ได้จะเจอกันนะ
1: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลอง

0: ตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: ชนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
1: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะ3เพลงจบไปในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับผมสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะฮะ3เพลงจบไปนะครับเพราะจัดให้ครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับวันจันทร์เข้าวันอังคารนะครับผมเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับ14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะทักทายครับไปถึงพี่เกษมนะครับพี่แมวเซาชอบหลับนะครับสวัสดีครับผมพี่นุช

0: เจริญพี่น้องนุชนนครพี่จารันพี่พุทธวัฒน์หนุ่มชมบุรีพี่สุธีรานะครับสวัสดีพี่อมราแล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับพี่พินโยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่ครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขั้นและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันนะครับก่อนอื่นนะฮะก็อยากจะขอพูดอะไรนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ประสบปัญหาทางอุทกภัยนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับประมาณนี้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับจริงๆนะฮะผมเกิดขึ้นเรื่องราวของผมอะเกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์เข้าวันเสาร์กำลังจะขับรถกลับบ้านนะครับแล้วก็พอดีเจอน้ำท่วมจัดๆเลยนะครับตั้งแต่อยู่ตรงแยกลาดพร้าวนะครับที่ลงอะไรนะโรงแรมในบาซาใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็แย่เลยนะครับพอดีแบบน้ำเข้ามันลดแบบโอ้ยหนักมากๆนะครับทำให้ผมต้องสละรถนะฮะทำให้ผมแบบต้องเดินไปเช็คอินโรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอีกวันค่อยว่ากันนะครับเพราะว่ามันก็เช้าแล้วเนาะนั่นแหละฮะก็เสร็จปุ๊บก็ยังดีนะที่แบบผมยังมีสติในการที่พอเวลาน้ำเข้าปุ๊บเนี่ยแบตเตอรี่มันขึ้นเตือนใช่ไหมครับผมก็รีบปิดเครื่องก่อนเลยนะครับทำให้น้ำยังไม่เข้าแบตเตอรี่นะครับก็ทำให้ยังโอเคพอพาไปซ่อมปุ๊บก็ยังโอเคอยู่นะครับยังไม่แพงมากนะฮะแต่ก็ผมก็รู้สึกเห็นใจนะครับสำหรับพี่น้องหลายๆท่านที่ลุยน้ำนะครับนึกว่าเอ๊ะมันอาจจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันนะครับก็สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์กันสักหนึ่งบทเพลงนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงครับทักทายกันก่อนครับสวัสดีไปถึงพี่ทุ่งบ้านไร่พี่ดาวประสุขนะฮะพี่บุญกรองน้องลิซ่าพี่สว่างสวัสดีฮะไปถึงพี่เกิดสิรินะฮะหรือว่าพี่ปุ๊กนะครับผมเฮลโหลเบรกูดหรือเปล่า น่าจะเบรกูดนะฮะวันนี้แล้วก็สวัสดีพี่ปัญโยนะฮะสวัสดีไปถึงน้องแชมป์สีสุขนะครับสวัสดีครับผมพี่แมวเซาชอบหลับนะฮะสวัสดีครับผมพี่นุชเจริญด้วยนะครับพี่จรัญครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ขนองด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ไล
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับในช่วงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับรองูเข้าฝันจากคุณผียิ่งนะครับผียิ่งดวงจันทร์สุวรรณีนะฮะจัดไปนะก็เป็นเพลงที่ฮิตของเขาที่สุดเลยนะครับพี่หญิงนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายน้ำไมค์กันต่อเลยนะฮะ1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องแป้งนะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณตะวันเนาะ
5: ครับผม
4: คุณตะวันโทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะ
5: ตอนนี้ผมกลับรถอยู่ที่ประจวบครับผม
4: ตอนนี้อยู่ที่ประจวบ
5: กลับรถอยู่ที่ประจวบเดี๋ยวบ้านผมอยู่หาดใหญ่ครับ
4: บ้านอยู่หาดใหญ่แต่ว่าตอนนี้ขับรถอยู่ที่ประจวบเนาะ
5: ครับผม
4: เป็นยังไงบ้างครับแถวนั้นฝนตกไหมครับ
5: ยังไม่ตกโล่งดีย
4: ังไม่ตกโล่งสบายเน
5: า
4: ะ
5: ครับผมครับสบาย
4: อยากฟังเพลงอะไรครับ
5: กูคือลูกทุ่งของอัมพรแหวนเพชร
4: กูคือลูกทุ่งของพี่อัมพรแหวนเพชรนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ก็ไม่ทุกเสียงทุกสายดีเจแล้วก็เป็นควรที่ขับรถอยู่คร
4: ับ
5: ผม
4: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
5: ครับผมครับผม
4: ขอบคุณมากมากนะครับคุณตะวันนะครับ
5: ครับผมครับผม
4: สวัสดีครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับคุณตะวันจากหาดใหญ่แต่ว่าตอนนี้ขับรถอยู่ที่ประจวบนะฮะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำนำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับผม

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: เพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงแรกนะครับผมจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นข้ามมันลูกทุ่งนะครับจากพี่ชัยธนาวุฒินะครับแล้วก็รักแท้ในคืนหลอกลวงจากพี่วิทย์ไฮเปอร์หากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้ครับของวงไม้เมืองคนไกลเบอร์เก่านะครับพี่พลพลแล้วก็พี่ต่ายอรทัยนะครับทักทายไปถึงกำนันแดงบอกว่าไหนมาดูสิว่ามีใครกันบ้างนะฮะพี่บุญสวัสดิ์นะฮะสวัสดีครับบอกว่าทางแม่ฮ่องสอนรับฟังชัดเจนครับชุ่มฉ่ำกับเสียงฝนนะครับพี่สมโชคบอกว่าพี่พลพลดูทีวีช่องไหนครับว่าฝนแล้วแต่ว่าที่ผมดูทีวีตอนนี้น้ำท่วมครับผมโอ้ยนะฮะจริงนะตอนนี้ผมกลายเป็นคนที่ผวาเรื่องของน้ำท่วมเลยจริงๆนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่คิดคิดมี่นะฮะบอกว่าจิ๋วเจียงใหม่ครับส่งกำลังใจมาช่วยเมืองหลวงเด้อครับผมโอ้อยู่เจียงใหม่เนาะแล้วก็สวัสดีครับป้าลินพี่วิชัยนะครับน้องลิซ่าครับพี่วันวิสาทักทายครับพี่สุภัตราครับพี่สว่างนะครับพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุวรรณีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ทิตินาศนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับผมก็มีเรื่องของสบู่มาฝากเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยนะครับ02-114-3990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmoney นะครับผมป่ะฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับผม

0: นี้เวลา 3:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ผมเองก็ต้องขอส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่ตอนนี้กำลังประสบอุทกภัยประสบน้ำท่วมกันอยู่นะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งโดนมาเพื่อวันศุกร์ที่ผ่านวันศุกร์เข้าวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็นั่นแหละนะฮะเหมือนที่ผมบอกไปนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าทุกคนเวลาเขาโดนจริงๆขึ้นมาเนี่ยมันตกใจมันทําอะไรไม่ถูกจริงๆนะครับก็ขอส่งกําลังใจให้นะครับแล้วก็ใครที่มีหน้าที่ช่วยเหลือในตรงนี้ก็อยากจะให้ช่วยเหลือกันให้แบบที่สุดไปเลยนะครับสุดๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมกันอยู่ณตอนนี้นะครับกำนันแดงนะฮะสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับพี่สาวขามทักทายนะครับพี่รัตตะวันครับพี่จุ๊บแจงคุณยายออดสามย่านพี่บุญสวัสดนะครับพี่สมโชคนะฮะทักทายครับผมปาลินพี่คิดมี่นะฮะสวัสดีครับผมพี่วันวิสาน้องลิซ่าครับพี่วิชัยครับผมพี่สุภตราพี่สว่างนะครับอะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับน้องแป้งตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมคุณโจ้สุราษฎร์นะ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับแถวสุราษฎร์ฝนตกไหม
1: วันนี้ไม่ตกครับ
0: ไม่
1: แต่ว่าตอนนี้มันฟ้ามันมืดๆอยู
0: ่มันแลบอยู่ฟ้าแลบๆอยู่นะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำงานอยู่หรือเปล่าฮะ
1: กรีดยางอยู่ครับ
0: กรีดยางอยู่นะครับผมอ่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเนาะอยากฟังเพลงอะไรกันครับวันนี
1: ้ทางลูกรังของไม้พิโรพรครับ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆที่อยู่กรุงเทพที่น้ำท่วมนะครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคุณโจ้ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
1: น้องเพชรจำเลยครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
1: ครับผม
0: น้ำพริกเผาวันท้าย
1: น้ำพริกเผาวันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะคุณโจจากสุราษฎร์นั่นเองนะฮะทางลูกรังจากพี่ไมค์พี่รมพรครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเลทเป็นคิดครับ4เพลงครับผม

0: ชิมะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับจบไปทั้ง4เพลงมี

0: ทางลูกรังจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับเขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศิโรพันธ์นะครับกำลังใจที่เธอไม่รู้ครับอาจารย์เสถียรทำมือแล้วก็เพลงคลื่นนะครับจากน้องแพรชนาทักทายครับไปถึงพี่สุภัตราทักทายครับผมทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่พินโยครับพี่สุนีครับพี่ชุมพิชยุทธพี่สาวครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมอ่ะอย่ารอช้านะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอกชีวิตกันต่อเลยนะฮะไหนก็ดูสิเพลงจอกชีวิตของเราเพลงอะไรวันนี้วันจันทร์เข้าวันอังคารใช่ไหมฮะก็ดูสิวันนี้เพลงชื่อว่าสุดสนานแฟนทิมสุดสนานแฟนทิมนะฮะจากไอแมนพิสิทธิ์พงศ์นะครับฟีเจอริ่งอ้นพานุวัฒน์สังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นนะครับคำร้องทำนองโดยไอแมนพิสิทธิ์พงศ์นวลบุญมาเรียบเรียงโดยอาจารย์กั้งปืนโตนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับปราสาททรายจากคุณอาสุรศรีครับเอาละครับทักทายครับไปทาง Facebook นะครับป้าลินพี่อารมณ์พี่บรรเทานะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภัตราพี่บุษยาพี่พิญโยพี่โชคพิชยุทธนะครับทักทายครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ022481366นะครับที่น้องแป้งน้องแป้งตอนนี้รอรับสายอยู่นะฮะแล้วก็ทักทายกันมาได้นะครับทาง Facebook นะครับ24ชั่วโมงทาง LTM FM 95นะครับทักทายกันได้นะฮะจัดไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อ

ช่วงของออลฮิตฮิตสตอรี่เพลงชาติเพื่อเอซีแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันแล้วก็พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: นี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เกือบมานะครับผม2เอ้ยไม่ใช่2เพลงสิ4เพลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นออลไลฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคนเหงาที่เข้าใจเธอจากพิตกัตแตนชลดานะครับขอฮักต่อไปได้บ่นี่บทเพลงจากพิทัยอรทัยนะครับแล้วก็ภูมิแพ้กรุงเทพจากพี่ป้านนครินแล้วก็มอหุงข้าวนะฮะจากโจอี้ภูมิสิทธิ์แล้วก็ฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการนั่นเองนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับนะฮะอ่ะทักทายกันหน่อยครับไปถึงพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400แล้วก็สวัสดีครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะฮะสวัสดีครับผมพี่รัตนาพี่สามารถนะครับพี่สุมาลาพี่จิรวรรณครับพี่วันนี้ครับ

กำนันแดงนะครับผมสวัสดีพี่สุชาดานะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าอะไรนะเขานั้นเป็นภูมิแพ้กรุงเทพส่วนฉันนั้นเป็นภูมิแพ้95แต่กะ มันเป็นจะอั้นหนานะแล้วก็สวัสดีพี่เกษมนะฮะสวัสดีพี่หนูเล็กนะครับพี่จุ๊บแจงแล้วก็ทักทายครับพี่รัตยาพี่เทวีพี่ประสิทธิ์นะครับพี่อมพรด้วยนะครับกำนันแดงสวัสดีครับผมพี่วันนี้ทุกท่านนะครับพี่อานงจากพัทลุงนะครับทักทายครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับอีกสัก3เพลงเนาะวันนี้ก็ฟังกันสบายๆดีกว่านะครับจัดไป

0: จะไปไปไปนะ
1: โคธรรมโมสังโฆ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับขอขอบคุณนะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158แล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับนะฮะจัดไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไว้ใจได้กานะครับจากพี่ลานาคมิ้นแล้วก็จะไปนะครับจากน้องเก๋วันทการแล้วก็จะอี้จะอั้นนะครับจากไอ้เตวิทนะฮะเป็น3เพลงแนวกำเมียงนะ3เพลงกำเมียงทั้งนั้นเลยนะครับจัดไปนะครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่รัตนานะครับพี่วันนีพี่จิรวรรณครับพี่สุมาลาบอกว่าไอ้ยะอุตะหู้นะดีเจเพชรมีอาการหิวข้าวละกาอะไรนะเจ้าเหนียวไก่ปิ้งส้มตำรสแซ่บๆนะนะฮะถูกต้องจริงๆนะครับโอ้นั่นสิพรุ่งนี้ผมกินอาหารเหนือดีกว่านะพูดซะขนาดนี้นะฮะพี่อนงจากพัทลุงนะครับพี่มงคลพี่รัตนานะครับสวัสดีครับพี่นรเดชนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์นะครับน้องแสงแดดที่แผดเผามาแล้วบอกว่ามอร์นิ่งครับพี่เพชรนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงอะไรนะใครขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่พินโยทักทายนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะสวัสดีพี่แต๋วสะพานใหม่บอกว่าอรุณสวัสดิ์ค่ะน้องเพชรครับพี่กฤษณาใช่ไหมครับหรือว่าพี่แต๋วสะพานใหม่ลุงต๋อยทักทายนะครับผมช่วงนี้ครับเราไปขอบคุณนะฮะมาแล้วกันฟอร์มเล็กอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

ันสนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับนะก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะทายชั่วโมงครับขอบคุณนะฮะไปถึงคุณน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าฉันเอาอยู่นะฮะตี้อีหลีเอาอยู่อีหลีสวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะฮะพี่สุชาตินะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่คนสันโดษพี่รัตนานะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ปราโมทนะครับทักทายครับผมพี่สุมาลาพี่นาราเดชครับพี่มิชัยหรือว่าไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะครับทักทายครับผมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5กับผมเป็นผู้ห่วงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บนจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นผู้ห่วงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ินอ้างว่า
1: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุง

0: ละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านเหมือนเดิมนะคะ5:12 น. 29เดือน9ค่ะวันนี้วันอังคาร29กันยายน2569นะคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาที่หลายท่านก็ยังคงเรียกว่ากังวลนะเป็นห่วงสำหรับในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้นะคะยังมีหลายจังหวัดนะคะน้ำอาจจะลดลงบ้างในบางพื้นที่แต่บางพื้นที่นั้นเนี่ยยังไม่มีทีท่าเลยนะคะถึงแม้ว่าฝนจะไม่ตกแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ายังมีน้ำอยู่ในบ้านอ่ะเมื่อคืนเห็นเพื่อนที่พักอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬานะคะบอกว่าเนี่ย3วันแล้วน้ำยังอยู่ในบ้านเลยค่ะมันเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องทำยังไงหาเครื่องสูบน้ำออกหรือยังไงไม่ทราบเนาะคือข้างนอกก็ยังมีน้ำอยู่อ่ะจะสูบยังไงจะโอ้โหไม่รู้จะคิดยังไงเหมือนกันเนาะก็เป็นกังวลอย่างนี้นะคะส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะทุกท่านค่ะผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ FacebookLTM FM 95นะคะวันนี้น้องแป้งนะคะอยู่หลังไมค์022481366ค่ะ022481366นะคะสวัสดีทักทายใน Facebook ด้วยนะคะทุกท่านเลยตั้งแต่เดี๋ยวนะเพิ่งจะเปิดมาเหมือนกันคุณพี่ปาโมดจากจังหวัดตราดพี่ปูจากจุฬานะคะพี่แขกค่ะจากจุฬาภรณ์พี่อารมณ์จากพัทลุงพี่จิตราพี่อรุณเยาวละอองพี่

อัมพรจ้าพี่สะอาดพี่วันนี้สวัสดีนะคะพี่สุนีแซลินพี่หนูน้องฉุยน้องฉุยกันติยาพี่วัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงิน

ก็พี่ประสิทธิ์ชนะรบบ้านทุ่งไม้ไผ่เช่นเคยนะคะพี่แป้วสีภัยคงชูคนสวยแห่งพรหมคีรีนะคะน้องแขกบอกแล้วก็พี่อุไรบุญสามารถนะคะพี่ณรงค์ประเวศน้ำลดลงบ้างแล้วนะคะถนนหน้าบ้านฝนไม่ตกวันนี้ก็เห็นหลังถนนแล้วอ๋อสู้ๆนะคะบ้านน้องๆก็อยู่ประเวศนะคะน้องๆกลับมาจากถ้ำนาคาเรียบร้อยนะคะออกจากถ้ำนาคาแต่ว่าวันนี้เมื่อคืนก็มาทำงานปรากฏว่าลุยน้ำกลับบ้านไปวันนี้น่าจะขอลาอีกหนึ่งวันนะคะคุณจามอนวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะสำหรับชาวกรุงเทพและปริมณฑลนะคะสี่จังหวัดคุณพี่ตุ๊กค่ะพี่ตุ๊กไทยตั้นนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่สมพรจากโคราชคุณแต้มเหรอคะฟังประจำกีดยางอยู่ที่จังหวัดเลยจ้าแก้วดวงดีชื่อนี้นะคุณพี่แต้มพี่แต้มแก้วดวงดีพี่อมพรกาลิเทพสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ใครอีกแย่ทิพย์สวัสดีค่ะแย่ทิพย์อยู่ใกล้วัดศรีบุญเรืองคอนโดเนาะอันคอนโดก็ไม่ท่วมนะคะก็สบายสบายแต่ว่าวัดศรีบุญเรืองก็คลองแสนแสบนะคะก็อย่าไปทางนั้นนะย่านะแล้วก็วิกัลยาค่ะกัลยาเพ็งนุ่นสวัสดีด้วยนะคะคุณรัชพลคุณพี่รัชพลอยู่ที่บ้านฉางระยองฝนตกแต่ไม่แรงอ๋อพี่อุไรจากทุ่งสงไม่ตกนะคะเราอยู่ใกล้กันใช่ไหมไม่ตกช่วงกลางวันเมื่อวานนี้ก็นิดหน่อยนะคะแล้วก็พี่ศาสิธรศรีวิรัตค่ะสวัสดีนะคะบางปลาขอสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะบางปลานี่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ บางปลาตอนนี้เข้าใจว่าได้อยู่ทางใต้นะไม่ได้อยู่ที่แฟตคลองจันนะคะก็ฝากนิดหนึ่งบางปลาปกติก็จะอยู่ที่แฟต22เนาะร้านไก่ทอดนะคะของบางปลาอร่อยอร่อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ขายอ่ะนะคะก็ยกสัตว์ให้คนอื่นไปก่อนนะคะบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่บอกว่าน้ำดื่มเนาะน้ำดื่มของพี่น้องชาวแฟตคลองจันนะคะไม่พอจริงๆไม่พอเลยไม่พอที่จะเดี๋ยวว่าแจกเลยขายก็น่าจะยากนะคะเราเห็นภาพตรงปากซอยตรงข้ามนิด้าเนาะเป็นท็อปใช่ไหมท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะน้ำก็ท่วมนะคะตรงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นปองปาบอกว่าที่ห้องเนี่ยขนให้คนอื่นไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะฝากห้องให้หลานๆเอาน้ำกินน้ำใช้ให้ไปหมดเลยน้ำขาดมากมากเลยนะคะน้ำดื่มสำคัญที่สุดเลยนะคะใครที่แวะผ่านไปผ่านมานะคะในแฟตคลองจันก็เอาน้ำติดมือไปด้วยนะคะไม่พอจริงๆก็เห็นใจเนาะตอนนี้สถานการณ์ก็อย่างที่เห็นในรูปในภาพนั่นแหละค่ะทุกท่านก็เห็นเนาะนะคะอะไรที่แบบพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยนะคะน้ำดื่มสะอาดนะน้ำดื่มนี่สำคัญมากๆเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวแฟตคลองจันเคหะล่มเกล้าที่โดนหนักอยู่นะคะแล้วก็อีกหลายๆจุดเลยนะคะคนบางเขนรายงานตัวนะคะเสนานิคมบางเขนน้องน้ำลดเรียบร้อยท้องฟ้าสดใสแล้วพี่สหัสแจ้งมานะคะนี่ก็ดีจังเลยคุณรัตยา Morning ค่ะสวัสดีนะคะ แล้วก็พี่ปริญญามาติดตามเรียบร้อยพี่สุวินค่ะพี่สุวินบุญพี่ลำพันธ์ศิลาวงศ์สวัสดีตอนเช้าพี่เกียงไกรพี่จอหลายใจนะคะมาแล้วพี่มนบนะหลายท่านก็เริ่มแล้วนะคะต้องแกนจุฬาพรทักทายตอนเช้าด้วยนะคะแล้วก็ใครอีกที่ยังไม่ได้จากนครตากอันนี้จังหวัดตากอำเภอบ้านตากหนักมากใช่เมื่อวานนี้ นะที่จังหวัดตากค่อนข้างหนักเลยนะคะแม่ละมาดด้วยนะคะบ้านตากด้วยแม่ละมาดด้วยนะคะโอ้เห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหระทึกมากนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านสู้ๆกันต่อไปนะคะมีหนึ่งสายรออยู่จากโคราชค่ะไปรับกันเลย

0: ครับพี่วิชัย
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่วิชัยน้ำท่วมฝนตกไหมคะ
1: อยู่บ้านผมไม่มีน้ำใส่ข้าวเลยครับ
0: แล้งเนาะโคราช
1: ครับ
0: อำเภออะไรคะอำเภออะไรครับพี
1: ่สีคิ้วครับ
0: สีคิ้ว
1: ครับผม
0: ฝนไม่ตกแล้ง
1: ก็ตก
0: เนี่ย
1: บางไม่กี่วันมันตกอยู่ครับแต่มันไม่มีน้ำ
0: มันไม่น่าเชื่อเนาะที่อื่นก็ท่วมแบบนี้ก็เตือนระวังน้ำจะเพิ่มวันนี้นะอำเภอสีคิ้วนครราชสีมาแล้งค่ะน้ำนี่ค่ะ
1: แต่บางที่บ้านเขาก็น้ำเขาก็เต็มคลองแล้วก็มีบางที่ไม่มี
0: เออแปลกนะคะมีอยู่จริง
1: ครับ
0: ค่ะพี่เชิญค่ะวันนี้เรื่องอะไรนะคะอีกทีนึง
1: เรื่องบัตรสวัสดิการนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
0: ค่ะ
1: กับผู้ที่ยังไม่เคยได้สิทธิ์แล้วจะได้สิทธิ์ครั้งเนี้ยเขาจะจ่ายยังไงครับ
0: ได้สิทธิ์แล้วเหรอคะผ่านไม่
1: ได้หรอครับพ่อได้พ่อผมมันได
0: ้พ่อได
1: ้แต่ไม่รู้ว่าใครจะจ่ายยังไงเพราะบ้านผมอยู่ที่นา
0: ตุลาคมนี้ค่ะวันที่หนึ่งนี
1: ้ก็ให้ตอนนั้นผมได้ยินข่าวว่าเขาจะให้แบบงวดเดียวเลยหรือจะให้เป็นรายเดือนไปหรืองวดเดียว 4,000 เลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็
1: ไม่เข้าใจ
0: ใครบอกให้งวดเดียว 4,000 ข่าวจากไหนอ่ะ
1: ก็ผมก็ฟังรายการจากนี้นะครับ
0: อ๋อโอ้ยังนะยังไม่ได้พูดนะคะจ่ายงวดเดียว 4,000 คนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างนี้หรอ
1: ครับผมพ่อแกก็ไม่เคยได้
0: อ
1: ๋
0: อไม่เคยไม่ได้บอกนะทางรายการไม่เคยบอกนะคะเนี่ยคนที่ไล่ใหม่ผ่านคุณสมบัติยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็จะได้เริ่มใช้วันที่1เนี่ยค่ะ1ตุลาคมนี้วงเงินในการซื้อสินค้าที่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ก็ได้เหมือนคนที่เคยได้นั่นแหละก็ได้อะไรอ่ะวงเงินค่าเดินทางค่าแก๊ส80บาทต่อคนต่อรอบ3เดือนอะรอบนึงประมาณนี
1: ้ที่บ้านผมแบบอยู่ทุ่งนาแล้วมันไม่มีไฟฟ้าใช้มันก็เลยไม่รู้ข่าวอะไรกับเขาเลย
0: ก็ต้องมี
1: ก็ใส่ฟังวิทยุเอานะครับ
0: แล้วใช้แก๊สเหรอคะใช้อะไรที่บ้านไม่มีไฟฟ้า
1: เตาถ่านครับ
0: เตาถ่าน
1: เอาแก๊สเตาถ่าน
0: ค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้ายืนยันตัวอันนี้ไปยืนยันตัวตนแล้วก็ตรวจสอบสถานะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณพ่อ
1: ครับ
0: ของพี่วิชัย
1: ได้แล้วครับ
0: ผ่านแล้วแน่นอนนะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าเนี่ยเริ่มใช้1ตุลาคมนี้ถ้าดูจากข่าวก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะ
1: ตัวผมไม่ได้ครับคน
0: ไม่ได้ก
1: ็
0: ไม่ได้เขาบอกว่าติดที่อะไรคะที่ไม่ได้เนี่ย
1: มีรถครับ
0: อ๋อมีรถก็ไม่ได้
1: มีรถไถคูโบต้าตั้งแต่สมัยตายไม่บอดเลยครับ
0: คูโบต้าแพงอยู่นะแสดงว่ามีรายได้อยู่ก็ไม่ได
1: ้มันพังหมดแล้วมันหมดสภาพแล้วก็ขายไปแล้วด้วย
0: เอาขายเพื่อนแล้วขายไปแล้วไม่โอนให้เขาเหรอโอนลอยนั่นไงวันหลังนะอย่าโอนลอยสิโอนไปจริงๆเลยไปเทคที่ขนส่งเลยว่าขายแล้วไม่มีเป็นเจ้าของแล้วอันเนี้ยแล้วไปอุทธรณ์ที่ขนส่งไหม
1: ไม่คร
0: ับ ไม่ได้อุทธรณ์อะไรว่ารถไม่ได้เป็นของเราแล้วนี้เหรอ
1: ครับ
0: อ๋อไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็หมดสิทธิ์หมดสิทธ
1: ิ์ไม่เป็นไร
0: นะคะ
1: สู้ต่อ
0: ไป
1: ผมธรรมดา
0: ให้คุณพ่อได้ใช่ไหม
1: โอเคคุณพ่อได้ครับพ่อ
0: คุณพ่อได้ก็ดีใจแล้วนะคะ
1: เลี้ยงเอียดีแล
0: ้ววันที่หนึ่งนี่แหละ1ตุลาคมเริ่มใช้สิทธิ์ทั้งรายเก่ารายใหม่แล้วก็คนที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์ใหม่นะคะวันที่หนึ่งนี้ได้ค่ะก
1: ็ผมจะพูดขายต่อไปผม
0: ค่ะ
1: ชีวิต
0: อ๋อเนาะ
1: ผมพูดข้าวเหนียวต้มขาย
0: โอ้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนคะกำลังจะขายหรือยังหรือว่าเริ่มต้น
1: ไม่กี่วันนี้ก็น่าจะเริ่มคัดออกต้มขายได้แล้ว
0: พูดข้าวเหนียวนะคะ
1: ข้าวเหนียว
0: ท
1: ั้
0: งสีดำ
1: หวาน
0: สีขาวอ๋อ
1: ครับปลูกเองทำเองนี่แหละครับคนตาบอด
0: ใช่ค่ะดีเลยเนี่ย มีเลยค่ะปลูกเองทำเองนะคะไอ้พวกข้าวเหนียวนี่มันไม่ต้องใช้น้ำใช่ไหมพี
1: ่ใช่คร
0: ับน้ำก็ถ้ามีน้ำก็ดีใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีเลยน้ำไม่ตกเลย
1: น้ำบาดาลลดออก
0: อ๋อก็ต้องมีน้ำลดอยู่ดีไม่งั้นมันก็จะไม่สวย
1: หนักคุณตอนนี้ก็ไม่มีลด
0: ฝักมันก็จะไม่สวยใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะสู้ๆกันต่อไปขอให้ขายดีขายดีนะพี่นะเนี่ยปลูกเพื่อระยะสั้นอย่างเงี้ยดี
1: ครับผม
0: นะคะใช่ค่ะ
1: ไปดูแลครอบครัวครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ต่อไปค่ะพี่วิชัยสวัสดีนะคะ

ในซอยแฮปปี้แลนด์ยังไม่มีใครมาช่วยเลยนะคะพี่มารีแจ้งมาตอนนี้สถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะที่แฟลตคลองจันก็พบว่าน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะเมื่อวานทำให้การเดินทางเข้าออกนั้นก็เป็นไปด้วยความยากลำบากประชาชนก็ต้องทยอยลุยน้ำออกมาซื้อของตุนอาหารนะคะรวมถึงสิ่งของจำเป็นก็อาจจะมีเรือบ้างไม่มีบ้างนะคะขณะที่เรือเข้ามาช่วยเหลือก็มีจำนวนจำกัดนะคะประชาชนก็อย่างที่บอกนะคะต้องรอเรือนานเป็นชั่วโมงกว่าถึงจะสามารถเดินทางออกมาได้บางคนนะคะก็เห็นว่าน้ำระดับอกก็ลุยน้ำออกมานะคะแน่นอนน้ำถ้ามันนิ่งขังเป็นเวลานานก็จะเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วนะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่ช่วงวันศุกร์เนาะวันนี้ก็วันจันทร์ก็ไปแล้วนะคะไม่ใช่เมื่อวานวันจันทร์วันนี้วันอังคารแล้วเนาะ4วันแล้วค่ะยังไม่ได้รับการระบายออกหลายคนก็ต้องอย่างที่บอกช่วยเหลือตัวเองนะคะคือสถานการณ์ไม่คลี่คลายไม่รู้จะรอใครอาจจะไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับการรับประทานในครอบครัวเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเริ่มทยอยเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์แต่ว่ายังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนะคะมีตึกเยอะในแฟลตคลองจันทร์เนี่ยมีหลายตึกนะคะประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็เยอะประกอบกับน้ำยังสูงอยู่ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าเครียดและกังวลไม่มีทีท่าว่าจะลดลงหมายถึงน้ำเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องพยายามยิ้มสู้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเพราะว่าถ้ามัวแต่เครียดนะก็อาจทำให้ไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้าได้ก็ต้องพยายามออกมาละค่ะลุยหาของสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพก่อนนะคะล่าสุดเมื่อตอนค่ำนะคะท้องฟ้าในพื้นที่ก็เริ่มมืดคลึ้มอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าฝนตกลงมาน้ำก็อาจจะสูงขึ้นได้นะคะตอนนี้อย่างเมื่อสักครู่พี่ปิยานะคะบอกว่าอยู่ที่แฟลตคลองจันน้ำเป็นยังไงบ้างฝนตกเพิ่มหรือเปล่าการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะถึงแม้ว่ามีการผนึกกำลังกันนะทั้งที่คลองจันทร์หรือแม้แต่ที่เคหะร่มเกล้านะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับที่ร่มเกล้าเนี่ยเมื่อวานนี้มีใครล่ะลงพื้นที่ไปนะมีกระทรวงอวกระทรวงพัฒนาสังคมมีเคหะนะคะลงพื้นที่ก็เตรียมครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแล้วก็สนับสนุนอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ใช้โดรนเพื่อสนับสนุนภารกิจในการขนส่งทั้งน้ำทั้งอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ภายในโครงการเขตชุมชนร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ยังไงก็ไม่ครอบคลุมหรอกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่กว้างสำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนนะสำหรับที่นั่นนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าดูจากในส่วนของศูนย์บัญชาการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ตอนนี้นะคะสรุปแล้วที่กระทบหนักๆอยู่เนี่ย23จังหวัดนะคะนี่คือการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้นมีการส่งทีมแพทย์ในพื้นที่ต่างๆนะคะลงไปแล้วอย่างทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขนาดเล็กลงพื้นที่แขนร่มเกล้าเช่นกันเมื่อวานนี้นะคะมินิเมอร์สเนี่ยนะคะก็ไปเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพประชาชนแล้วก็ไปที่ปากช่องนครราชสีมาแล้วก็ไปอีก3ทีมให้ครอบคลุมชุมชนและพื้นที่ประสบภัยนะคะมีทั้งบุคลากรมียามีเวชภัณฑ์แล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นไปดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะส่วนที่ภาคกลางก็หนักเหมือนกันค่ะแถวราชบุรีนนทบุรีกาญจนบุรีนะคะอันนี้ก็หนักน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่เราจะทีมบางจุดต้องใช้ทีมเขาเรียกว่าสกายด็อกเตอร์เลยนะคะอันนี้คือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะสปช.ก็ลงพื้นที่จะต้องมีการเตรียมย้ายผู้ป่วยบางจุดนะคะ
ณวันนี้สถานการณ์เร่งด่วนเนี่ยจะอยู่ที่ภาคกลางนะคะกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองโดยเฉพาะที่อำเภอแกลงค่ะจังหวัดนครนายกแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลก็ยังคงเร่งด่วนอยู่นะคะในส่วนของการเฝ้าระวังระบบสุขภาพนั้นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังอยู่สองแห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรกับโรงพยาบาลนครนายกแล้วก็ต้องติดตามต่อในเรื่องของลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะโรงพยาบาลที่อยุธยาปราจีนสระแก้วแล้วก็ที่อำเภอแกลงอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำยังคงสูงอยู่บางโรงพยาบาลตอนนี้นะคะต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับต้นๆเลยคือที่ระยองโรงพยาบาลบ้านค่ายย้ายผู้ป่วยจำเป็นต้องย้ายผู้ป่วยนะไปยังโรงพยาบาลอื่นนะคะนี่คือสิ่งที่เจอในขณะนี้นะคะถ้าเป็นกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เนี่ยประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมได้นะคะติดตามข้อมูลแล้วก็คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมค่ะตอนนี้ก็มีสังเวยไปแล้วจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะ19รายที่บอกว่ากระทบ23จังหวัดนะคะแล้วก็วันนี้ที่กรมชลประทานแจ้งเตือนนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยกับแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลให้น้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากแล้วก็รวดเร็วนะคะทางกรมชลก็เลยประเมินว่าน่าจะมีการคือส่งผลกระทบอ่ะน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ 2.5 เมตรแล้วนะคะนี่ค่ะเขาวัดกันก็รู้สึกต้องเตือนนะคะประชาชนอย่าลืมนะคะท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะคะโดยเฉพาะใครที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้กับลำน้ำเนี่ยต้องเฝ้าระวังน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นก็คือยกทรัพย์สินเอาไว้ที่สูงเลยค่ะเตรียมพร้อมกับสถานการณ์นะคะอันนี้ในส่วนของภาคกลางนะคะส่วนกรุงเทพจริงๆแล้วเนี่ยในกรุงเทพนะคะน้ำที่ท่วมอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่น้ำเหนือน้ำอะไรนะคะน้ำเหนือยังไม่มีอันนั้นคือน้ำฝนณขณะนี้นะคะในส่วนของกรุงเทพนี่คือเป็นน้ำฝนเลยค่ะเคหะร่มเกล้าแฟดคลองจันเนี่ยที่หนักๆเนี่ยที่ยังอ่วมอยู่ตอนนี้นะคะไม่ใช่น้ำเหนืออะไรนะคะน้ำฝนซึ่งก็ไม่รู้จะโทษใครเหมือนกันเนาะน้ำฝนเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจเนาะเข้าใจจริงๆว่ามันเป็นน้ำฝนมันพอมันเป็นแอ่งมันก็ระบายค่อนข้างยากพอสมควรนะระบายยากมากไม่รู้จะระบายไปไหนเพราะว่ามันก็เต็มพื้นที่แล้วนะคะเต็มพื้นที่แล้วจริงๆตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพบางจุดอย่างที่บอกว่าไม่มีวี่แววว่าน้ำจะลดเนี่ยนะคะก็จะได้เห็นชาวบ้านเนี่ยเริ่มเอากะละมังผูกกับเชือกแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่งนะคะเอามาขนของเดินทางไปไหนมาไหนไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้นะคะอย่างแถวปทุมธานีเมื่อวานนี้เขาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ส่วนมากเลยนะเดินค่ะออกมาซื้อของนะหลังจากน้ำท่วมติดต่อกัน 2-3 วันนะคะระดับน้ำนี่ลดลงแล้วแต่ว่ายังมีน้ำอยู่บางส่วนแต่สักพักหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆเลยค่ะน้ำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเย็นชาวบ้านบอกว่าแม้ไม่ได้ขาดแคลนอะไรนะคะแต่ก็ต้องตุนอ่ะกลัวว่ามันจะเพิ่มสูงแบบนี้แล้วออกจากบ้านไม่ได้นะคะโดยเฉพาะจุดตรวจวัดปริมาณน้ำที่คลองประยูนศักดิ์บริเวณสะพานแดงนะคะตอนนี้ยังวิกฤตอยู่เพราะว่าน้ำยังสูงอยู่จนไม่สามารถมองเห็นจุดตรวจวัดได้ค่ะเนี่ยก็ต้องเตรียมตุนอาหารกันอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้พอจะคลี่คลายนะคะวันนี้ก็เริ่มตุนอีกแล้วสำหรับ
นาทีนี้หลายคนก็ต้องเกาะติดการแจ้งเตือนสภาพดินฟ้าอากาศแบบใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เพจต่างๆนะคะตอนนี้ที่ดังๆอยู่ก็เพจทีลมฟ้าอากาศนะคะเมื่อวานก็โพสต์ภาพเรดาร์ฝนนะพร้อมข้อความแจ้งเตือนว่าเช็คฝนหนักภาคเหนือนะคะมีตากำแพงเพชรครอบคลุมทุกอำเภอภาคอีสานชัยภูมินครราชสีมามีบางพื้นที่นะคะภาคกลางอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ภาคตะวันออกนี่เกือบทุกจังหวัดเลยนะคะแต่เขาบอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลนั้นฝนเล็กน้อยอันนี้ก็เอาเช็คหลายๆที่แล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบไหนอย่างไรแต่ว่าที่โคราชเนี่ยปภ.เตือนแล้วนะคะสำหรับที่นครราชสีมาอำเภอปากธงชัยแล้วก็อำเภอโชคชัยนะคะสองอำเภอนี้ให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าขณะนี้เขื่อนลำพะเพิงมวลน้ำฝนเติมลงมา64ล้านลูกบาศก์เมตรก็ต้องมีการปรับแผนในการระบายน้ำนะคะนี่คือหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมานะคะเปิดเผยเรื่องของผลกระทบจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่กำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามนะคะที่จะเคลื่อนปกคลุมภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยนะคะก็จะทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องที่นครราชสีมาโดยเฉพาะ2อำเภอก็คือปักธงชัยและอำเภอโชคไทยนะอันนี้ก็ต้องดูข่าวติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเพราะเขาบอกว่ามีแนวโน้มน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะที่ขนาดเขาบอกว่าปรับแล้วนะผันน้ำไปที่อื่นแล้วนะคะวันหนึ่งก็ไหลเป็นล้านอ่ะเป็นล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแต่ก็ยังมีน้ำเติมลงมาเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามจะควบคุมให้อยู่ต่ำกว่าตลิ่งก็เลยแจ้งเตือนนะคะถ้าเป็นอำเภอปักธงชัยนะคะตำบลตะขบตำบลลำนางแก้วบ่อปลาทองสุกเกษมตำบลตูมตำบลนิ้วนกออกเกษมทรัพย์ตำบลดอนตำบลโคกไทยตำบลเมืองปักและพลับพลาอันนี้ของปักธงชัยนะคะเตือนเลยค่ะว่ายกของขึ้นสู่ที่สูงนะคะส่วนอำเภอโชคชัย2ตำบลนะคะที่มีการเตือนคือท่าลาดขาวกับตำบลกระโทกนะคะก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะคือณขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมเครื่องจักรเนาะเครื่องจักรคนกระสอบทรายจัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงกันตลอด24ชั่วโมงถ้าวิกฤตก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็อบพยพทันทีนะคะสำหรับในส่วนของ2อำเภอของโคราชนะคะตอนนี้ที่ไหนที่กำลังหนักอยู่ก็แจ้งมาได้เนาะนะบางพื้นที่ก อยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วนะคะบางพื้นที่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะคะอย่างเมื่อวานนี้ที่ระยองนะคะเป็นนักธุรกิจจีนเนี่ยคือขับรถฝ่ากระแสน้ำตามหลังรถของเพื่อนแล้วถูกมวลน้ำเนี่ยนะคะซัดตกลงไปในร่องน้ำค่ะหายไปกี่วันแล้วเนี่ย2วันแล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานเจอแล้วนะคะนี่ค่ะทั้งหมดนั้นขับรถอยู่บริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในตำบลสำนักทองที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะก็เป็นคนจีนที่เข้าใจว่าน่าจะมาทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแถวนั้นนะคะขับรถตามหลังรถกระบะระหว่างนั้นก็มีน้ำป่าไหลหลากนะคะโอ้ซัดรถยนต์ทั้งสองคันเร็วมากเลยนะคะกระบะนี่เสียหลักตกไหลทางแต่ว่ามีคนช่วยเหลือออกมาได้ทันส่วนรถเก๋งของนักธุรกิจชาวจีนนะคะถูกกระแสน้ำพัดตกลงไปในร่องน้ำแล้วก็หายไปเลยนะคะจนเมื่อวานช่วงบ่ายนะคะปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วนะคะอยู่ในร่องน้ำห่างจากจุดที่รถโดนน้ำซัดไปเนี่ยประมาณ200เมตรนะคะก็เดี๋ยวต้องรอว่าเป็นใครชื่ออะไร
่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนนะคะประสานแจ้งสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะเออที่ระยองเนี่ยตอนนี้คนจีนเยอะมากนะคะมาทำธุรกิจมาทำอันนี้แบบมั้ง data center นะที่เราเคยรายงานนะคะเออหลายอำเภอที่ระยองนะก็ครบแล้วนะคะสำหรับในส่วนของรถเก๋งคันนั้นนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกนะตอนนี้ที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะระยองปทุมธานีแล้วก็เขื่อนแก่งกระจานก็ต้องติดตามนะคะสำหรับในช่วงวันนี้เขื่อนแก่งกระจานที่อยู่เพชรบุรีนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมี SMS แจ้งเตือน ให้พื้นที่สุ่มเสี่ยงกับพื้นที่ลุ่มต่ำตลอดริมน้ำเพชรบุรีนะคะโดยเฉพาะอำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลมเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 678.56 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 95% แล้วอ่ะก็ถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตแล้วนะคะก็นะฝากเตือนประชาชนติดตามข่าวสารนะคะอย่างใกล้ชิดไม่ตื่นตระหนกนะคะขณะเดียวกันที่อำเภอท่ายางก็จะมีเขื่อนเพชรอยู่การระบายน้ำในเขื่อนนี้ปัจจุบันเนี่ยเปิดระบายอยู่ที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระบายไปที่แม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็คลองส่งน้ำนะคะสาย3เพื่อผันลงสู่คลองส่งน้ำอีกสายหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้ระบายสู่ทะเลต่อไปตอนนี้ทุกพื้นที่เลยค่ะถ้ามีคลองมีเขื่อนเนี่ยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะก็ที่เพชรบุรีเนี่ยระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่สักประมาณ2เมตรนะคะ2ถึง3เมตรประมาณนี้แต่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกนะคะทุกที่ที่ไหนอีกก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยไม่ประมาทนะคะอ้ออีกอันนึงเรื่องของไฟนะคะเรื่องของไฟเพราะว่าบางทีเนี่ยเมื่อวานนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขามายืนอยู่ป้ายรถเมย์ปรากฏว่าไฟช็อตไฟมันรั่วแล้วเธอไม่รู้โอ้โหสุดจะยื้อเลยนะคะศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตปทุมธานีนะคะรับแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะผู้หญิงคนหนึ่งถูกไฟช็อตบริเวณป้ายรถเมย์ตรงข้างอนุสรณ์สถานน่ะฝั่งถนนวิภาวดีนะคะตรงนั้นเลยนะคะปรากฏว่าเป็นผู้หญิงนอนแน่นิ่งหมดสติอยู่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยก็พยายามจะปั๊มหัวใจนะก่อนจะเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าไม่ไหวค่ะชื่อคุณทิพวรรณนะคะบ้านอยู่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกานะคะเสียชีวิตนะคะเนี่ยโอ้โหกว่าเจ้าหน้าที่จะมาตัดกระแสไฟก็ช้าไปแล้วนะคือที่ผู้หญิงคนนี้เดินมานั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วก็ถูกไฟช็อตหมดสตินะคะคนที่อยู่ใกล้ที่สุดตอนนั้นเนี่ยพี่เขาเป็นทหารก็เห็นเลยว่าเนี่ยน่าจะเป็นไฟช็อตอาการแบบนี้ก็ช่วยกันโทรศัพท์ ขอความช่วยเหลือจากศูนย์กู้ชีพแล้วก็ตัดไฟเบื้องต้นก่อนนะคะแต่ว่านั่นแหละหมดสติไปแล้วเนี่ยค่ะก็ระวังเนาะใครที่เดินออกมาข้างนอกนะจะเป็นป้ายรถเมล์หรือว่าตรงจุดไหนก็ตามนะคะตอนนี้ระวังเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะคะบางทีไฟยังมีอยู่เนี่ยค่ะก็อยากให้ทุกคนดูแลนิดหนึ่งนะคะส่วนเมื่อวานนี้มีข่าว ของอสม.ในพื้นที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านค่ะจู่ๆก็ถูกถามส่งโรงพยาบาลไปร้อยกว่าคนอันนี้ไม่ใช่น้ำท่วมนะคะไปทดลองกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งระหว่างการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอสม.นะคะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยก็เห็นบอกว่าอย่างนี้คือในการประชุมเนี่ยผู้เข้าอบรมเนี่ยร้อยกว่าคนนะคะ
มีผู้ติดตามวิทยากรเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาแนะนำแล้วให้อสมเนี่ยทดลองกินจากนั้นโอ้ไม่นานค่ะภายใน15นาทีผู้เข้ารับการอบรมบางรายเริ่มมีอาการผิดปกติแน่นหน้าอกนะคะใบหน้าแดงตัวแดงผื่นขึ้นความดันสูงบางรายถึงขั้นหมดสติก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่มาอบรม163เนี่ยกินทดลองกินผิดพันธุ์ดังกล่าวไป129คนในจำนวนนี้มีอาการผิดปกติ104คนอีก25คนไม่มีอาการนะก็เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ต้องรับต้องพักโรงพยาบาลอ่ะหลายคนเลยนะคะแอดมิดเลยอ่ะล่าสุดก็ทางนะคะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ไปตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะคะก็เห็นทางคุณหมอให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อยู่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่นะคะอันนี้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะว่าไอ้ผิดพันธุ์ดังกล่าวเนี่ยมันคืออะไรอ่ะแล้วอาการผิดปกติหลังจากรับประทานเนี่ยมันอาการแบบนี้เนี่ยมันแพ้หรือยังไงทำไมบางคนถึงไม่แพ้นะคะก็จะต้องหาสารปนเปื้อนหรือว่าสารออกฤทธิ์ทางเภสัชอ่ะเนาะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยของอสมทั้งร้อยกว่ารายนะเดี๋ยวจะมีทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่สอบเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะใครมาให้กินอะไรทดลองอะไรเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวแทนจำหน่ายเนี่ยมีการกล่าวอ้างว่าอาการหน้าแดงตัวแดงหรือหลอดเลือดขยายตัวหลังรับประทานเนี่ยเป็นอาการปกติจากผลิตภัณฑ์นั้นๆเอ้าได้เหรอจะหมดสติไปอย่างปกติเหรอประเด็นนี้ยังต้องตรวจสอบทางการแพทย์ก่อนนะคะดูห้องปฏิบัติการอยู่เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปตรวจสอบอย่างเป็นทางการแต่ไม่ควรสรุปว่าเป็นอาการปกติหรือเกิดจากผิดพันธุ์โดยตรงจนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันนี่คือคนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายยังพูดแบบนี้อยู่แต่ก็ยังรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็ไม่รู้ว่าสาเหตุโดยตรงของทั้ง100กว่ารายหรือเปล่านะคะพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหอาการแน่นหน้าอกหมดสตินะคะผื่นขึ้นความดันสูงหลายๆคนเป็นแบบนี้นี่ต้องเขาใช้คำว่าหามส่งโรงพยาบาลเลยนะมันก็ผิดปกติไปนะถ้าอยู่ดีๆเนี่ยนะคะก็ระวังเนาะเรื่องของอาหารการกินในช่วงนี้นะคะเพราะว่าณขณะนี้บางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยใครเอาอะไรไปก็กินนั้นๆอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันหมดอายุแล้วหรือยังอะไรพวกนี้นะคะตรวจสอบกันนิดนึงแล้วกันส่วนใครจะบริจาคของหรือว่าจะส่งต่อสำหรับให้ผู้ประสบภัยนะคะดูกันนิดนึงว่ามันหมดอายุหรือเปล่าของมีคุณภาพไหมยังไงนะคะให้แต่ระวังตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อาจทำให้มีปะปนมาก็ได้อย่างนี้นะคะอาจจะไม่ได้ทุกคนหรอกนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะช่วงจังหวะที่แบบมีน้ำท่วมอยู่หลายจังหวัดตอนนี้นะคะยังมีโอ้โหคนกระจิตกระใจเนาะเนี่ยใช้โอกาสนี้ลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติเข้ามานะคะเมื่อวานตำรวจภูธรอำนาจเจริญนะคะสกัดจับกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเป็นยาไอซ์เลยนะคะล็อตใหญ่กว่าครึ่งตันค่ะโอ้โหนี่คนขับก็รับสารภาพว่าเตรียมจะไปส่งยาไอซ์ล็อตนี้พักไว้ก่อนที่นนทบุรีแล้วก็หลังจากนั้นส่งต่อไปทางภาคใต้ถ้าถึงปลายทางนี่นะคะมูลค่าไม่ต่ำกว่าพันล้านเลยค่ะเมื่อวานนี้ที่อำนาจเจริญนะคะตำรวจก็ร่วมกันจับกลุ่มนายคนนี้นะคะชื่อก้องฟ้าเป็นคนชัยภูมินะคะไปรับยาไอซ์มา500กิโลขนใส่รถบรรทุกมาจับกลุ่มได้ที่ริมถนนชยางกูลค่ะก่อนถึงหลักกิโลเมตรที่10ตำบลโนนหนามแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญมาตอนเที่ยงคืนนะคะ

เนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารับแจ้งจากสายลับแล้วนะคะว่ามีราษฎรชาวลาวได้ติดต่อว่าจ้างสายลับผ่านทางไลน์โดยผู้ติดต่อใช้ชื่อว่าสิงโตว่าจ้างให้สายลับเนี่ยลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่ล็อตนี้ข้ามเขตมาตามแนวชายแดนแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่ชั้นในโดยให้สายลับเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนขับรถสำรวจเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาตำรวจก็เลยวางแผนร่วมกับสายลับนะคะโอ้ยต้องขอบคุณสายลับเลยนะคะว่าเนี่ยมีคนติดต่อให้เขาไปขนยาเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจนะคะก็ปรากฏว่าจนเจอชาวลาวนะคะที่มาว่าจ้างให้สายลับเนี่ยขนยาเสพติดนะคะจริงๆเขาให้ขับรถไปรอในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็ให้สายลับเนี่ยขับรถนำสำรวจเส้นทางจากมุกดาหารผ่านยโสธรแล้วก็ผ่านอำนาจเจริญอีกทีหนึ่งมาจุดหมายปลายทางในพื้นที่นนทบุรีพอมาถึงเขตจังหวัดอำนาจเจริญเจ้าหน้าที่นั้นทราบแน่ชัดแล้วว่าจะมีการใช้รถ10ล้อในการลำเลียงจึงสกัดนะคะคันนั้นแหละค่ะเป๊ะเลยนะคะก็เลยสามารถจับกลุ่มนายก้องฟ้านี่ได้นะคะพร้อมด้วยยาไอซ์500กิโลโอ้โหมันประมาณไหน500กิโลนะคะก็รับสารภาพแหละก้องฟ้าบอกว่าชาวลาวจ้างมา 300,000 เพื่อขนยาเสพติดล็อตนี้ไปพื้นที่นนทบุรีแล้วก็จะส่งไปยังภาคใต้ก่อนจะส่งไปต่างประเทศอีกทีนึงนะคะนี่มูลค่าต้นทางอยู่ที่120ล้านถ้าไปถึงจุดหมายปลายทางก็จะสูงขึ้นเป็นระดับพันล้านนะคะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะเนี่ยก็เป็นช่วงที่คนไทยกำลังทุกข์เกี่ยวกับน้ำท่วมอยู่นะคะเนี่ยก็จับได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะที่ข้ามชาติเนาะเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างทางเนี่ยมีการเอาออกมาจำหน่ายมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่นี่คือชัดเจนว่าไม่มีสินค้าประเภทอื่นเลยนะคะมีแต่ยาไอซ์ล็อตใหญ่นี้เลยค่ะก็ตั้งใจจะขนกันในช่วงเวลานี้พอดีนะคะอ่ะก็สกัดจับไปได้นะคะก็ต้องขอบคุณตำรวจด้วยนะคะที่มีการวางแผนแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้โดยไม่ได้แบบปะทุ้งปะทะอะไรเลยเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
7: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
6: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
7: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5

6:14 กลับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTMFM 95กับเช้าวันอังคาร29เดือน9

ฟังอสมทประจวบทุกคืนเป็นเพื่อนยามค่ำคืนนะคะสวัสดีคุณพี่หนูวันด้วยนะคะพี่ลุนีค่ะสุโขทัยตกปล่อยๆอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ที่ไหนอีกนะคะที่ยังตกอยู่คุณลิตาบอกฝนหยุดแล้วอันนี้ก็โชคดีนะคะที่สตูลไม่หยุดตกใส่ยางเรียบร้อยนะคะที่ยินดีแจ้งมาโอ้โหก็ช่วงนี้ก็ต้องแย่งชิงกับฝนหน่อยใช่ไหมคะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็แจ้งข่าวดีนะคะตลาดหม่ำกับโหน่งจะเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าไปขายของในตลาดได้ฟรีไม่มีค่าเช่านะคะก็เห็นก็บอกว่าจริงๆแล้วสองคุณโหน่งเนี่ยนะคะเขาจะเตรียมเปิดตลาดใหญ่นะแต่ว่ามาเจอน้ำท่วมซะก่อนคุณโหน่งชัชาค่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเลื่อนการเปิดตลาดไปก่อนแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าเขาจะแจ้งให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะคะว่าใครที่อยู่ใกล้ตลาดนครนายกเดิมตลาดจะเปิดวันที่25ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ประกาศเลื่อนไปเป็นวันที่2แต่ก็ยังเจอน้ำท่วมอีกก็เลยไม่สามารถเปิดตลาดได้ก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนแล้วก็หาวันอีกทีนึงเพื่อจะได้เปิดตลาดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตลาดมัมกับโหน่งที่นครนายกแต่ว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนอยากจะขายของก็ไม่มีที่ขายก็สามารถเข้ามาขายก่อนได้จะไม่เก็บเงินมาขายฟรีก่อนได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าตลาดจะเปิดอย่างเป็นทางการค่ะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับเหล่าบรรดาแม่ค้าพ่อค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมที่ไม่มีพื้นที่ขายของนะก็สามารถที่จะไปขายได้ก่อนเลยนะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่าเนาะแต่ก็ถ้าไปสำรวจแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีลูกค้านี่ก็น่าไปน่าสนใจเนาะในยามนี้เนาะก็ไปได้ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าก็ลองไปติดต่อดูนะอันนี้ก็ประกาศมาให้อีกทีนึงเนาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในช่วงที่แบบอยากจะขายของอยากจะขายอะไรนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าล็อกขายของตลาดมัมกับโหน่งนี่น่าจะเต็มแล้วมั้งหรือยังไงนะคะอีกคนนึงที่ เมื่อเห็นคนใดเดือดร้อนก็จะเห็นเขาตลอดนะคะจะไปช่วยนะคะหลายพื้นที่เลยล่าสุด มีคนไปถามเธอว่ารอบนี้เนี่ยไม่เห็นเจ้าตัวออกมาช่วยเหลือหรือว่าแอคชั่นอะไรเลยนั่นคือคุณพิมพ์ลี่พายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคนจะติดภาพกับการลุยน้ำของพิมพ์ลี่พายเนาะก็จะเอาของไปแจกไปช่วยบรรเทาความยากลำบากแต่ว่าน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าพิมพ์ลี่พายดูจะเงียบๆไปแทบจะไม่เห็นเลยเรื่องนี้ไม่ต้องเดาเจ้าตัวออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้แล้วนะคะบอกว่าขณะนี้พิมพ์เองก็ลำบากจ้าเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยขายของขาดทุนไปประมาณ100ล้านสินค้าเป็นทุเรียนกับตัวสกุชชี่อะค่ะเขาบอกก็ขาดทุน100ล้านนะเฉพาะสองตัวเนี้ยตอนนี้เขาบอกว่าเพื่อนรักต้องช่วยกูบ้างกูเองโปดังก็น้ำท่วมเหมือนกันเธอบอกว่าอย่างนี้อันนี้ตามสไตล์พิมพ์ลี่พายนะมึงกูนี่ธรรมดามากสำหรับเธอบอกฟังนะคะโกดังน้ำท่วมหนักมากปีนี้พิมพ์ก็วิกฤตขาดทุนหลายสิ่งทำบุญทุกเดือนทำโรงทานทุกเดือนคนเป็นพันอย่าตัดสินตอนนี้เดี๋ยวนี้และขณะนี้ตัวพิมพ์กำลังลำบากมากแล้วก็ทำอยู่หลังบ้านแต่ไม่ออกตัวเพราะว่าทุกคนลำบากพิมพ์อาจจะช่วยไม่ทั่วถึงไม่ช่วยเอาภาพแล้วช่วยตัวเองอยู่ค่ะตอนนี้เพื่อนรักต้องช่วยด้วยเพราะตัวเองก็น้ำท่วมโกดังอยู่เหมือนกันนะคะบอกว่าเครียดมากปีก่อนเนี่ยไม่เคยเลยนะที่จะสะดุดทำบุญเนี่ยหลังๆเพื่อนรักไม่เคยเห็นพิมพ์ทำคลิปใช่ไหมเพราะว่าไปเจ๊งกับทุเรียน100ล้านแล้วก็มา

จอสกูตตี้นะคะไอตัวที่เด็กคิดๆกันอะไอตัวสกูตตี้นั่นแหละเขาก็บอกว่าอันนั้นโดนจีนหลอกมาคือสั่งซื้อไปน่าจะมหาศาลเนาะโดนจีนหลอกส่งอะไรมาให้ก็ไม่รู้ส่งมาผิดก็ต้องไปซื้อญี่ปุ่นก็ไม่มีตังค์เลยเธอบอกว่าอย่างนั้นนะคะไม่อยากจะพูดเยอะพูดเยอะเดี๋ยวเพื่อนหัวเราะนะคะก็เลยต้องอยู่สภาพแบบนี้พอสักพักหนึ่งเริ่มจะมีทางทำมาหากินจิวใจขึ้นมาหน่อยน้ำมาท่วมกล่องพังไปหมดอีกตอนที่หาทุเรียนคนก็ช่วยหาของคนที่ช่วยหาก็โกงตังไปอีกเละเลยเธอบอกว่าอย่างนั้นนะนักขณะนี้พิมพ์ที่พายเธอบอกว่าเธอยังไม่ได้ตังเลยตอนที่ไปเอาทุเรียนมาขายแต่ไม่เป็นไรคนมันจะโกงก็คือโกงไม่ต้องไปเอาแล้วไม่ต้องไปทวงและหาเอาใหม่โอ้โหนี่คือแมนมากเนาะเธอไม่ทวงอ่ะทวงไม่ได้ก็เลยไม่ทวงแล้วเธอก็เลยบอกว่าปีนี้น้อยมากที่ไม่เห็นเธอเนี่ยนะคะเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยกำลังเจ๊งอยู่ตอนนี้มีข้าวของกองอยู่เต็มโกดังเป็นข้าวนะคะ 1,000 กระสอบแต่เงินบัญชีแทบไม่เหลือพิมพ์ลี่พายบอกว่าเธอรับปากว่าจะทำบุญหลายที่เลยนะคะก็เลยขอขายแบบไม่ห่วงกำไรเอาเงินไปทำบุญต้นเดือนตุลานี้ใครต้องกินข้าวอยู่แล้วช่วยพิมพ์สักถุงนะของกินกันทุกบ้านอ๋อเธอมีข้าวอยู่ประมาณ 1,000 กระสอบช่วยซื้อเธอหน่อยอันนี้ก็ก็น่าเห็นใจนะไอ้อย่างเงี้ยเธอก็พูดแบบตรงๆว่าเธอเจ๊งยับเลยค่ะ100 ล้านเลยนะคะก็เลยไม่ได้ช่วยนะสำหรับในส่วนของพิมพ์ลี่พายน้ำท่วมรอบนี้นะคะส่วนคนที่ช่วยอย่างต่อเนื่องเลยถ้าเห็นน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องมีเจ็ตสกีของคุณเปิ้ลนาคอนกับลูกชายไปที่นั่นนะคะรอบนี้ในกรุงเทพโดยเฉพาะพื้นที่เขตบางกะปิบึงกลุ่มน้ำท่วมสูงรถยนต์นะคะไม่สามารถใช้การได้ประชาชนรอรับความช่วยเหลือคุณเปิ้ลนาคอนพร้อมครอบครัวก็ลงพื้นที่ลุยน้ำนะไปแจกอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นเหมือนเดิมในจุดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นแฟลตคลองจันทน์รวมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะอย่างสระแก้วนะช่วยเหลือเด็กผู้สูงวัยและก็สัตว์เลี้ยงแต่คุณเปิ้ลบอกว่าปีนี้เนี่ยจะไม่เปิดรับบริจาคนะคะก็คือจะช่วยตามที่คุณเปิ้ลและครอบครัวมีนะคะสำหรับกรุงเทพรอบนี้คุณเปิ้ลบอกว่ามันหนักกว่าปี54นะในมุมมองของเขาเพราะว่าปี54กรุงเทพยังไม่หนักขนาดนี้รถจมทั้งคันแล้วกี่พันคันคนเป็นแสนคนเลยมั้งในกรุงเทพโดยเฉพาะที่คลองจันทน์บึงกลุ่มพัฒนาการบางนาขณะนี้ทุกที่เรียกพี่เปิ้ลหมดเลยเราก็แยกร่างไม่ได้ก็กระจายกำลังกันไปเมื่อคืนมาถึงเมื่อคืนวานเนาะทีมงานอยู่ที่นครนายกอพยพคนมานะคะตอนนี้ที่นครนายกน้ำยังขึ้นตลอดแล้วบางคนไม่เชื่อไม่ยอมออกมาก็ต้องเอาทีมไปเกลี้ยกล่อมว่าให้ออกมาเถอะนะก็เลยสามารถที่จะทยอยคนออกมาได้บางส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมอาหารนะกองบุญแม่จูนก็เตรียมลุยเข้าไปแจกอาหารนะจัดหาเรื่องอาหารเรื่องการทำครัวเพื่อที่จะเอาให้ได้ทุกมื้อเพราะตอนนี้เนี่ยคนขาดอาหารเยอะแล้วก็เรื่องของน้ำดื่มอันนี้จำเป็นมากนะคะช่วงที่แล้วก็บอกไปนะคะว่าแฟตคงจันตอนนี้ขาดก็คือน้ำดื่มนะคะน่าจะเป็นทุกแฟตแล้วแหละไม่ใช่เฉพาะแฟต22นะคะที่น้องบางปลาชี้แจงมานะคะว่าตอนนี้หมดขาดจริงๆนะคะณตอนนี้ในส่วนของคุณเปิ้ลนาคอนเนี่ยเขาก็มีการทำโรงครัวนะคะทำอาหารเตรียมแจกแล้วก็บางพื้นที่นะคะหาของไม่ได้ค่ะที่จะเอามาใส่ถุงยังชีพก็เลยไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรเพราะมีคนถามว่าเมื่อไหร่คุณเปิ้ลนาคอนจะเปิดรับบริจาคยังไม่เปิดเพราะว่าตอนนี้มูลนิธิของเขาเนี่ยชื่อมูลนิธิไทยนาคามีเงินอยู่หลายแสนนะก็ยังพอค่าน้ำมันค่ารถค่าอาหารได้ยังไม่ได้ใช้เงินเยอะมากตอนนี้มีเงินอยู่ในมูลนิธิประมาณ400,000กว่าบาทเอาไว้เป็นค่าน้ำมันนะคะก็เป็นพวกค่าน้ำมันเจ็ตสกีเวลาเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็กินข้าวบริจาค กันนี่แหละยังไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะมากนะคะพี่เปิ้ลบอกว่าสิ่งที่ต้องการด่วนที่สุดตอนนี้ก็คือไอตัว EM นะคะ EM bond นะคะเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยจะได้เห็นน้ำเสียเพราะว่าน้ำมันจะท่วมขังเยอะมากนะคะยิ่งตรงใน

ช่วงที่มีชุมชนที่มีน้ำขังอยู่นานชุมชนที่มีคนอยู่เยอะเนี่ยแฟตหลายแฟตเลยนะคะคนอยู่เยอะมากมันก็จะมีบ่อเกิดด้วยใช่ไหมนะมีขยะมีของเสียอีกประมาณ2วันน่าห่วงมากถ้าน้ำยังไม่ลดยังไม่ระบายนะคะมันเป็นเรื่องของสุขลักษณะแล้วนะคะพอน้ำลงช้ามีน้ำท่วมขังสิ่งปฏิกูลจะตามมาก็จะเป็นปัญหาที่ชาวบ้านต้องเจออันนี้น่าสงสารมากพี่เปิ้ลบอกว่าคิดว่าจะเอา EM ไปโรยๆไว้ก่อนนะที่สิ่งที่ต้องการหาตอนนี้นะคะก็บอกอีกด้วยว่าขณะนี้นะคะทุกคนต้องระวังด้วยใครที่สามารถกินยากันโรคฉี่หนูได้นะคะก็ต้องป้องกันได้ไหมยาโรคฉี่หนูกินยาป้องกันได้เหรอคะนี่พี่เปิ้ลก็พูดอย่างเงี้ยก็ว่าอาสาสมัครหรือว่าคนที่ทำงานลงพื้นที่ต้องรีบกินป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอโรคฉี่หนูแน่ๆไม่ควรจะถอดรองเท้าเดินนะคะนั่นแหละก็บอกว่าเป็นห่วงนะคะถอดรองเท้าเดินเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นโรคฉี่หน้าหนูอ๋ออันนี้คุณเปิ้ลก็แซวนายกตอนที่เห็นคุณอนุทินไปถอดรองเท้าแล้วก็เดินนะคุณอนุคุณเปิ้ลนาครบอกว่าก็นั่นไงห่วงนะเนี่ยถอดรองเท้าเดินเดี๋ยวจะเป็นฉี่หน้าหนูนะคะแต่ก็คือนักข่าวก็แซวไงถามพี่เปิ้ลว่าแต่ดูนายกก็เครียดนะดูแล้วไม่ได้นอนเลยคุณเปิ้ลนาครบอกโอ้ยไม่มีใครได้นอนกันหรอกไม่มีใครไม่เครียดน่าสงสารทุกคนผู้ใหญ่ทุกท่านสงสารทีมสงสารรัฐบาลสงสารอาสาสมัครสงสารทุกมูลนิธิที่เข้ามาช่วยเหลือกันและที่สุดของที่สุดคือสงสารประชาชนที่ต้องมาโดนอะไรแบบนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับอย่าไปว่ากันเลยเราไม่มีเวลามาว่าใครในขณะนี้แต่เป็นห่วงโรคฉี่หนูอันนี้คุณเปิ้ลนาครแกย้ำเลยนะคะว่าณขณะนี้เนี่ย เป็นห่วงที่สุดเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะใครที่ออกจากบ้านก็ใส่รองเท้าบูทหรือถ้าแบบยังไม่พร้อมจะลุยก็ไม่ควรจะออกมานะคะมันน่าห่วงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องปัญหานี่แหละค่ะอย่างแฟตคลองจันเนี่ยคุณเปิ้ลเขาเช็คขาดเลยว่ามันจะมีบ่อเกิดอะไรอยู่ด้วยใช่ไหมเนี่ยค่ะก็น่าเป็นห่วงมากตอนนี้นะคะนี่คือเหตุผลที่ยังไม่เปิดรับบริจาคนะคะก็เป็นเพราะเหตุนี้นั่นเองนะคะส่วนเรื่องของคุณเต๋าอีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะคะคุณเต๋าคุณอันนี้คือศิลปินดาราเนาะเต๋าเศรษฐพงศ์ก็อัปเดตสถานการณ์บริเวณออฟฟิศในพื้นที่ถนนพัฒนาการตรงหมู่บ้านเมืองทองอ่ะพัฒนาการซอย61นะคะน้ำท่วมออฟฟิศตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้วก็พอมาอีกวันนึงก็ลดลงก็ไปเช็คดูความเสียหายก็พบว่าท่วมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหายทั้งหมดแล้วก็สินค้าที่สต็อกไว้บางส่วนและที่สำคัญคือยังโดนไฟดูดระหว่างฝาน้ำเข้าไปติดคัทเอาท์ด้วยนะคะก็ยอมรับว่าความเสียหายนั้นกระทบต่องานแต่ยังคงสามารถดำเนินการต่อได้นะคะในพื้นที่ใกล้ๆ ตรงนั้นเนี่ยมีผู้สูงอายุและเด็กติดอยู่ในหมู่บ้านประมาณ750ครัวเรือนอาหารที่ตุนไว้ก็ทยอยหมดนะจนต้องพยายามช่วยเหลือกันเองจึงต้องการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างมากณขณะนี้นะคะอันนี้ในส่วนแถวพัฒนาการนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนบันเทิงนะคะที่มาช่วยสู้ภัยน้ำท่วมกันก็คือลุยกันเต็มที่เลยนะคะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างล่าสุดใครอีกวินนี่ธนวินนะคะก็ต้องเจอกับน้ำท่วมขังสูงบริเวณโซนลาดพร้าวรามคำแหงนะคะเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหรถก็พังแต่ก็ไม่เป็นไรให้สู้ๆนะคะตอนแรกเขาบอกว่าโอ้โหเหมือนจะเป็นลมเนาะจนตัวเองต้องปีนออกทางหน้าต่างนะคะตอนนี้มีการประกาศหารถยก6ล้อนะคะใครก็ตามนะคะก็บอกว่าโซนลาดพร้าวรามคำแหงเนี่ยนะคะต้องการรถยกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าดูจากภาพนะคะรถที่กำลังจมอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมอ่ะโอ้โหมันเยอะจริงๆเนี่ยค่ะแล้วก็แม้แต่ซุปตาตัวแม่ของวงการอย่างคุณอ้ําพัชรภาก็หนีไม่พ้นเนาะน้ำล้นทะลักเข้าท่วมบ้านระดับนั้นแล้วเนี่ยก็ต
้องไม่ยอมแพ้นะคะ

0: ขอสู้ชีวิตด้วยกันลงเรือนะซ้อมพายเรือนะโกรธเกือบเสียหลักอ่ะคิดดูนะคะก็เขามีหมามีแมวใช่ไหมที่ต้องดูแลคุณกวางกมลชนกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กลายเป็นผู้ประสบภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเธอก็โพสต์คลิปอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณรอบบ้านก็บอกว่าวุ่นวายทั้งวันจนไม่มีเวลาลงคลิปนะคะที่บ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันก็ต้องกางเกงขาสั้นลุยออกมาเลยนะสำหรับคนนี้นะคะอ่ะก็เป็นกันทุกที่นะคะณขณะนี้น้องสำหรับใครที่ประสบพบเจอนะคะน้ำท่วมแล้วก็ที่สำคัญคือบางคนนั้นเนี่ยต้องรอให้น้ำลดก่อนถึงจะมีการเคลื่อนไหวได้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องอีกกี่วันยังไงนะคะอ๋ออีกคนนึงคนนี้โอ้เดือดปุดๆเลยเมื่อวานนี้คุณบอมสินเจริญนะคะก็โพสต์ข้อความระบายความรู้สึกเดือดเลยค่ะก็อันเนื่องมาจากว่าคุณบอมเนี่ยเขาที่บ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าในช่วงเวลาวิกฤตไม่ว่าจะจากภัยธรรมชาติหรือว่าจากชีวิตส่วนตัวสิ่งหนึ่งที่ทำให้ได้เห็นท่องแท้ที่สุดคือคนได้เห็นคนได้เห็นมิตรมิตรก็คือมิตรภาพและได้เห็นมิตรมิจฉาชีพคือมิตรจอจานได้เห็นใจคนและได้เห็นภัยคนได้เห็นยิ้มจริงใจได้เห็นยิ้มมุมปากในมุมของการบริหารจัดการได้เห็นศักยภาพของผู้บริหารบ้านเมืองเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างท่องแท้ปัญหาและวิกฤตเป็นโอกาสของผู้นำที่จะสร้างศรัทธาให้ประชาชนขณะเดียวกันปัญหาวิกฤตก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของผู้นำที่จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างมาดบ่มีไกด์ให้ประชาชนได้เห็นตั้งแต่ช่วงโควิดในยามที่ประชาชนตกทุกข์ได้ยากมีการกักตุนการฉวยโอกาสของเรื่องราคาไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคหน้ากากอนามัยแสดงออกให้เห็นจิตใต้สำนึกอันไร้คุณธรรมชัดเจนเงินอำนาจอยู่เหนือความตายต่อหน้าต่อตาของผู้ทุกข์ยากต่างๆคุณร่ำรวยบนชีวิตที่ค่อยๆล้มหายตายจากไปต่อหน้าต่อตาสิ่งที่อดสูเคยเกิดขึ้นมาแล้วในบ้านเมืองเราครั้งนี้ก็ไม่ต่างจากครั้งนั้นเท่าไหร่คุณบอมบอกว่าตัวเองนั้นเรียนรู้และแข็งแกร่งขึ้นกับสังคมรวมถึงการเมืองไทยในปัจจุบันผมไม่ได้มีความคาดหวังกับหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นช่วงหลังทำงานกับเยาวชนมากหน่อยสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ดีกว่าเริ่มต้นจากลูกผมและคนใกล้ชิดนะแกก็ไร่ยาวนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นแกโพสต์ว่าอย่างนี้โทรไปขอจ้างรถสไลด์มาเอารถออกจากบ้านคือรถมันจมน้ำอยู่ระยะทางประมาณ400เมตรจากโรงจอดรถในบ้านไปสู่ถนนใหญ่เชื่อไหมว่าเจ้าของรถสไลด์คันนั้นคิดค่าจ้าง 10,000 บาทบริษัทสินจุดๆๆอะไรสักอย่างนี่แกโพสต์อย่างนี้เลยนะคะในใจผมคิดว่าไม่เป็นไรวันไหนที่มึงเดือดร้อนจะไปช่วยมึงโดยไม่เอาสักบาทมึงจะได้รู้ว่าในยามที่คนเขาทุกข์แล้วการยื่นมือเข้ามามันมีค่ามากกว่าเงิน 10,000 บาทที่มึงได้ในยามที่บ้านเมืองวิกฤตตั้งแต่หน้ากากโควิดมาจนถึงน้ำท่วมนาทีทองของใครบางคนบนนาทีทุกข์ของใครหลายคนที่นี่คือเมืองไทยโอ้โห400เมตรค่าจ้างรถสไลด์ยกรถออกถนนใหญ่เขาคิด 10,000 บาทต้องใช้น้ำมันเท่าไหร่อ่ะเนาะอันนี้ก็คิดเอาเองแล้วกันนะคะตอนนี้ใครก็คือทุกคนก็หนักหนาสาหัสกันหมดเนาะน้ำท่วมน้ำขังน้ำล้นอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแต่ก็อย่าเพิ่งจ้างรถสไลด์แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละถ้าจ้างณขณะนี้เนี่ยก็จะเจอเหมือนกับคุณบอมสินเจริญนี่แหละค่ะโอ้โห 10,000 บาทเลยนะคะระยะทาง400เมตรมันแพงมากเนาะคือปกติรถสไลด์มันแพงอยู่แล้วล่ะนะคะมันแพงอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเจออย่างนี้เนี่ยโอ้นะคะคุณบอมบอกว่าก็คงไม่จ้างแหละนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าจ้างหรือไม่จ้างนะแต่เขาบอกว่านี่แหละไม่เป็นไรวันไหนที่คุณเดือดร้อนเนี่ยผมจะไปช่วยโดยไม่เอาเงินสักบาทนะแค้นมากนะสำหรับเรื่องรถสไลด์ 10,000 บาทกับระยะทาง400เมตรนะคะก็นี่เห็นใจเนาะสำหรับ ในส่วนของคนที่ประสบพบเจอทุกข์อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เรื่องของบันเทิงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณต๋องวงชูนะคะที่เสียชีวิต จากโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกค่ะก็รักษาตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านั้นลูกสาวก็มีการโพสต์ในเรื่องของการรับบริจาคเลือดนะคะแต่ก็สุดท้ายนะก็ไม่ไหวนะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะมาดูข่าวกีฬากันหน่อยนึงนะคะโอ้ยจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะกบข่าวกีฬาไปหมดเลยนะคะเกือบหมดด้วยซ้ำไปอ่ะเรื่องของไต้ฝุ่นก่อน4คูณ100เมตรชายเมื่อวานนี้นะคะก็จบเพียงอันดับ4เหมือนเดิมนะคะหลังจากการประท้วงไม่เป็นผลตอนแรกนึกว่าจะเลื่อนอันดับมาเป็นเหรียญทองแดงแต่ปรากฏว่าไปประท้วงแล้วก็ยังไม่เป็นผลนะคะผลยังคงยืนยันตามเดิมก็คือว่าเหรียญทอง4คูณ100เมตรชายเป็นของจีนนะคะด้วยเวลา 38.17 วินาทีเหรียญเงินไต้หวัน 38.32 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ 38.43 วินาทีนะคะคือข้อมูลจากผู้แทนกีฬานานาชาติเนี่ยเขาบอกว่ามีชาติที่ยื่นประท้วงทั้งจีนและเกาหลีจากการส่งไม้นอกเขตนะคะจริงและมีการเข้าไปขอดูเทปการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในห้องควบคุมระหว่างนั้นฝ่ายจัดการแข่งขันก็มีการยกเลิกการแถลงข่าวไปสำหรับนักกีฬา4คูณ100เมตรทั้งหมดเพื่อรอผลการตัดสินแล้วก็สุดท้ายเว็บไซต์ก็เอาเหรียญทั้งหมดของ4คูณ100เมตรออกเรียบร้อยหลังจากนั้น1ชั่วโมงเสร็จมีการยืนยันว่าการส่งไม้ของเกาหลีใต้และจีนในรอบชิงชนะเลิศนั้นหลังจากไม่ได้ทำผิดกติกาแต่อย่างใดเขายืนยันแบบนั้นก็เลยทำให้ผลการแข่งขันออกมาเหมือนเดิมนะคะไทยที่เป็นที่4ก็ไม่ได้มีการเลื่อนนะว่าจะปรับเกาหลีใต้ให้เป็นตกรอบไปไม่ใช่นะคะสุดท้ายก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะกระแสข่าวว่ามีการประท้วงเกาหลีใต้เพียงชาติเดียวนั้นเป็นเรื่องของการถูกตัดสิทธิ์ในรอบคัดเลือกนะคะเนื่องจากเหตุผลเดียวกันแต่ว่าทีมชาติเกาหลียื่นอุทธรณ์และได้ลงสิทธิ์แข่งในรอบชิงชนะเลิศจนสุดท้ายก็คว้าเหรียญทองแดงไปนะสำหรับในส่วนของเกาหลีใต้นะคะคือตอนแรกเราคิดว่าเรามีสิทธิ์ลุ้นเนาะประท้วงว่าส่งไม้นอกเขตอะไรกันนะคะแต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้ข่าวล่าสุดเมื่อช่วงดึกๆของเมื่อคืนนะคะก็ผลยืนยันตามเดิมนะไม่เป็นผลอะไรแต่ว่าทีมไต้ฝุ่นชายไทยก็บอกว่าก็ทำเต็มที่แล้วนะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้นะก็ไม่มีการไปแบบไปโทษไปว่าอะไรกันนะคะสำหรับในรอบชิงชนะเลิศที่เข้าเป็นอันดับที่4นะคะบิวภูรพลภูริพลบุญสอนก็บอกว่าก็เสียดายนิดหน่อยทุกคนก็ทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วนะคะก็ดีใจที่ได้ลงแข่งนะคะก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะคะน้องเฉาก้วยชยุทธคงประสิทธิ์ซึ่งลงมาวิ่งแทนชุติทัศน์เผยเหตุผลที่ตัวเองเข้ามาชิงชัยบอกว่าทางชุติทัศน์เนี่ยได้รับบาดเจ็บกระทันหันก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ได้ลงแข่งหลังจากวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรเพราะว่าน้องเนี่ยเจ็บนะชุติทัศน์เนี่ยนะคะก็เลยต้องเซฟร่างกายเขาไว้โค้ชบอกมาตรงสนามวอร์มก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็พยายามเต็มที่แล้วก็ทำผลงานได้เป็นที่4ของเอเชียนเกมนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่หลายคนก็แซวว่าโอ้ยจริงๆนะน่าจะให้จอร์ดเนี่ยนะคะจอร์ดชัววิ่งกับบิว2คนก็น่าจะเข้าป้ายหรือประมาณนี้ก็แซวกันไปนะคะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเต็มที่แล้วนะคะส่วนทีมไต้ฝุ่นสาวไทยสักหน่อยนึงนะคะโอ้โหสุดจะกดดันเลยค่ะทีมนี้นะคะมีน้องอิงมนัสดาสารมโนน้องถูสุการดาเพชรรักษาน้องน่านสุภณิชภูลเกิดและน้องเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตานะคะก็สามารถปาดแซงหน้าญี่ปุ่นคว้าเหรียญไปแบบมันมากเลยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่า หรือด้วยความที่สถิติมันใกล้เคียงกันหมดเลยนะทั้ง4ทีมแต่สุดท้ายทีมไทยก็ได้เหรียญเงินนะคะได้เหรียญเงินเอเชียนเกมค่ะนะทุกคนก็มั่นใจในทีมนะคะรู้สึกว่าทำได้รู้สึกดีใจมากเพราะว่าหลายคนก็บอกว่านี่เป็นเอเชียนเกมครั้งแรกที่ดงวิ่งนะคะมีอยู่คนหนึ่งน้องอิงเนี่ยบอกว่าครั้งก่อนนี่เป็นตัวสำรองปกติไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้นะแต่เพื่อนร่วมทีมและโค้ชเชื่อว่าหนูทำได้ก็เลยให้ลงว่าสามารถช่วยทีมได้นะคะก็สุดท้ายก็นี่เลยนะคะสุดๆเลยค่ะคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมสถิติก็ใกล้เคียงนะคะกับอีกหลายประเทศโอ้โหก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะเหรียญเงินเอเชียนเกมนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะสำหรับในส่วนของทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรสาวไทยนะคะเราก็ต้องยอมรับนะว่าจีนเนี่ยโอ้โหเขาสุดยอดอยู่แล้วนะคะเอาสถิติของไทยนะคะอันดับ2เหรียญเงิน 43.51 วินาทีนะคะนี่ถือว่าเป็นสถิติดีที่สุดในปีนี้นะคะแล้วก็คว้าเหรียญเงินเป็นสมัยที่2ของเอเชียนเกมด้วยค่ะกับเอเชียนเกมนะคะสรุปในช่วงนี้เท่านี้ปิดคาบันเทิงและกีฬา
1: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: ก็คงจะต้องมาดูเรื่องของน้ำท่วมกันต่อเนาะวันนี้จะได้เห็นกำลังพลของทางกองทัพนะคะประมาณ 4,000 นายมาช่วยน้ำท่วมแถวบางกะปิแล้วก็ลาดกระบังรวมถึงพื้นที่ภาคกลางด้วยค่ะเมื่อวานนี้ทางกองทัพบกโดยโฆษกพลตรีวินไทยสุวารีนะคะบอกว่าขณะนี้น้ำบนถนนหลายสายหลักหลายจุดเริ่มลดลงสามารถเปิดการจราจรได้บ้างแล้วนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังสูงอยู่โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะคะกับพื้นที่ลุ่มต่ำแนวคลองสายหลักที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพื้นที่ภาคกลางนั้นก็กองทัพบกนั้นนะคะให้หน่วยทหารในพื้นที่ระดมพลกว่า 4,000 นายพร้อมรถ288คันเรือยางเรือท้องแบนอีก20ลำรถครัวสนามโดรน2ระบบกระจายเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะในพื้นที่กรุงเทพนั้นกองทัพบกก็เพิ่มการช่วยเหลือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้านะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ อย่างเขตบางกะปิเนี่ยจะมีกองพลที่1รักษาพระองค์แล้วก็กองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์ไปที่เขตลาดกระบังเพื่ออำนวยความช่วยอำนวยการความช่วยเหลือให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้ที่คลองจันเนี่ยนะคะมีกองพลที่1รักษาพระองค์นะคะพล1รอมาดูแลอยู่นะคะสนับสนุนรับส่งประชาชนตลอดจนลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าสู่ชุมชนให้ส่วนลาดกระบังเคหะล่มเกล้าก็มีพลกองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์เนาะพลม2เสริมกำลังพลพร้อมเรือท้องแบนแล้วก็รถบรรทุกยกสูงเข้าช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันนะคะ อย่างที่ย้ำก็คือว่าตอนนี้ที่จำเป็นที่สุดก็คืออาหารปรุงสุกกับน้ำดื่มนะที่จะเข้าพื้นที่ไปให้กับชุมชนนะคะส่วนปริมณฑลโดยเฉพาะปทุมธานีก็เหมือนกันนะคะอันนี้ทหารก็พยายามจะเสริมแนวกระสอบทรายโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสามโคกค่ะเพื่อป้องกันน้ำท่วมสู่ชุมชนนะคะก็ยังหนักอยู่ในหลายจุดเลยณขณะนี้นะคะแล้วก็ที่ไหนอีกตอนนี้ที่ยังคงต้องเสริมกำลังพลลุยเข้าไปนะคะในมุมของการช่วยเหลือนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็บอกเกณฑ์ของการเยียวยาการช่วยเหลือไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องรอว่ารัฐบาลจะยังไงคือถ้าฟังจากท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะสำหรับในส่วนของกรุงเทพท่านบอกว่ารัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือพิเศษนะคะณขณะนี้ในกรุงเทพนั้นมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลักแสนบางส่วนสำนักงานเขตก็ดูแลไปแต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยส่วนกลางหมายถึงรัฐบาลนะคะก็ต้องดูแลณขณะนี้นะคะ ดูแลอยู่ประมาณ 60,000 คนส่วนกลางก็จัดส่งให้ก็มีทั้งพวกถุงยังชีพแล้วก็อาหารที่ส่งกันเป็นรายวันนะคะณขณะนี้ในกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์กลางรวบรวมมาจากโรงเรียนหลายแห่งแล้วก็นำมารวมกันบางครั้งการทำในพื้นที่อาจจะลำบากเนื่องจากเรื่องของวัตถุดิบสถานที่ตั้งโรงครัวแล้วก็การแพ็คกล่องต่างๆนะคะดังนั้นเมื่อไม่ได้ทำในพื้นที่ประสบภัยเมื่อมาส่งถึงที่แล้วก็สามารถกระจายได้เลยนะคะสิ่งที่ต้องการที่สุดตอนนี้ก็คือข้าวกล่องปรุงสุกค่ะนำมาแล้วก็สามารถแจกจ่ายได้ทันทีนะคะส่วนการเปิดรับจิตอาสาที่จะมาช่วยแพ็คของตอนนี้ยังไม่มีการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะแต่ถ้าหากอยากจะมาช่วยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะนี่ผู้ว่าท่านบอกว่าอย่างนั้นนะคะส่วนกรณีสายด่วนนะคะแล้วช่องทางต่างๆที่กทม.ประชาสัมพันธ์ว่าสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้แล้วปรากฏว่าคนโทรไปก็ติดต่อไม่ได้นั้นเนี่ยคุณชัดชาติอธิบายอย่างนี้ค่ะบอกว่ามีคนโทรเข้ามาเยอะมากซึ่งมีการเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันระหว่างเบอร์1555 1556แล้วก็1669ถ้าโทรไม่ติดจริงๆก็แจ้งไปที่แอปนี้นะคะคาเฟ่ฟองดูได้นะท่านก็ว่าอย่างนั้นนะคะนี่สำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใดค่ะไปฟังเพลงสดกันนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: กุหลาบหนึ่งผลงานเพลงส่งท้ายแล้วกันนะคะลองช่วยนะวันนี้หนูไม่มีเสียงนะมาด้วยใจวันนี้ใครรู้ตัวว่าอกหักช่วยกันดังๆนะฮะ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบันทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบันทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อขาวสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่อง

จากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็กระทบต่อการเดินทางนะคะล่าสุดในส่วนของบริษัทขนส่งเอกชนนะคะออกประกาศแจ้งให้กับลูกค้าที่ใช้บริการในพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังว่าขณะนี้พัสดุอาจจะส่งล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะคะก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางบริษัทนำส่งพัสดุของท่านไม่ได้หากฝนหยุดตกและสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติสาขาจะนำพัสดุรีบจัดส่งทันทีก็จะเห็นภาพนี่นะคะโอ้โหกองพเนินเทินทึกนะคะชาวเน็ตก็ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากนะคะส่วนใหญ่ก็เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ให้กำลังใจนะคะว่าปีนี้เนี่ยหนักจริงๆนะคะซึ่งบางท่านก็บอกว่าโอ้นี่รอหารแมวอยู่ก็คือสั่งอาหารแมวนะทางออนไลน์นะคะบางรายก็บอกว่าแฟนของเธอเนี่ยเป็นไรเดอร์นะคะเอาของไปส่งให้กับลูกค้ากลับมาถึงบ้านโดนปริงกัดเนี่ยณขณะนี้เขาบอกว่ามีปริงระบาดในกรุงเทพนะคะเป็นปริงไม่รู้ว่าปริงชนิดไหนนะคะอยู่แถวบางกะปิอ่ะอยู่แถวบางกะปิมีหลายบ้านเจอนะคะปิงกำลังระบาดต้องระมัดระวังด้วยนะคะเนี่ยปิงระบาดในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็แหล่งน้ำหลายแห่งอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะวิธีรับมือก็บอกว่าถ้าโดนปิงกัดอยู่เนี่ยห้ามดึงออกทันทีนะคะการที่เราไปดึงตัวปิงแรงๆเนี่ยทำให้มันมีเขี้ยวหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขี้ยวมันจะหักคาแผลแล้วแผลจะฉีกขาดเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะก็บอกวิธีการให้ปริงมันคลายตัวแล้วก็หลุดออกเองก็คือเอายาเส้นมาชุบน้ำพอหมาดๆแล้วก็บีบลงบริเวณปากปริงก็จะได้หรือถ้าไม่มียาเส้นนะให้ใช้เล็บมือหรือบัดแข็งๆเนี่ยค่ะสอดเข้าด้านในปากปริงแล้วค่อยๆปาดออกมาทีละส่วนหรือน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะแอลกอฮอล์น้ำมะนาวหยดใส่ตัวปริงเพื่อให้ปริงมันหลุดแล้วก็หลังจากนั้นก็ล้างแผลให้สะอาดนะคะล้างด้วยน้ำสบู่นะคะใช้ผ้าสะอาดกดแผลเอาไว้สักประมาณ 2-3 นาทีเลือดอาจจะซึมนานกว่าปกติเพราะว่าไอสารกันเลือดแข็งจากตัวปริงเนี่ยมันทำงานเต็มที่แล้วก็อาจจะทายาฆ่าเชื้อนิดนึงแล้วกันนะคะนี่คือใครที่เจอปริงในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าแหล่งธรรมชาติช่วงนี้นะคะเจอกันเยอะมากเลยเมื่อวานนี้เพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ ที่ลาดพร้าวประมาณซอยร้อยลาดพร้าว130นะคะมีปริงค่ะเยอะมากนะคะก็น่าจะมาจากคลองนั่นแหละเนาะคลองแสนแสบก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะนี่คือสถานการณ์ปริงระบาดในพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วก็แหล่งน้ำหลายแห่งสำหรับตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะก็น่าจะสถานการณ์น่าจะทำให้น้ำลดนะด้วยดีนะในวันนี้และพรุ่งนี้หวังว่าอย่างนั้นเนาะหลายคนก็อาจจะต้องหยุดงานอีกสักวัน2วันนะคะวันนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่นะคะขอให้ทุกท่านนั้นเนี่ยสู้ๆกันต่อไปพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะมีคุณจามอนมาด้วยนะคะวันนี้เขาลา1วันสวัสดีค่ะ
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
0: เจ็ดนาฬิกา22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95